0: ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับปัญหานี้เพราะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและความเชื่อมั่นในการลงทุนโดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐนำข้อมูลผลสำเร็จเรื่องการทุจริตจากภาคเอกชนไปศึกษาและหาแนวทางปิดช่องโหว่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตอย่างเร่งด่วนพร้อมจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องในส่วนของภาคเอกชนเตรียมจะเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่มีปัญหาใน 6-7 กลุ่มธุรกิจภายในวันที่10มิถุนายนนี้
1: ท่านนายกให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความมั่นใจกับภาคเอกชนว่าข้อมูลที่รับมาก็ได้ให้นโยบายต่อไปนะครับว่าให้เอาข้อมูลในประเด็นต่างๆที่เข้าไปทำเซอร์เวย์ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยไปศึกษาว่าตรงไหนยังมีที่อาจจะก่อให้เกิดประเด็นให้ไปหาทางปิดแกลบทำเป็นรายงานนำเสนอคณะกรรมการประสานงานต่อต้านการทุจริตที่รัฐบาลตั้งขึ้นเพื่อให้การทำงานในเรื่องนี้มีความต่อเนื่อง
0: ขณะที่ภาคเอกชนได้แสดงความขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่เปิดพื้นที่ให้ภาครัฐและภาคเอกชนได้หารือร่วมกันอย่างตรงไปตรงมาพร้อมทั้งชื่นชมการตอบสนองที่รวดเร็วหลังได้รับรายงานข้อร้องเรียนโดยสามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีซึ่งถือเป็นระดับความรวดเร็วที่ภาคเอกชนไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ทุกภาคส่วนต่างยืนยันความพร้อมในการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: และในเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจทั่วประเทศเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะมอบโอวาทการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลรวมทั้งจะมีการแบ่งกลุ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเสริมความมั่นคงชายแดนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดผู้มีอิทธิพลภายทางเศรษฐกิจที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคมกลุ่มที่2แนวทางยกระดับป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวการช่อโกงออนไลน์การพนันออนไลน์รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆทั้งอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติและกลุ่มที่3แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐซึ่งทั้ง3กลุ่มจะมีการสรุปผลประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะใช้กลไกการทำงานที่มีผู้ราชการจังหวัดเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่และมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นกลไกในการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการเชื่อมข้อมูลระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
3: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึง27พฤษภาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีทางการทูตและหารือนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันนี้ถึง27พฤษภาคม2569เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในหลากมิติโดยมีกำหนดการเข้าพบหารือกับนายเอมาดูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมและอากาศยานนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับองค์การระหว่างประเทศทั้งองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงทางพลังงานและองค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้ส่วนของภาคเศรษฐกิจจะพบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศส พื่อเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมกันนี้จะเข้าร่วมประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปรวมถึงพบปะชุมชนไทยและภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อร่วมการขับเคลื่อนและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีสากลต่อไป
2: กระทรวงสาธารณสุขประกาศเขตโรคติดต่ออันตรายอีโบลาด้านกรมควบคุมโรควางมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงหลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าขณะนี้องค์การอนามัยโลกได้ประกาศพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาพร้อมยกระดับให้สถานการณ์ดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากโรคดังกล่าวเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงมีการแพร่ระบาดรวดเร็วและมีอัตราการเสียชีวิตสูงที่ผ่านมากรมควบคุมโรคได้ติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิดและประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดโดยเฉพาะบริเวณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทั้งท่าอากาศยานและจุดผ่านแดนต่างๆรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการทีมสอบสวนโรคและสถานพยาบาลเพื่อรองรับกรณีพบผู้ป่วยต้องสงสัยล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาพุทธศักราช2569โดยกำหนดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับแนวทางการดำเนินงานของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศประกอบด้วยมาตรการต้นทางและข้อปฏิบัติสำหรับสายการบินให้สายการบินแจ้งผู้เดินทางทุกคนที่มาจากเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาโดยชาวต่างชาติต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Digital Arrival Card ส่วนคนไทยลงทะเบียนผ่านระบบ Thai Health Pass ณจุดเช็คอินรวมทั้งสายการบินต้องส่งรายชื่อผู้โดยสารจากประเทศกลุ่มเสี่ยงให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศณท่าอากาศยานปลายทางรับทราบล่วงหน้าและคัดกรองอาการมาตรการคัดกรองณท่าอากาศยานในประเทศเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะเข้าตรวจสอบ QR code ของผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดบริเวณประตูขาเข้าผู้เดินทางจากเขตติดโรคต้องยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก่อนผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองโดยเจ้าหน้าที่จะสอบถามประวัติอาการป่วยและบันทึกข้อมูลที่อยู่รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบันลงในระบบเพื่อใช้ในการติดตามเฝ้าระวังอาการจนครบ21วันทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคอย่างใกล้ชิดโดยไม่ตื่นตระหนกเนื่องจากประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคที่มีมาตรฐาน
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ที่หมู่5โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวายตำบลปงป่าหวายอำเภอเด่นชัยจังหวัดสกลนครที่โรงเรียนคำยางพิทยาคมตำบลดงเหนืออำเภอบ้านม่วงจังหวัดพัทลุงที่หมู่7โรงเรียนบ้านบ่อทรายตำบลบ้านพร้าวอำเภอป่าพยอมจังหวัดสระแก้วที่โรงเรียนบ้านหนองไทรตำบลศาลาลำดวนอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีที่หมู่7วัดชาวเหนือตำบลบ้านไร่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดสิงห์บุรีที่วัดพระปรางตำบลเชิงกลัดอำเภอบางระจันจังหวัดอุทัยธานีที่หมู่10วัดหนองบัวตำบลหนองยางอำเภอหนองยางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: รัฐบาลติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดหลัง WHO รายงานพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในต่างประเทศขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนยังอยู่ในระดับต่ำโรคนี้มีสัตว์ฟันแท้เช่นหนูเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากการสูดดมฝุ่นที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูโดยเฉพาะในพื้นที่อับอากาศรัฐบาลจึงเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมเฝ้าระวังในระบบสาธารณสุขทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือประชาชนรักษาความสะอาดบ้านและที่ทำงานหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและลดสัมผัสจากสัตว์ฟันแท้รัฐบาลยืนยันเดินหน้าเฝ้าระวังเต็มที่เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้ประชาชนทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรหมวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียภายหลังการประชุมสุดยอดที่มหาศาลาประชาชนของจีนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์แผนการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการสร้างระบบสกัดกั้นขีปนาวุธทั้งภาคพื้นดินไปจนถึงชั้นอวกาศหรือโกลเด้นโคมเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ของโลกรวมถึงการที่สนธิสัญญาลดอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ฉบับใหม่หรือสนธิสัญญา New Start ที่จำกัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐสิ้นสุดลงเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ขยายระยะการจำกัดออกไปอีก1ปีตามข้อเสนอของรัสเซียอย่างไรก็ตามการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำจีนและรัสเซียยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับรัสเซียต้องการสร้างท่อส่งก๊าซแห่งใหม่ที่จะช่วยให้รัสเซียสามารถเพิ่มปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติให้กับจีนได้มากถึง2เท่า
9: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูว์ในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอยู่ในจุดที่ถ้าหากอิหร่านยังคงปฏิเสธที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพทุกอย่างจะสิ้นสุดอย่างรวดเร็วซึ่งสหรัฐพร้อมที่จะได้คำตอบทั้งหมดแล้วและการที่อิหร่านเร่งบรรลุข้อตกลงนี้ได้จะช่วยประหยัดเวลาพลังงานและชีวิตอีกจำนวนมากถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าเดิมทีเขาเหลือเวลาเพียง1ชั่วโมงในการตัดสินใจว่าจะสั่งการให้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านในวันอังคารตามเวลาสหรัฐก่อนที่เขาตัดสินใจระงับแผนการดังกล่าวออกไปตามคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรต
2: ในแพทย์ทีโดรสอัธานอมกริเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHOเปิดเผยหลังการประชุมสมัชชาอนามัยโลกที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในระดับโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำแม้ว่าจะมีการระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาในระดับสูงก็ตาม
9: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการตบเอาชนะนิคาเด็กดินดาอามาตยาปราวติวีจากอินโดนีเซีย2-0เกมทะลุเข้ารอบ2ไปพบกับคาโลยาน่านันบันโตวาจากบันการีขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์ม ืออันดับ27ของโลกตบเอาชนะทันวีชามาจากอินเดีย2-0เกมมาครอบ2ได้เช่นกันส่วนชายเดี่ยวพักพลเชระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกตบเอาชนะยูแทบินจากเกาหลีใต้2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ต่อไปขณะที่หญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบิรีน่าโสภิตาเวสเลอร์เอาชนะคาโฮโอซาวะกับไมทาราเบะจากญี่ปุ่น2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคู่จากสหรัฐส่วนคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกและเป็นคู่มือวางอันดับ1แพ้กับพักพลธีรรัตน์สกุลกับซัฟฟิรีตรัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลก 11-5 รีไทยเนื่องจากคู่ของเดชาพลกับสุพิศราบาดเจ็บขอถอนตัวทำให้คู่ของพักพลกับซัฟฟิรีมันเข้าสู่รอบ2ต่อไปเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกอชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยวัย23ปีมืออันดับ6ของรายการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะหลี่ย่าซวนนักขวดสาวไต้หวันต่อรอบ2เซตอชิสาไปเข้าสู่รอบ2ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างเอมี่จูจากสหรัฐอเมริกาหรือจางกีโอนักขวดเจ้าถิ่นจากเกาหลีใต้ต่อไปศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์เอเชียวันสุดท้ายทีมภูมิเซ่ไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินจากภูมิเซ่ทีมชายที่มีนักกีฬาจาก9ชาติทีมไทยแชมป์เก่าประกอบด้วยณัฐชัยสุธาธนาเขียวลายเลิศและศิปกรเวชกรปฏิวงทำคะแนนได้ 8.970 คะแนนเอาชนะทีมไต้หวันที่ทำได้ 8.890 คะแนนคว้าเหรียญทองป้องกันแชมป์ได้สำเร็จจากนั้นไทยมาได้อีก1เหรียญทองโดยได้จากฟรีสไตล์ทีมผสมรัชพลใยบัวสุวพิศิริสินรุ่งเรืองอัจฉริยะเกิดแก้วสาริสาไทยทองหลางสัสิภาชูผลและวัชรกุลลิ้มจิตรกรโชลีลาผาดผลและเตะหมาทำคะแนนได้ 8.720 คะแนนคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทีมภูมิเซ่ไทยนอกจากนี้ทีมไทยยังได้อีก2เหรียญเงินจากภูมิเซ่ทีมหญิงที่รอบชิงชนะเลิศแพ้กับทีมไต้หวันด้วยคะแนน 8.850 ต่อ 8.930 ได้เหรียญเงินและอีก1เหรียญเงินได้จากฟรีสไตล์คู่ผสมนาวินปินทสูตรกับผู้กับชิตารีแก้วโอรันวสุสรุปผลงานทีมภูมิเซ่ไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียจบที่2เหรียญทอง3เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงเท่ากับที่เวียดนามเมื่อ2ปีที่แล้วโดยได้ถ้วยรวมอันดับ2พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
9: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่17มีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569ในวันที่21พฤษภาคม2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง97ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 3:20 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 17:12 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
9: น้ำมันเครื่องเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องหมั่นตรวจสอบและอย่าให้น้ำมันเครื่องพร่องเกินไปขณะเดียวกันการเติมน้ำมันเครื่องในรถยนต์มากเกินไปก็จะส่งผลให้เครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้นเครื่องร้อนจัดซิลด้านหลังและเพลาข้อเบี่ยงรั่วได้ง่ายสิ้นเปลืองน้ำมันเครื่องและเครื่องยนต์เกิดการสึกหรอมากแต่หากเติมน้ำมันเครื่องระดับต่ำเกินไปจะทำให้ไม่สามารถส่งไปหล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้อย่างทั่วถึงทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เกิดการสึกหรออย่างรวดเร็วและทำให้น้ำมันเครื่องร้อนจัดด้วยทั้งนี้ขณะเติมน้ำมันเครื่องต้องระมัดระวังอย่าให้น้ำมันเครื่องหกบนเครื่องยนต์เพราะหากท่อไอเสียยังร้อนอยู่อาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้ค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่ากวนคำว่ากวนเขียนกอไก่ไม้ตรีวอแหวนนอหนูเป็นภาษาปากมีความหมายว่ากลุ่มคนที่สนิทสนมและร่วมทำกิจกรรมอย่างเดียวกันเป็นประจำแต่เดิมใช้กับการเล่นกอล์ฟเช่นเขาเป็นเพื่อนกลุ่มที่เล่นกอล์ฟกวนเดียวกันต่อมานำคำนี้ไปใช้กับกลุ่มที่เล่นกีฬาชนิดอื่นและกลุ่มเพื่อนที่ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยเช่นเขาออกกำลังกายได้สม่ำเสมอทุกวันเพราะอยู่ในกวนวิ่งที่มีสมาชิกเป็น10คนกวนนี้เหนียวแน่นมากมีสมาชิกที่คบกันมาตั้งแต่เรียนชั้นประถมนัดกินข้าวกันทุกเดือนคำว่ากวนอาจใช้ในความหมายเชิงลบได้หากมีจุดประสงค์หรือพฤติกรรมของสมาชิกไปในทางไม่ดีเช่นกวนเหล้ากวนนี้เมื่อไรจะเลิกเสียทีตั้งวงกินเหล้าทีไรเป็นต้องเมาทะเลาะกันทุกที
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคเหนือของไทยตอนที่1บริเวณภาคเหนือมีภูมิลักษณ์เป็นเทือกเขาสูงชันที่สลับซับซ้อนวางตัวในแนวทิศเหนือใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้ต่อเนื่องมาจากเทือกเขาหิมาลัยและเทือกเขาในที่ราบสูงชันและยุนนานหรือยุนนานเป็นต้นกำเนิดของทางน้ำสายสำคัญหลายสายที่ไหลลงสู่ตอนใต้ผ่านบริเวณที่อยู่ระหว่างหุบเขาที่เรียกว่าที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขา เกิดจากการยกตัวของแผ่นเปลือกโลกพื้นแผ่นดินมีรอยแตกรอยเลื่อนเป็นช่องทางให้น้ำร้อนใต้ดินไหลขึ้นมาเกิดเป็นน้ำพุร้อนมีรอยเลื่อนที่ยังมีพลังอยู่ก่อให้เกิดแผ่นดินไหวเช่นรอยเลื่อนแม่จันทร์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
9: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการยกระดับการดูแลความปลอดภัยข้อมูลของเด็กและเยาวชน

0: ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับอันดูแลความปลอดภัยข้อมูลของเด็กและเยาวชนผ่านกลยุทธ์การปรับปรุงกฎหมายให้เข้มงวดการตรวจสอบแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างใกล้ชิดและการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่สังคมเพื่อสร้างมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลบุคคลสู่ระดับสากลเช้านี้รับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะท่านเลขาคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะหรือสคสเนี่ยได้มีการยกระดับการคุ้มครองสิทธิเด็กในยุคดิจิทัลนี้อย่างไรคะ
4: ครับในส่วนของสิทธิเด็กนะครับคือเรามุ่งเน้นเนี่ยบทบาทด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและก็เยาวชนนะครับเพราะว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยครับมันก็จะเป็นกุญแจและเป็นประตูหรือเป็นหน้าต่างสำคัญที่อาจจะไปเข้าถึงสิทธิอื่นๆของเด็กครับในยุคโดยเฉพาะยิ่งในยุคดิจิทัลมันเข้าถึงง่ายนะครับเราก็มีการยกระดับการดำเนินการใน3ด้านด้วยกันนะครับ1ก็คือการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายและแนวปฏิบัตินะครับตรงนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าสคสหรือว่า PDPC เนี่ยก็มีแผนในการพัฒนาแนวปฏิบัติหรือคำแนะนำนะครับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและผู้เยาว์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแพลตฟอร์มดิจิทัลนะครับที่มีผู้เยาว์นะครับเป็นกลุ่มใช้งานเนี้ยการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยก็จะต้องเคร่งครัดในเรื่องของการระบุอายุผู้ใช้งานเพื่อจะได้มีการออกแบบนะครับในการให้ความยินยอมหรือการดูแลที่เหมาะสมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองเนี่ยผู้ปกครองเป็นผู้กระทำการแทนก็จะต้องมีกระบวนการการให้ความยินยอมและการยืนยันของผู้ใช้อำนาจทางปกครองที่เชื่อถือได้นะครับอันนี้คือด้านที่หนึ่งส่วนด้านที่สองก็คือก็จะยกระดับในเรื่องการกำกับดูแลแล้วก็ตรวจสอบผู้ควบคุมข้อมูลนะครับให้เพิ่มความเข้มงวดเนี่ยการตรวจสอบแพลตฟอร์มที่มีเด็กนะครับหรือผู้เยาว์เป็นผู้ใช้หลักเนี่ยโดยเราแนะนำให้มีเขาเรียกว่า privacy by design ก็คือการจะทำอะไรแพลตฟอร์มอะไรก็ตามเนี่ยครับจะต้องมีการพัฒนาพร้อมกับการออกแบบระบบในการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยควบคู่กันไปด้วยนะครับรวมทั้งส่งเสริมในเรื่องการประเมินผลกระทบกับสิทธิของเด็กและผู้เยาว์นะครับในการที่จะใช้แพลตฟอร์มต่างๆเพื่อไปสู่การป้องกันนะครับส่วนด้านที่3เนี่ยก็คือก็จะเสริมสร้างความตระหนักรู้และความรู้นะครับให้กับทั้งเด็กและผู้ปกครองซึ่งในฐานะที่เป็นผู้รับบริการและก็สถาบันการศึกษาต่างๆด้วยนะครับเพื่อให้เข้าใจทั้งสิทธิของตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเด็กแล้วก็ผู้เยาว์นะครับตลอดจนมีเปิดช่องทางร้องเรียนเมื่อถูกละเมิดจะได้แก้ไขแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนก่อนที่จะเกิดความเสียหายได้นะครับ
3: ค่ะแนวทางการดำเนินงานหลังร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้คะ
4: ครับทีนี้ก็พูดถึงในเรื่องของแนวทางเกี่ยวในความร่วมมือกับทางองค์กรต่างประเทศนะเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเด็กด้วยนะครับก็จะได้เห็นความสำคัญนะครับว่าในเรื่องของการดูแลสิทธิเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญนะครับเพื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความร่วมมือระหว่างสคสครับแล้วก็ยูนิเซฟประเทศไทยนะครับไอ้ตรงเนี้ยก็พอดีว่าช่วงเนี้ยเราอยู่ระหว่าง การจัดทำไกด์ไลน์ของ AI นะครับ

0: ค่ะ
1: ทีนี้ทาง UNICEF ประเทศไทยเนี่ยก็เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่จะให้ข้อมูลนะครับเพื่อแนวทางโดยเฉพาะยิ่งเรื่อง AI เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนมากบางทีอาจจะเป็นลักษณะอัตโนมัติเนี่ยก็มีความกังวลอยู่ว่าในส่วนของข้อมูลเด็กเนี่ยจะมีไกด์ไลน์หรือมีแนวทางในการที่จะระมัดระวังอย่างไรนะครับตรงนี้ก็ได้มาให้ข้อแนะนำซึ่งทางสคสเองนะครับก็ได้รับข้อเสนอแนะนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างปรับแนวทางนะครับในการที่พิจารณาผลกระทบของ AI เนี่ยที่อาจจะมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนเนี่ยเพื่อปรับปรุงมาอยู่ในร่างไกด์ไลน์ AI ถ้าตรงนี้เสร็จนะครับประชาชนก็จะมีแนวทางนะครับในการที่จะใช้ AI เนี่ยอย่างไรให้ไม่กระทบสิทธิ์ของเด็กและเยาวชนด้วยนะครับรวมถึงตรงนี้เรามีแผนนะครับที่จะตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเด็กขึ้นมานะครับเพื่อกำหนดไกด์ไลน์แนวทางอาจจะไม่ใช่เฉพาะเรื่อง AI แล้วเนี่ยก็คือในมุ่งเน้นไปที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ของเด็กนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทั่วโลกเนี่ยให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ถ้าเราดำเนินการได้เนี่ยมันก็จะเป็นความร่วมมือที่ทำให้เกิดมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอีกด้วยนะครับครับ
0: ค่ะแล้วประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กเองแล้วก็พี่น้องประชาชนกับการร่วมมือในครั้งนี้ค่ะ
1: อย่างสำหรับตัวเด็กนะครับก็จะได้รับการดูแลคือเด็กก็ถือเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งในเรื่องของอาจจะเป็นเป้าหมายในการที่อาจจะถูกละเมิดหรืออะไรต่างๆนะครับก็จะได้รับการคุ้มครองแล้วก็มีแนวทางในการดูแลอย่างเหมาะสมนะครับตัวของเด็กนะครับแล้วก็เยาวชนส่วนผู้ปกครองเนี่ยนะครับแล้วก็ภาคสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยก็จะมีแนวทางนะครับในการที่จะดูแลสามารถที่จะมีการใช้ข้อมูลหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กเนี่ยได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็มีการป้องกันทั้งเรื่องการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวและมีการป้องกันทั้งเรื่องการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลด้วยนะครับ
0: ค่ะแล้วเรื่องของความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนล่ะคะจะมีการยกระดับการดำเนินการอย่างไรบ้างไหมคะ
1: คือโดยปกติครับที่ผ่านมาในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA นะครับเรามีความร่วมมือทางภาครัฐและเอกชนด้วยดีตลอดมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยครับเราก็ยกระดับนะครับในส่วนของข้อมูลของเด็กเยาวชนเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับดังนั้นตรงนี้ทุกหน่วยงานเนี่ยก็พร้อมใจกันให้ความสำคัญนะครับและทางสวสเนี่ยก็เห็นว่าการที่จะดำเนินการในการคุ้มครองข้อมูลหรือการที่กำหนดแนวทางในการดำเนินการเนี่ยซึ่งมันต้องอาศัยสมดุลระหว่างความสะดวกสบายกับความปลอดภัยที่เหมาะสมเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราใส่ความร่วมมือนะครับตรงนี้ก็ได้มีแผนนะครับแล้วก็กำหนดโครงการมาแล้วนะครับในการที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้ตรงนี้ครับอย่างที่บอกครับเดี๋ยวจะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อที่จะกำหนดไกด์ไลน์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมครับ
0: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะในปีนี้ค่ะสคสมีนโยบายการดำเนินงานด้านใดอีกบ้างคะ
1: ครับแน่นอนครับนโยบายหลักก็คือการต่อยอดนโยบายรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของมาตรการป้องปรามและป้องกันภัยสังคมและความมั่นคงเนี่ยก็ยังคงเป็นนโยบายหลักที่เราต้องดำเนินการนั่นคือการที่ป้องกันนะครับไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเนี่ยไปตกอยู่ในมือของมิจฉาชีพที่อาจจะใช้ในการหลอกลวงประชาชนนะครับตรงนี้เราก็ดำเนินการของศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC เคลื่อน i เนี่ยในการสำรวจตรวจสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกินความจำเป็นหรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ช่องโหว่นะครับที่อาจจะไปส่งผลให้มิจฉาชีพเนี่ยเข้าถึงและนำไปใช้หลอกลวงได้ตรงนี้เราก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับสำรวจตรวจสอบเมื่อเราพบเราก็แก้ไขจัดการระงับยับยั้งนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับคดีอาญาเช่นมีการซื้อขายข้อมูลในกลุ่มดาร์กเว็บหรือซื้อขายข้อมูลไปสู่การกระทำผิดอาญาอื่นเนี่ยเราประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มตามพระราชกำหนดป้องกันและปราบปรามการทำผิดเทคโนโลยีได้นะครับตรงนี้ ซึ่งตรงส่วนนี้เราก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับเรียกว่าเราต้องตรวจก่อนเจอให้ได้ก่อนโจรนะครับเพื่อจะแก้ไขไม่ให้เกิดความเสียหาย
0: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเดินหน้าขับเคลื่อนอโศกโมเดลพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทางข้ามปลอดภัยควบคู่การสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยเพื่อลดการสูญเสียและมุ่งสู่อุบัติเหตุเป็นศูนย์อย่างยั่งยืนติดตามรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: ข้อข่าวเล่าประเด็น
4: บริเวณแยกอโศกถือเป็นจุดศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานครที่มีประชาชนสัญจรบนท้องถนนกว่า 30,000 คนต่อวันและมักเผชิญปัญหาการจราจรหนาแน่นนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้บูรณาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเช่นกองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อทำให้แยกอโศกเป็นย่านที่ประชาชนสามารถเดินสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยโดยมีแนวทางดำเนินงานครอบคลุมทั้งการปรับปรุงทางเท้าทางม้าลายและสัญญาณไฟกดปุ่มสำหรับคนข้ามถนนพร้อมนำร่องโครงการธงแดงให้ประชาชนใช้เป็นสัญญาณเตือนผู้ขับขี่รวมถึงจัดทำเกาะกลางพักคอยเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถหยุดพักรอข้ามถนนในจุดที่มีรถสวนทางได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยยิ่งขึ้น
5: ที่เรามีการปรับปรุงทางเท้าไปรวมถึงตัวพวกทางม้าลายด้วยทางข้ามนะครับวันนี้จะมีโครงการเพิ่มเติมคือมีธงแดงเพื่อในเวลาคนข้ามถือธงก็ต้องขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถนะครับถ้าเห็นจริงเห็นทางข้ามควรจะชะลอรถแล้วก็ถ้ามีคนข้ามก็หยุดแต่การเพิ่มธงเข้าไปเพื่อให้เกิดความชัดเจนให้เห็นง่ายขึ้นเวลาคนขับมาได้หยุดเพื่อให้ร้อยคนข้ามก่อนครับก็จะทำเกาะให้เกาะพักคอยรอตรงกลางเราข้ามผ่านที่หนึ่งแล้วก็ยืนรออยู่ฝั่งหนึ่งเราค่อยข้ามไปซึ่งตัวนี้ถามว่าเราก็เห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้หลายจุดนะครับแล้วเนี่ยเราก็ต้องป้องกัน
4: นอกจากการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแล้วสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ทางข้ามเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนนโดยพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ได้เล่าถึงการใช้ธงแดงเป็นเครื่องมือสร้างความปลอดภัยว่าเป็นการย้ำถึงสัญลักษณ์และหลักคิดวินัยจราจรยุคใหม่ทั้งสำหรับคนเดินเท้าและสำหรับผู้ขับขี่เพื่อสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยร่วมกันบนท้องถนน
6: เป็นหลักการในการใช้เครื่องมือนะครับธงเนี่ยเปรียบเสมือนเครื่องมือในการสร้างความปลอดภัยทั้งฝั่งคนข้ามและก็ฝั่งคนขับโดยฝั่งคนข้ามจะมีหลักคิดก่อนข้ามถนนอยู่4หลักคือหยุดมองยกข้ามหยุดก่อนลงถนนแล้วก็มองรถซ้ายขวายกมือหรือธงขึ้นมาแล้วก็ข้ามอย่างปลอดภัยโดยใช้การข้ามโดยมองไปยังทิศทางที่รถมาส่วนคนขับหลักคนขับให้เป็นหลัก3หลักก็คือชะลอเห็นหยุดถ้ารู้ว่าข้างหน้ามีทางม้าลายคุณต้องชะลอก่อนเมื่อชะลอแล้วเราจะสามารถมองเห็นครับว่ามีไฟมีมือมีธงคนข้ามหรือเปล่าถ้าเราเห็นเราต้องหยุดครับหยุดสนิทให้คนข้ามถ้าเราทำสองหลักการนี้ทั้งฝั่งคนข้ามและคนขับนะครับจะเกิดความปลอดภัยอย่างแน่นอนครับ
4: การดำเนินโครงการในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการแก้ปัญหาจราจรในมหานครผ่านพื้นที่นำร่องเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมืองโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อผลักดันกรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัยสำหรับทุกคน

0: างครั้งเรื่องที่ดูเล็กๆไม่มีอะไรเช่นการใช้รถหลวงไปธุระส่วนตัวอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำลายความเชื่อมั่น
1: ผมบันแก้วสับเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตัวผมเองนี้สอบสวนวินัยของข้าราชการท้องถิ่นอย่างกรณีการใช้รถเจ้าที่รัฐส่วนใหญ่จะมองเป็นเรื่องเล็กไปทำงานออกนอกพื้นที่นะครับแล้วก็แวะไปธุระส่วนตัวไปรับลูกจากโรงเรียนอย่างนี้คดีปปช.ที่มูลศาลวินิจฉัยว่าเป็นความผิดร้ายแรงทั้งสิ้นครับทั้งทางวินัยทั้งการไล่ออกจากราชการแล้วก็คดีอาญาการทำเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นของผลประโยชน์ทับซ้อนเจ้าที่รัฐต้องมีจิตสำนึกแม้มีโอกาสทุจริตต้องไม่ทำ
0: หน้าที่ของรัฐคืองานเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อความสะดวกของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช.1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
2: กรมศิลปากรเปิดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมชุดใหญ่เพื่อทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติโฉมใหม่หลังปิดปรับปรุงมานานกว่า3ปีมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะระบบเสียงที่มีความคมชัดไพเราะเท่ากันทุกที่นั่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้เข้าชมติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
3: การเปิดทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติโฉมใหม่เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับคำชื่นชมจากแฟนโขนละครกรมศิลปากรที่จับจองที่นั่งกันเต็มทุกรอบจากเดิมที่เปิดจองที่นั่งเฉพาะวันที่9ถึง10พฤษภาคมแต่เมื่อมีผู้สนใจจำนวนมากจึงต้องเปิดรอบเพิ่มต่ออีกสัปดาห์โดยแต่ละรอบรองรับผู้เข้าชมได้จำนวน 1,001 ที่นั่งนับเป็นการเปิดฉากโรงละครของชาติที่สร้างปรากฏการณ์การรวมตัวของผู้รักงานศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างน่าประทับใจสำหรับการปิดปรับปรุงครั้งใหญ่นี้ใช้เวลาดำเนินการนานกว่า3ปีมีการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ด้วยมาตรฐานระดับสากลครบครันทั้งระบบแสงสีเสียงความปลอดภัยเพิ่มอรรถรสระหว่างการชมการแสดงอย่างเต็มอิ่มแม้จะเป็นเพียงการทดสอบระบบแต่เพื่อความสมจริงทุกด้านจึงคัดสรรการแสดงชุดใหญ่ระดมนักแสดงมากความสามารถของสำนักการสังคีตทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มานำเสนออย่างครบรสประกอบด้วยการบรรเลงและขับร้องวงดนตรีอย่างสากลเพลงหวานหวานจากวันนั้นถึงวันนี้การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนเกศรธมาลาพรีชีวันการบรรเลงและขับร้องดนตรีไทยสนอเสียงสินแผ่นดินศิลปินศิลปากรและละครพันทางเรื่องผู้ชนะสิบทิศตอนแม่ทัพคนใหม่นับเป็นการหวนคืนเวทีของปกรณ์พรพิสุทธิ์ศิลปินแห่งชาติพระเอกรุ่นใหญ่ขวัญใจแม่ยกกรมศิลป์มาสวมบทบาทจะเด็ดให้ชมอีกครั้งนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าการกลับมาของโรงละครแห่งชาติครั้งใหม่จะมีระบบเสียง AFC ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งผู้ชมจะได้ยินเสียงคมชัดไพเราะเท่ากันทุกที่นั่งมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นร่วมปรับแต่งปรับปรุงระบบเครื่องกลเวทีเป็นระบบไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยระบบดิจิทัลเพิ่มความแม่นยำและปลอดภัยในการควบคุมฉากส่วนระบบแสงเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและหลอดไฟ LED ทั้งหมดประหยัดพลังงานและเพิ่มความหลากหลายในการใช้งานเพิ่มความสวยงามการแสดงส่วนระบบจัดฉายภาพโปรเจคเตอร์สามารถฉายภาพได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพิ่มมิติการรับชมมีการปรับปรุงพื้นที่ภายในใหม่ทั้งเก้าอี้ผนังอาคารระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และบันไดหนีไฟยกระดับเพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบาย
4: เก้าอี้ทุกท่านนั่งเป็นเก้าอี้ใหม่ทั้งหมดระบบปรับอากาศติดตั้งใหม่ทั้งโรงโดยเฉพาะระบบแสงสีแล้วก็เสียงได้ถูกออกแบบจัดวางระบบใหม่ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าการลงทุนในครั้งนี้คุ้มค่าอย่างยิ่งเมื่อก่อนคนที่นั่งหน้ากับนั่งหลังอาจจะฟังเสียงดนตรีไม่ไพเราะเท่ากันแต่ภายหลังการปรับปรุงนี้ทุกมุมของโรงละครที่มีเก้าอี้ให้นั่งชมท่านจะได้รับความไพเราะของเสียงโดยเท่าเทียมกัน
3: ทั้งนี้ภายหลังการทดสอบระบบในครั้งนี้แล้วจะนำความคิดเห็นจากศิลปินรวมถึงประชาชนที่เข้าชมระบบจริงนำไปปรับปรุงระบบต่างๆให้มีความสมบูรณ์ก่อนจะส่งมอบงานครั้งสุดท้ายควบคู่กับการฝึกฝนทักษะเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบให้มีความชำนาญกับระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่คาดว่าภายในปีนี้จะเปิดโรงละครแห่งชาติอย่างเป็นทางการได้ระหว่างนี้จะเตรียมความพร้อมคัดสรรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมระดับชาติแขนงต่างๆเพื่อดึงดูดผู้สนใจให้กลับมาเยี่ยมชมการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาติให้ได้ย้อนกลับไปนึกถึงวันวานราว60ปีที่โรงละครแห่งนี้เคยมอบความสุขอิ่มเอมใจมาอย่างยาวนานและจะยังครองใจคนไทยเรื่อยไปหากเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้มาริชโยรายงาน
5: ท่านผู้ฟังคะผลการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐและจีนท่ามกลางความพยายามรักษาเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของโลกจะเป็นทางออกของสันติภาพหรือเป็นเพียงการซื้อเวลารายละเอียดติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
6: การเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างวันที่14ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากทั่วโลกโดยทั้งสองฝ่ายหารือในหลายประเด็นสำคัญตั้งแต่การบรรเทาผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในวงกว้างสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะการปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกไปจนถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันประเด็นสำคัญที่สุดของการประชุมสุดยอดครั้งนี้คือความพยายามคลี่คลายความตึงเครียดของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยผลการหารือครั้งนี้สหรัฐปรับลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนบางรายการลงถึงครึ่งหนึ่งและยกเว้นค่าธรรมเนียมเรือสินค้าที่เทียบท่าเป็นเวลา1ปีแลกกับจีนตกลงที่จะนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐมูลค่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเป็นระยะเวลา3ปีติดต่อกันด้านสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงต้องการให้ช่องแคบฮอร์มุสเปิดการเดินเรืออย่างเสรีและไม่เห็นด้วยกับการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางของอิหร่านพร้อมยืนยันว่าจีนจะไม่ส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่อิหร่านเพื่อรักษาสันติภาพในภูมิภาคดังกล่าวอย่างไรก็ตามจีนไม่ได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าจะกดดันอิหร่านให้ยุติการปิดช่องแคบฮอร์มุสหรือไม่ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญของการประชุมสุดยอดครั้งนี้คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเตือนสหรัฐว่าการดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดต่อประเด็นไต้หวันอาจนำไปสู่ความขัดแย้งพร้อมย้ำว่าไต้หวันเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News ว่าไต้หวันไม่จำเป็นต้องประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการซึ่งจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในไต้หวันอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันประกาศว่าไต้หวันจะไม่ยั่วยุฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้เกิดความขัดแย้งแต่จะไม่ยอมสละอธิปไตยของตนนายเอ็ดการ์เคแกนที่ปรึกษาอาวุโสโครงการจีนศึกษาฟรีแชร์ของศูนย์ศึกษาเชิงกลยุทธ์และระหว่างประเทศในกรุงวอชิงตันดีซีมองว่าการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและผู้นำจีนในครั้งนี้อาจเป็นเพียงก้าวเล็กๆของความพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมหาอำนาจท่ามกลางการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ที่ยังคงดำเนินอยู่อย่างไรก็ตามการที่ทั้งสองฝ่ายยังคงเลือกใช้การเจรจาระดับผู้นำแทนการเผชิญหน้าโดยตรงถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจและความมั่นคงของโลกขณะที่ล่าสุดประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเองก็มีกำหนดเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในวันนี้หลังการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนเพียง1สัปดาห์โดยประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัสเซียและจีนพร้อมสนับสนุนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยและเอกภาพของชาติขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่ยังคงแน่นแฟ้นเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
0: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
10: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกพึบไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะนะทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราด้วยของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเราดันมีไหมได้ไปไหมของเราดันได้ไปด้วยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงในจังหวะตัวเราจะว่าของเราสักปานใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569ตรงกับขึ้น5ค่ำเดือน7ปีมะเมียอยู่กับคุณสันพรปัญญาดีโลกและผมณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับพี่มิ้มครับ
2: สวัสดีค่ะน้องโดนนะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะทีมงานของเราวันนี้ค่ะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีคุณสายชนนีสังช่างเทคนิคนะคะคุณนวพันธ์สมหมายประสานงานค่ะและว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ Facebookไลฟ์นะคะผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันมีความสุขมากเลยนะ
1: เจอ
2: น้องโดนัทวันนี
1: ้วันนี้ผมลืมกดโทรศัพท์ไลฟ์สดเลยเนี่ย
2: อ้าวเร็วนะคะผู้ติดตามของคุณเนี่ยอาจจะรออยู่นะคะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยเรามีการเรียกว่าถ่ายทอดสดหลากหลายช่องทางนะ
2: ใช่
1: นะครับทั้งวิทยุเองนะครับในส่วนของทาง
2: FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ทางวิทยุเนาะแล้วก็เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณนะคะ
1: ครับรวมถึงทาง Facebook Live ด้วยนะครับเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับรวมถึงแอปพลิเคชัน NBT Plus นะครับ
2: อุ๊ยเดี๋ยวนี้หลายช่องทาง
1: เลย
2: โหลดแล้วค่ะ
1: คือ
2: จะบอกเหมือนฟังแล้วเหมือนดิฉันแก่เลยเนาะคือก่อนสมัยก่อนเนี่ยไม่คือมีแค่อยู่ไม่กี่ช่องทางทางวิทยุเนี่ยก็จะอย่างที่ว่านะคะหลักๆเลยก็ FM 92.5 MHz AM 891 819ใช่ถูกต้องแล้วก็จะมีเครือข่ายที่รับสัญญาณนะคะแล้วก็ Facebook ก็จะมีของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ณปัจจุบันนี้เพิ่มช่องทางไปอีก
1: โอ้โหหลากหลายช่องทางมาก
2: YouTube ด้วยใช่มั้ย
1: YouTube ด้วยนะครับแล้วก็เรียกว่าผ่านทางแอปพลิเคชัน MBT Plus คือจะบอกว่าพอเราเข้าไป MBT Plus เนี่ยเราจะเห็นบันทึกสถานการณ์ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยล่ะ
2: จริงเหรอ
1: ใช่เพราะว่าหนึ่งคือติดอ
2: ัน
1: ด
2: ับ จริงเหรอคุณ
1: นี่แสดงว่าคุณโหลดมาแต่คุณไม่เข้าไปใช่ไหม
2: คือดิฉันด้วยความอายุเนาะก็ดูไม่ค่อยจะเป็นว่าติดอันดับมันคือยังมันจะขึ้นอันแรก
1: ม
2: ัน
1: ก็จะม
2: ี
1: การอัปเดตตลอดนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยคลิปไหนที่มีคนสนใจแล้วเข้าไปดูกันเยอะนะครับก็ฝากบันทึกสถานการณ์ของเราไว้ด้วย
2: ใช่ค่ะคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านวิทยุบางทีอาจจะถ้าไม่สะดวกเปิดวิทยุเนาะถ้ามีแอปพลิเคชันตัวนี้เอาไว้เนี่ยก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้น
1: ถูกต้อง
2: นะคะ
1: ครับก็สำหรับใครที่ใช้สมาร์ทโฟนโหลดได้ฟรีนะครับท
2: ั
1: ้ง Android แล้วก็ iPhone ครับ
2: ใช่ค่ะ
1: มาวันนี้เรามาดูกันบ้างว่ามีอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังนะครับ
2: คุณก็หลายเรื่องหลายราวนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลมฟ้าอากาศเรื่องของการเมืองเรื่องของที่เป็นประเด็นอยู่ก็การที่มีเขาเรียกอะไรไปประเมินการทุจริตนะคะเขาก็มีการตั้ง
1: คอร์รัปชัน
2: ตั้งมีการนายกท่านสั่งให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบขึ้นมาดูเดี๋ยวเราไปไล่เรียงในเรื่องของรายละเอียดกันแต่อย่างอื่นเลยเหนือสิ่งอื่นใดมาเช็คพื้นที่เสี่ยงกันหน่อยเพราะว่ากรมทรัพยากรธรณีเขามีการออกมาเตือนนะคะในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากแผ่นดินถล่มในห้วงเวลาเนี่ย20-22พฤษภาคมนี้นะคะ
1: เ
2: พราะว่าทางกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยก็เฝ้าระวังในเรื่องของดินถล่มเพราะว่ามีฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะในหลายๆพื้นที
1: ่
2: ปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โห200มิลลิเมตรนะแล้วก็มีการตกแบบต่อเนื่องสะสมมาหลายวันเริ่มในบางพื้นที่เนี่ยเริ่มที่จะมีน้ำป่าไหลหลากแล้วล่ะนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ก็อยากจะขอให้เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอุตรดิตถ์เชียงรายตากน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองพังงากระบี่สุราษฎร์ธานีแล้วก็ภูเก็ตจังหวัดที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเฝ้าระวังสักนิดนะคะ
1: ค
2: ในเรื่องของแผ่นดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากอย่างที่บอก 20-22 พฤษภาค
1: ม
2: ช่วงนี้ก็เฝ้าระวังแล้วก็พยายามติดตามข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นกรมทรัพยากรธรณีหรือว่ากรมอุตุเองก็ดีนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนอยู่แล้วละอยู่ตลอดเวลาเรื่องของฝนฟ้าอากาศเรื่องของดินอะไรแบบนี้นะคะ
1: คือ200มิลลิเมตรที่เมื่อกี้คุณสัมพรนำเสนอไปนะต้องบอกว่าสูงมากๆเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย คือถ้าสมมติวัดเกณฑ์ในเรื่องของความเสี่ยงปริมาณน้ำฝนนะครับถ้าสูงกว่า100มิลลิเมตรเนี่ยก็คือว่าฝนตกหนักมากแล้วก็เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมขังด้วยนะครับแต่ว่าพอถึง200มิลลิเมตรเนี่ยมันเสี่ยงค่อนข้างที่จะถึงขั้นว่าดินอุ้มน้ำทำให้ดินเนี่ยถล่มลงมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางกรมทรัพยากรธรณีก็มีการประกาศแจ้งเตือนน
2: ะ
1: สำหร
2: ับ
1: จังหวัดที่ได้เรียงไปเมื่อสักครู่นะครับก
2: ็
1: เฝ้าระมัดระวังกันไว้ด้วยนะครับส่วนสำหรับวันนี้เนี่ยสภาพอากาศ
2: เป็นยังไงกันบ้างเน
1: า
2: ะ
1: ต้องบอกว่าก็มีฝนตกหลากหลายพื้นที่อยู่ครับเรียกว่าเป็นเข้าสู่ฤดูฝนอย่าง
2: เขาเรียกว่าชุ่มฉ่ำทั่วประเทศเลย
1: ออกประกาศเตือนออกมาเป็นฉบับที่17แล้วนะครับสำหรับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ในส่วนของสภาพอากาศเป็นไงบ้าง
2: สภาพอากาศเดี๋ยวฉันดูนะโอ้โห6ส่วนใหญ่แล้วนะคะ 60% ฝนฟ้าคะนองแล้วก็อาจจะมีตกหนักบางแห่งไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยในพื้นที่ภาคใต้นะฝั่งอ่าวไทยนะคะอันเนี้ยที่พูดขึ้นมาเนี้ย 60% ของพื้นที่จะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งส่วนที่ตกหนักกว่าเพื่อเลยนะคะภาคใต้ฝั่งอันดามัน
1: ครับ
2: 70% ของพื้นที่นะคะพี่น้องชาวเรือต่างๆเวลาจะเดินเรือก็เดินเรือกันด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็เฝ้าฟังกรมอุตุให้ดีเผื่อว่าบางทีก็อาจจะมีประกาศแจ้งเตือนว่าอ้าวห้ามออกจากฝั่งนะเรือเล็กก็อาจจะงดออกจากฝั่งในช่วงนี้นะคะเพราะเขาบอกว่าไอ้ช่วงที่มีฝนตกหนักๆมากๆเนี่ยคลื่นในทะเลเนี่ยอาจจะสูงขึ้นไปถึง 2-3 เมตรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวเรือก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะส
1: ่
2: วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 40% เท่านั้นแต่ 40% ที่ว่านี้ทำถึงทุกวันนะคะ
1: ตกทุกวันเลยนะ
2: มาตอกบัตรเข้างานตรงเวลาทุกวัน 4:30
1: เริ่มเลย
2: ใช่จะมาตรงเวลาทุกวันแม
1: ่ครับ
2: กว่านี้ไม่มีแล้วนะ
1: ตรงกว่าเรามาทำงานอีกแล้วเนี่ย
2: มาคือพอเราตอกบัตรจะเลิกงานเขาตอกบัตรเข้างาน
1: เรียกว่าเป็นการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนผัดยามกัน
2: ใช่ถูกต้องก็ขับรถขับรากันระมัดระวังด้วยนะคะเวลาจะเดินทางกลับบ้านคือช่วงเย็นตกช่วงเย็นไม่เป็นไรไม่ต้องรีบก็ค่อยๆไปก็ถึงบ้านอยู่แล้วแต่เวลาตกช่วงเช้าบางทีก็หงุดหงิดเหมือนกันนะ
1: ครับ
2: ก่อนจะถึงที่ทำงานก็รถติดนะเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกนะคะตอนนี้นักโรงนักเรียนเขาก็
1: เปิด
2: เทอมกันอย่างเต็มอัตราแทบจะ 100% แล้ว
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นในหลายๆพื้นที่ก็น่าจะรถลานหนาแน่นอยู่เหมือนกันนะคะ
1: ครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่านะในส่วนของอากาศบ้านเราไม
2: ่
1: ว่าจะบอกว่าฝนตกหนักแค่ไหนแต่ว่าเช้ามาคือแดดจ้านะ
2: แดดจ้าใช่ๆแดดจ้าแดดแรงแดดทำถึงเหมือนกัน
1: ถูกต้องนะคร
2: ับ
1: ก็ถือว่าเป็นช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพนะครับในเรื่องของการเดินทางรวมด้วยควบคู่ไปด้วยกันนะครับก็ติดตามกันนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้กับผู้ฟังได้รับฟังแบบนี้ในทุกๆเช้านะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ส่วนเมื่อวานนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีของเราก็เรียกว่ามีภารกิจนะครับในส
2: ่
1: วนของการนั่งเป็นประธานถกทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนครับในเร
2: ื่อง
1: ของการยกระดับปราบโกงซึ่งก็มีการสั่งทุกหน่วยงานใช้เทคโนโลยีอุดช่องโหว่คอร์รัปชันนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลรัฐรวมถึงในเรื่องของกฎหมายที่ล้าสมัยตรงน
2: ี้
1: เนี่ยท่านนายกบอกว่าไม่เห็นด้วยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับ
2: ก
1: ็
2: จะปรับเปลี่ยน
1: ไปตามยุคสมัยนะครับแล้วก็ในส่วนของดัชนี CIP ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันก่อนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากทางคุณฉัตรบงกตศรีวัฒนสารครับอดีตนักวิชาการชำนาญการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับวันนี้มาพูดคุยในประเด็นของงานขออภัยครับวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นะครับส
2: ่
1: วนรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นยังไงนั้นครับไปพูดคุยกับท่านได้ครับตอนนี้ท่านอยู่กับสายแล้วในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะอาจารย์คะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าเดี๋ยววันที่22พฤษภาคมนี้เนี่ยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็แหมมีความคุ้นเคยกับเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าค่ะอยากจะให้อาจารย์เล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสักนิดว่าทำไมพระองค์จึงเป็นที่รักแล้วก็สถิตอยู่ในใจของปวงชนชาวไทยมาจนถึงวันนี้คะ
3: ค่ะในฐานะที่เคยเป็นนักวิชาการที่พิพิธภัณฑ์นะคะก
2: ็
3: อยากจะบอกเล่าเรื่องราวของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีรัชกาลที่7นะคะว
1: ่
3: าพระองค์เนี่ยมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างไรบ้างกับปวงชนชาวไทยนะคะก็คือว่านับตั้งแต่ พระองค์ประสูตินะคะวันที่20ธันวาคม2447ค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ย120ปีแห่งวันประสูติแต่ว่าเป็น100ปีของการดำรงเป็นสมเด็จพระบรมชินีนะคะ1ศตวรรษพอดีนะคะแล้วก็วันที่22พฤษภาเนี่ยจะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่านก็คือท่านสวรรคตเมื่อวันที่22พฤษภาคมพ.ศ.2527นี่ก็ผ่านมา42ปีแล้วนะคะไม่ทราบเลยเคยยังระลึกกันได้อยู่หรือเปล่านะคะตอนนั้นก็มีการจัดการถวายพระเพลิงที่ท้องสนามหลวงเช่นเดียวกันนะคะ
2: ค่ะ
1: ครับครับแล้วในปีนี้นะครับมีงานเฉลิมพระเกียรติเป็นยังไงบ้างครับรายละเอียดของงานในปีนี้ครับ
3: รายละเอียดของงานในปีนี้ค่ะเนื่องจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกเนี่ยยกย่องให้พระองค์ท่านเนี่ยในฐานะที่มีพระราชกรณียกิจในด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนแล้วก็ความเสมอภาคทางเพศนะคะรัฐบาลก็เลยร่วมกำหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติโดยมีการจัดทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันศุกร์นี้ค่ะวันที่22พฤษภาคมนี
1: ้
3: ปีพ.ศ.นี้นะคะก็เวลา 7:00 นจะมีพระสงฆ์100รูปค่ะที่วัดราชบพิตรสถิตมหาศรีนารายณ์ค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะแล้วมีกิจกรรมอื่นๆอะไรอีกไหมคะอาจารย์คะ
3: ก็จะมีทุกจังหวัดนี้ก็จะมีการจัดงานนะคะน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดจันทบุรีค่ะมีจัดคอนเสิร์ตนะ
2: คะ
3: แล้วก็วันที่22พฤษภาเนี่ยค่ะก็จะมีการจัดทำบุญตักบาตรในจังหวัดต่างๆในสารคดีจังหวัดต่างๆด้วยนะคะที
2: ่
3: จะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะ
2: อาจารย์คะแล้วมีในส่วนพิธีสำคัญอะไรไหมคะที่พี่น้องประชาชนจะสามารถเข้าร่วมได้ค่ะ
3: อ๋ออันนี้เราสามารถร่วมน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านนะคะเนื่องจากจะมีการจัดทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยก็ในช่วง10โมงค่ะก็จะมีการสวดถวายพระราชกุศลพระองค์ท่านด้วยที่วัดราชบพิตรนะคะแต่ว่าที่วัดอื่นๆตามจังหวัดต่างๆเนี่ย ก็จะมีการจัดเช่นเดียวกันแต่ว่าเราคนไทยนะคะที่เป็นคนไทยเองค่ะพี่วัดก็อยากจะให้น้องรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะ
1: ครับในเรื่องของประวัติของท่านครับพระวิริยะอุตสาหะในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจตรงนี้อยากให้อาจารย์ช่วยขยายความช่วยเล่าให้เห็นภาพให้คุณผู้ฟังได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจของท่านเนี่ยครับ
3: ค่ะพระราชกรณียกิจของท่านนะตั้งแต่100ปีที่ผ่านมาที่ท่านเป็นพระราชินีรัชกาลที่7เนี่ยก็คือในพิธีบรมราชาภิเษกใช่ไหมคะก็มีการสถาปนาพระราชินีในวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2468ตอนนั้นยังนับเป็น68อยู
1: ่
3: ก
1: ็
3: คือนั้นเป็นคือเดือนกุมภาใช่ไหมคะ
1: ค
3: แต่ปัจจุบันเนี้ยเราก็จะนับเป็น69เพราะว่าเรานับมกราเป็นปีใหม
1: ่
3: แต่ว่าตอนนั้นเรานับเมษาเป็นปีใหม่ตอนนั้นเ
1: ร
3: ายังเป็น68อยู่แล้วก็เนี่ยค่ะในปีนี้ก็ครบ100ปีพอดีพระองค์ท่านได้เคียงข้างกับรัชกาลที่7ในการเสด็จเยี่ยมราชดรเหนือสุดถึงเชียงรายแล้วก็ใต้สุดถึงปัตตานีแล้วก็มีการเรียกว่าจะครบอีกปีหน้าเนี่ยค่ะจะครบ100ปีการเสด็จเรียบพลทนพยัพนะคะเคยได้ยินไหมคะ
1: ค
3: ือเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์กับพระราชินีเนี่ยเสด็จเยือนมณฑลพยัพหรือว่าภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยเป็นครั้งแรกในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์นะคะแต่ก่อนหน้านี้ก็มีรัชกาลที่6ตอนเสด็จเป็นพยุคราชนะคะแต่ว่าที่เป็นพระมหากษัตริย์เลยเนี่ยเคียงคู่กับพระราชินีเนี่ยก็คือสมัยรัชกาลที่7ค่ะ
2: คือ
3: ปีหน้าจะครบ100ปีการเสด็จเรียบมณฑลพยัพด้วยนะคะ
1: แ
3: ล้วก็ทางภาคเหนือเขาก็จะมีการจัดงานเพราะตอนนี้ทางเชียงใหม่ก็จะมีการได้รับมรดกโลกเหมือนกันนะคะก
1: ็
3: จะมีการจัดงานเช่นเดียวกันก็น้อมนึกถึงพระองค์พระคุณของพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์เลยทั้งรัชกาลที่7แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะจากที่หลังจากที่ขึ้นครองราชรัชกาลที่7นะคะแล้วก็สมเด็จพระราชินีได้เป็นสถาปนาพระราชินีเนี่ยปีแรกก็คือได้เสด็จมณฑลพยั
2: พ
3: แล้วก็มีการเสด็จเยี่ยมราชดร นะคะทั้งภาคใต้ก็คือถึงปัตตานีที่พี่ไว้บอกนะคะก็คือว่ามีการทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่ปัตตานีในปี2472แล้วก็มีการเยี่ยมราชดรด้วยนะคะคือท่านไปเหนือสุดใต้สุดแล้วก็ภาคตะวันออกแต่ยังไม่ได้ไปภาคอีสานนะคะคือถ้าเราสังเกตดูว่าในช่วงนั้นอ่ะภาคอีสานเนี่ยกำลังทางรถไฟอะไรต่ออะไรก็แต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองซะก่อนก็เลยยังไม่ได้เสด็จภาคอีสานแต่พอมาถึงสมัยรัชกาลที่9เนี่ยพอท่านขึ้นครองราชเนี่ยสถานที่แห่งแรกที่ท่านเสด็จคือภาคอีสานนะคะคือรัชกาลที่9นี่ก็เป็นการสืบสานจากสมัยรัชกาลที่7 รัชกาลที่9ท่านก็น่าจะทราบดีว่ายังไม่ได้เสด็จภาคอีสานท่านก็เสด็จภาคอีสานก่อน
1: ครับ
3: นี่ก็คือเป็นลักษณะสถิติที่ไว้สันนิษฐานข้อสันนิษฐานของพี่นะคะ
1: ครับ
3: ก็นอกจากนี้นอกจากที่การที่ท่านเสด็จเยี่ยมราษฎรในประเทศแล้วก็ยังมีการเสด็จเยือนต่างประเทศด้วยนะคะ
1: อัน
3: นี้อยากให้คิดตามไปเลยว่าไม่ว่าเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ไหนท่านก็จะมีการเสด็จเยือนต่างประเทศแม้ว่ารัชกาลปัจจุบันก็ตามนะคะที่เคียงข้างกับสมเด็จพระราชินีเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็มีการชื่นชมกันเป็นอย่างดีเลยค่ะว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีเรียกว่าเป็นมีความเจริญแล้วก็ทั้งสมเด็จพระราชินีเนี่ยก็มีพระสิริโฉมที่งดงามไม่ว่าเป็นการแต่งกายหรือว่าเป็นการมีเรียกว่าแบบเป็นความเป็นกันเองนะคะกับ รัษฎรอะไรเงี้ยค่ะพ
1: ระ
3: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมเองก็เช่นเดียวกันนะคะคือพระองค์ท่านเนี่ยเป็นพระราชินีเมื่อประยุแค่24เท่านั้นเองใช่มั้ยคะแล้วก็เหมือนกับว่าตามเสด็จประชันที่7ไปทุกคนทุกแห่งเหมือนกันนะคะช่วงนั้นแล้วก็เหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในพระชนชีพเลยก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่24มิถุนายน2475ค่ะทั้งสองพระองค์เนี่ยประทับอยู่ที่วังไกลกังวลที่หัวหินแต่ว่าพระองค์เนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาเหมือนกับว่ายังไงคะเป็นคู่คิดของรัชกาลที่7ในการที่จะตัดสินประเทศไทยที่จะยอมสละพระราชอำนาจกลับมาเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญอันนี้ก็คือเป็นความเสียสละของรัชกาลที่7แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ว่ามีการเรียกว่าท่านมอบรัฐธรรมนูญหรือว่าในการที่ทำให้เราเป็นประชาธิปไตยทุกวันนี้ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของสองพระองค์ท่านด้วยนะคะที่ตัดสินประเทศไทยที่จะยอมสละพระราชอำนาจอันนั้นค่ะ
2: ค่ะอาจารย์คะทราบว่าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเนี่ยท่านได้รับการยกย่องให้เป็นขัตติยมานะราชินีอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความเกี่ยวกับพระองค์ท่านในเรื่องนี้สักนิดค่ะ
3: คำว่าขัตติยมานะราชินีนะคะก็คือเป็นสมเด็จพระราชินีที่มีความเข้มแข็งอดทนแล้วก็มีความยืดหยุ่นเหมือนกับว่าปรับพระองค์ได้ในทุกสถานการณ์นะคะในพระชนชีพของพระองค์ท่านเนี่ยแต่10,000เกือบไป 10,000 ศาเนี่ยมีการผ่านร้อนผ่านหนาวหรือว่ามีวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยหลายเรื่องมากๆอย่างที่พี่ไว้เกินไปแล้วนะคะในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะแล้วก็พระองค์ท่านอยู่เคียงข้างกันตลอดแล้วก็หลังจากที่ทรงสละสมบัติแล้วอยู่ที่ประเทศอังกฤษสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมีท่านก็ทรงดูแลรัชกาลที่7เป็นอย่างดีจนพระองค์ท่านสวรรคตในตอนช่วงนั้นนะคะเกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมีท่านเป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวแทนของคนไทยในการที่ช่วยเหลือในเรื่องของประชาชนสากลอะไรพวกนี้
2: ค
3: ่ะในการที่จะไปช่วยเหลือของในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และพอหลังจากที่เสด็จกลับมาเนี่ยท่านก็ยังมีประกอบพระราชกรณียกิจช่วยเหลือในเรื่องของดูแลรัษฎรในสมัยรัชกาลที่9นะคะแล้วแต่ว่าท่านเนี่ยปลีกพระองค์ไปประทับที่จังหวัดจันทบุ
1: ร
3: ีดังนั้นพระองค์ก็เลยได้รับยกย่องว่าเป็นพระราชินีของเมืองจันทบูรหรือว่าจันทบุรีด้วยในการที่จะไปช่วยเหลือชาวบ้านในการที่จะช่วยอาชีพนะคะเรื่องการทอเสือเรื่องของการเกี่ยวกับพัฒนาเรื่องการเกษตรกรรมอะไรพวกนี้
2: ค่ะ
3: เข้าไปที่ราชพัฒน์ลำไพพรรณีเนี่ยจะมีนิทรรศการแล้วก็มีพระราชประวัติของพระองค์ท่านจัดแสดงอยู่ที่ตำหนักเทาที่ประทับของท่านเลยเข้าไปแล้วจะแบบประทับใจมากค่ะเป็นพระตำหนักเล็กๆแบบเรียบง่ายแล้วก็เข้าใกล้ชิดกับธรรมชาติคือพระองค์เนี่ยท่านปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่างที่ดีกับคนไทยเลยในเรื่องของการประหยัดหรือว่าเรื่องของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนนะคะความเสมอภาคทางเพศนี่ก็เรื่องของการที่จะให้สตรีเนี่ยมีอาชีพนะคะเนี่ยบอกว่าช่วยเหลือทางบ้านต้องเมื่อก่อนมีอาชีพทางเกษตรกรรมแต่ว่าผู้หญิงก็สามารถเพิ่มรายได้ในการทอเสื่อหรือว่าทำในด้านเกษตรกรรมอะไรพวกนี้ค่ะ
1: ค่ะอันนี้อยากให้ท่านฝากครับถึงข้อคิดสั้นๆนะครับให้กับคนรุ่นใหม่ที่จะได้น้อมนำในเรื่องของพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านรวมถึงพระวิริยะอุตสาหะนะครับคำว่าขัตติยมานะเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ครับ
3: ค่ะขัตติยมานะเนี่ยก็คือว่าความเข้มแข็งนะคะคือพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้แค่มีความอ่อนหวานเท่านั้นแต่ความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวน้ำพระทัยที่กล้าหาญเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะสำหรับประชาชนของไทยเราไม่ว่าทั้งหญิงและชายนะคะตอนนี้ผู้หญิงกับผู้ชายก็มีฐานะเท่าเทียมกันแล้วใช่ไหมคะเลยเรื่องอาชีพเรื่องของอะไรก็ตามเนี่ยผู้หญิงสามารถขับเครื่องบินได้สามารถเป็นทหารเป็นแพทย์พยาบาลอะไรพวกนี้ก็คือความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยม ันเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7ค่ะ
1: ครับ
3: เนี่ยก็อยากจะฝากน้องๆนักศึกษาหรือว่าประชาชนที่ท่านรับฟังตอนนี้นะคะอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์หรือว่าเป็นข้อคิดว่าพระมหากษัตริย์พระราชินีของไทยเราเนี่ยมีความพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยมาตลอดเลยนะคะทุกราชการ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นข้อคิดนะครับแล้วก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่ยึดถือในหลักครั้งนี้นะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับร
2: ่
1: วมงานฉลองขออภัยครับงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าลำไยพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ของรัฐบาลที่จัดขึ้นด้วยนะครับ
2: ค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณคุณฉัตรบงกตศรีวัฒนสารอดีตนักวิชาการผู้ชำนาญการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับ
2: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
3: ยินดีค่ะขอบพระคุณเช่นกันค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมงานกันได้22พฤษภาคมนี้นั่นก็คือวันพรุ่งน
2: ี้
1: น
2: ั่
1: นเอง
2: แล้ว
1: นะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เรามีเรียกว่าเป็นสัมภาษณ์พิเศษ
2: ค่ะ
1: เป็นสัมภาษณ์ Exclusive นะครับ
2: เกี่ยวกับเรื่อง
1: ไทยช่วยไทย Plus
2: พอพูดเรื่องนี้มีคุณผู้ฟังนะคะคอมเมนต์มาใน Facebook Live ของเราอยากจะทราบถึงรายละเอียดเรื่องนี้เหมือนกัน
1: ครับซึ่งครั้งนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางท่านเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทางคุณปณิสราพันธ์แก้วก็ได้มีการไปสัมภาษณ์กับท่านด้วยนะครับซึ่งก็มีเทปสัมภาษณ์มาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยเดี๋ยวเชิญรับฟังกันเลยครับ
2: ค่ะ
4: ครับโครงการไทยช่วยไทย Plus นะครับที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไปนะครับเรามีจุดประสงค์ก็คือช่วยบรรเทาค่าของชีพให้กับประชาชนเพื่อฝ่าวิกฤตพลังงานรอบนี้ไปด้วยกันนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยก็เห็นชัดเจนครับว่าราคาพลังงานที่สูงขึ้นมาจากวิกฤตตะวันออกกลางเนี่ยมันส่งผลกระทบประชาชนผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นค่าครองชีพที่แพงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการไทยช่วยไทย Plus นะครับรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ที่จะต้องการที่จะช่วยประชาชนนะครับโดยที่จะช่วยบรรเทาค่าครองชีพโดยค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับโดยเฉพาะค่ากินค่าใช้นะครับก็ภาครัฐเนี่ยจะสมทบให้ 60% นะครับส่วนประชาชนก็คือสมทบ 40% เพราะว่าต้องการเป็นการเยียวยาบรรเทาผลกระทบจากค่าของชีพที่แพงขึ้นนะครับก็เราให้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเป็นเวลา4เดือนนะครับก็อันนี้ก็จะช่วยบรรเทาค่าของชีพให้กับประชาชนเรามีทั้งหมด30ล้านสิทธิ์ก็คิดว่าจะเพียงพอนะครับแล้วก็จะเริ่มวันที่25ถึงวันที่29ที่จะลงทะเบียนก็จะเป็นภาครัฐกับประชาชนมาช่วยกันไม่ใช่แค่ช่วยบรรเทาค่าครองชีพฝั่งผู้ซื้อนะครับเราต้องการช่วยผู้ค้าขายรายย่อยช่วยต่อลมหายใจเขาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดร้านเล็กๆต่างๆเนี่ยที่ตอนนี้เนี่ยกำลังซื้อก็ลดลงเราก็ต้องการช่วยพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยก็ไทยมาช่วยไทย Plus กันนะครับก็ผมเชื่อว่าอนุญาตช่วยบรรเทาค่าของชีพนอกจากนั้นในโครงการไทยช่วยไทย Plus เนี่ยเรายังมีอีกส่วนนึงคือส่วนที่เป็นบัตรสวัสดิการสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยนะครับที่อยู่ในบัตรสวัสดิการเนี่ยเราเติมเงินให้ก็รวมเป็น 1,000 บาทก็เป็น4เดือนเช่นเดียวกันก็คือคนเหล่านี้เนี่ยที่อยู่ในบัตรสวัสดิการ 13.2 ล้านคนอันนี้ไม่ต้องมาสมทบกับภาครัฐนะครับเราให้เลยก็คือรวมจากของเดิน300 700เป็น 1,000 บาทต่อเดือนก็จะได้มาช่วยบรรเทาค่าของชีพผมก็เชื่อว่าโครงการนี้เนี่ยจะช่วยป้องกันวิกฤตที่จะมาเป็นระลอกนะครับวันนี้เราเจอวิกฤตระลอกผ่านระลอกแรกไปแล้วคือราคาพลังงานที่สูงแล้วก็วันนี้มันจะสู่วิกฤตต้นทุนของแพงแล้วถ้าเราต้องการจะหยุดตรงนี้บรรเทาค่าของชีพก่อนจะไปสู่วิกฤตกำลังซื้อเราก็หวังว่าโครงการไทยช่วยไทย Plus จะช่วยพยุงกำลังซื้อไปได้ประมาณสัก4เดือนนะครับก็ป้องกันปัญหาที่ธุรกิจจะปิดตัวคนจะตกงานอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่รัฐบาลเราออกโครงการไทยช่วยไทย Plus ก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าโครงการนี้เนี่ยมันจะช่วยบรรเทาค่าของชีพให้ประชาชนที่รู้สึกว่าวันนี้ต้นทุนของมันแพงขึ้นเราช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายของประชาชนครับวันนี้ถึงไม่ได้เรียกชื่อโครงการคนละครึ่งนะครับเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ภาครัฐเราสมทบให้มากกว่าภาครัฐสมทบให้60ประชาชนก็40สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าประชาชนไม่ต้องกังวลครับถ้าลงทะเบียนแล้วในเป๋าตังค์เนี่ยเวลาใช้จ่ายทั้งหลายเนี่ยสมมติว่าของซื้อ100บาทเนี่ย ท่านก็ใช้จ่ายแค่40บาทภาครัฐก็ออกเกือบ10บาทเพราะฉะนั้นง่ายๆของไปซื้อ100บาทท่านออกแค่40บาทนะครับอันนี้ก็คือเป็นหัวใจหลักของโครงการไทยช่วยไทย plus ก็มันเราถึงไม่ได้เรียกโครงการคนละครึ่งแล้วเพราะว่ารัฐออกมากกว่าโครงการไทยช่วยไทย plus นี้จุดประสงค์จริงๆเนี่ยอันนี้เราต้องย้ำเน้นว่าเราไม่ได้ช่วยต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเราต้องการช่วยลดค่าของชีพลดค่าใช้จ่ายเขาแต่แน่นอนผลของไทยช่วยไทย plus อ่ะมันก็จะช่วยพยุงกำลังซื้อผมไม่คิดว่าโครงการนี้เนี่ยผลพลอยได้นะครับที่จะช่วยก็ผมคิดว่าอาจจะช่วยเศรษฐกิจให้ช่วยขยายตัวได้ดีกว่าในช่วงที่ถ้าเราไม่มีโครงการนี้ก็ประมาณ 0.5 หรือ 0.6% ของ GDP นะครับก็ผมเชื่อว่าอันนี้จะช่วยพยุงกำลังซื้อของประเทศป้องกันการตกงานธุรกิจที่จะเปิดตัวได้
1: ก็ถือว่าเป็นการย้ำนะจากทางท่านรองนายกเอกนิติธรรมประภาสนะครับซึ่งก็ถือว่านโยบายในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าเป็นการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางนะครับแล้วก็มีการใช้งบประมาณที่ไม่ใช่มาจากแค่ในส่วนของการกู้ 200,000 ล้านบาทเท่านั้นแต่ว่าก็ยังมีงบอื่นๆที่เอามาผนวกด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็ท่านรองนายกเองเนี่ยก็ย้ำว่ามาตรการนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการพยุงราคากำลังซื้อกำลังซื้อของประชาชนด้วยแล้วก็ราคาสินค้าตรงนี้ด้วยนะครับไม่ใช่มาตรการที่นำมากระตุ้นเศรษฐกิจแต่อย่างใดแต่ว่าการที่เศรษฐกิจดีไปข้างหน้าเนี่ย มันเป็นผลพลอยได้จากการที่โครงการนี้เนี่ยมีการมาเยียวยาประชาชนนั่นเองนะครับ
2: ใช่ค่ะซึ่งเมื่อวันนี้นะคะท่านก็ให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า NBT2HD นะคะท่านได้มาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการทำไมก็พูดถึงเรื่องประเด็นนี้ล่ะค่ะว่าอ่ะเดี๋ยวจะมีการเปิดลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้นะคะแล้วก็ท่านก็พูดถึงว่าโครงการนี้เป็นการบรรเทาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐเนี่ยจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนเนี่ยจ่ายเองร้อยละ40ค่ะเช่นนี้เนี่ยรัฐก็มองว่าเงินช่วยเหลือเนี่ยเดือนละ 1,000 บาทต่อเดือนระยะเวลา4เดือนเนี่ยโดยไม่สามารถสะสมได้ซึ่งเปิดกลุ่มผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะนะคะแล้วก็อย่างที่บอกลงทะเบียน 25-29 พฤษภาคมนี
1: ้
2: ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.2 ล้านคน ร
1: ั
2: ฐจะเติมเงินเพิ่มให้อีก700บาทนะคะรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนแล้วก็เป็นระยะเวลา4เดือนเช่นกันแล้วก็เน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้เป็นการโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะแต่รัฐบาลต้องลดภาระฝั่งผู้ซื้อและผู้ค้ารายย่อยเพื่อป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวค่ะ
1: นั่นแหละครับก็เป็นในเรื่องของการเยียวยานะครับที่เกิดขึ้นซึ่งตรงนี้เป็นผลพลอยได้จากการที่พอเยียวยาเสร็จปุ๊บนะครับในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องที่จะตามมา
2: ใช่ค่ะตามลำดับ
1: ตามลำดับนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็เตรียมตัวไว้นะครับ25พฤษภาคมวันจันทร์นี้แล้วนะคร
2: ับกดเตือนไว้เลย
1: กดเตือนเลยคุณ
2: ตั้งปลุก
1: คุณพร้อมไหม
2: พร้อมมาก
1: ผมก็พร้อมตั้งแต่วันนี้เลย
2: ใช่ค่ะดิฉันตั้งปลุกเอาไว้เลย
1: ครับสำหรับการเยียวยาประชาชนครั้งนี้นะครับรัฐบาลก็หวังว่าจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยสามารถกลับมามีรากฐานชีวิตที่แข็งแรงขึ้นนะครับก็รอติดตามนะครับสำหรับโครงการนี้4เดือนตั้งแต่มิถุนายนไปจนถึงกันยายนนะครับ
2: ค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนเนาะนะครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อในบันทึกสถานการณ์ครับ
2: ค่ะ
0: ท่านกำลังฟังรายการ

0: าสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
6: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เรามาพูดคุยครับในประเด็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกซึ่งตอนนี้ท่านจะมาให้สัมภาษณ์และอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านรองครับ
7: สวัสดีค่ะคุณณัฐพลแล้วก็ท่านผู้ฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทุกท่านค่ะ
6: ครับท่านครับ
7: เชิญทั้งมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์นะคะ
6: ครับผมท่านครับตามที่รัฐบาลไทยได้มีการให้การต้อนรับนายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองและผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับและก็ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนและก็มีการร่วมกันเป็นประธานนะครับในการประชุมกลไกหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและจีนเป็นครั้งที่3เมื่อช่วงวันที่23-25เมษายนที่ผ่านมาที่จังหวัดกระบี่ก็ถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับในการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศในโอกาสนี้ครับอยากให้ท่านมาร่วมแบ่งปันข้อมูลครับกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งไทยและก็จีนในการเยือนที่ผ่านมาครับ
7: ค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันขอเริ่มชี้แจงแบบนี้นะคะ
6: ครับ
7: ขออนุญาตนำเรียนเนี่ย3ประเด็นหลักเลยนะคะประการแรกเลยเนี่ยท่านรัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการเมืองจีนนะคะแล้วก็ในด้านต่างประเทศของจีนท่านหวังอี้เนี่ยเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของไทยดังนั้นเนี่ยท่านจึงตัดสินใจมาเยือนไทยในจังหวะที่มีความหมายมากๆเพราะท่านเนี่ยถือเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนแรกๆนะคะที่มาเยือนไทยอย่างเป็นทางการหลังจากที่ไทยได้ตั้งรัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลนะคะ
6: ครับ
7: เพียงไม่กี่เดือนเองเนี่ยก็มาแล้วดังนั้นเนี่ยจึงถือว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่ารัฐบาลจีนเห็นว่าไทยสำคัญต่อจีนแล้วก็จีนพร้อมจะร่วมทำงานกับรัฐบาลใหม่ของไทยเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศค่ะ
6: ครับ
7: แล้วก็สำคัญมากๆเลยคือเพราะว่าในห้วงเวลานี้เราในภูมิภาคและในโลกของเราเนี่ยมีความผันผวนแล้วก็ท้าทายหลายด้านมากในประการที่สองนะคะท่านหวังอี้มาไทยเนี่ยก็เพื่อประชุมกลไกหารือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศสองฝ่ายนะคะถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญมากๆที่เราใช้พูดคุยกับจีนในทุกๆเรื่อง
6: ครับ
7: แล้วก็ท่านได้มาหารือกับท่านเสียศักดิ์พวงเกตแก้วท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเกี่ยวกับเรื่องการต่อยอดความร่วมมือด้านนโยบายการต่างประเทศแล้วก็พัฒนาการด้านการเมืองเศรษฐกิจในภูมิภาคของเราและโลกเพื่อดูว่าเราทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะช่วยเหลือเกื้อกูล

0: ซึ่งกันและกันอย่างไรได้บ้างก็เป็นการย้ำอีกว่าจีนมองไทยเป็นประเทศยุทธศาสตร์สำคัญที่จีนต้องเข้าหาและคุยด้วยแล้วก็ในประการที่3นะคะเรื่องความสัมพันธ์ไทยกับจีนนั้นเนี่ยถือว่าเวลานี้เนี่ยเราอยู่ในห้วงของการฉลองความสัมพันธ์หรือการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบ50ปีนะคะซึ่งครบรอบเมื่อปีที่แล้วนะปี2568แต่ในความเป็นจริงแล้วอย่างที่เราทราบกันความสัมพันธ์ไทยกับจีนเนี่ยมีการไปมหาสู่กันเนี่ยนับเป็นพันปีแล้วนะคะแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่จีนก่อตั้งเป็นประเทศในระบอบปัจจุบันนี้นะ
1: ค
0: ะแล้วก็แม้ว่าเราทั้งสองประเทศจะมีระบอบการปกครองที่แตกต่างกันแต่ด้วยความผูกพันทางประวัติศาสตร์แล้วก็เชื้อชาติจีนก็ได้เคยกล่าวไว้นะคะในหลายโอกาสเลยว่าจีนถือแล้วก็ยกย่องให้ความสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยเป็นต้นแบบความสัมพันธ์ที่จีนเนี่ยอยากจะมีกับประเทศต่างๆในอาเซียนด้วยดังนั้นเนี่ยนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะคะความร่วมมือของเราเนี่ยขยายมาถึงจุดที่เรียกว่าใกล้ชิดในทุกระดับเมื่อปลายปีที่แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนอย่างเป็นทางการในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ไทยจีนเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จเยือนจีนนะคะจึงถือว่าเป็นจุดเรียกว่าจุดของพลวัตที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งของไทยจีนเลยนะคะทุกวันนี้เนี่ยจีนเนี่ยก็ถือเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยติดต่อกันมาเกิน13ปีแล้วเป็นทั้งนักลงทุนและแหล่งที่มาของนักท่องเที่ยวลำดับต้นๆอย่างที่เราทราบกันดีแล้วก็ไทยเองเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในเชิงการค้าและการลงทุนของจีนเช
1: ่
0: นกันนะคะดังนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ไทยจีนจึงถือว่าใกล้ชิดทุกระดับนะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือที่รอบด้านในทุกมิติแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของมิตรภาพระหว่างประชาชนที่ยาวนานถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษมีความผูกพันและผลประโยชน์ร่วมกันในทุกมิติค่ะ
1: ครับแล้วในห้วงเวลาของการเยือนบรรยากาศในการหารือเป็นยังไงบ้างครับมีประเด็นไหนบ้างที่ว่าถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งไทยและก็จีนในครั้งนี้มีการบรรลุเป้าหมายใดๆบ้างครับท่านครับ
0: ขออนุญาตถ้างั้นนำเรียนแบบนี้นะคะในเรื่องบรรยากาศก่อนนะ
1: ครับ
0: บรรยากาศโดยรวมเนี่ยพูดได้เลยว่าอบอุ่นมากๆนะคะแล้วก็เป็นมิตรมากๆแล้วก็ความให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้อย่างเปิดกว้างแล้วก็สร้างสรรค์นะคะแล้วก็เป็นห่วงที่ทั้งรัฐบาลไทยเนี่ยมีการตั้งเป็นรัฐบาลใหม่นะคะส
1: ่
0: วนจีนเองเนี่ยกำลัง เริ่มใช้แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของจีนเนี่ยเป็นฉบับที่5เป็นการเริ่มต้นใช้แผนใหม่ด้วยนะคะจึงถือว่าเป็นโอกาสที่ได้พูดคุยกันในห้วงจังหวะที่สำคัญเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาประเทศในห้วงใหม่นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ถือว่าด้วยบรรยากาศที่ดีแบบนี้เนี่ยก็ทำให้เราได้ผลงานที่น่าพอใจมากๆในการประชุมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยท่านมาเยือน2วัน2คืนน่ะม
1: ี
0: ประชุม3ครั้งที่2จังหวัดคือทั้งกรุงเทพและกระบี่ด้วย
1: ครับ
0: ก็กระบี่ก็เป็นการเลือกติดท้ายการประชุมนะคะก็เพื่อว่าเราจะได้อยู่ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายให้ท่านหวังอี้ได้มาชื่นชมทะเลกระบี่ที่สวยงามนะคะมีทั้งทะเลและภูเขานะคะแล้วก็ทำให้การพูดคุยเนี่ยตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นประโยชน์กับไทยอย่างยิ่งนะคะท
1: ่
0: านก็อาจจะเห็นบรรยากาศในโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ต้อนรับท่านหวังอี้มีการขับรถยนต์ EV พาท่านหวังอี้ไปทานอาหารกลางวันด้วยตัวเองนะคะมีการพูดคุยแบบเป็นกันเองนะคะก็อันนี้เนี่ยเพื่อให้ทุกคนเห็นเนี่ยว่าไทยจีนเนี่ยเราพร้อมที่จะช่วยเหลือกันแล้วก็ประโยชน์เนี่ยจะลงมาถึงประชาชนแน่นอนนะคะสำหรับเรื่องประเด็นที่เราหาลือกันนะคะ
1: ครับ
0: เรานอกจากเราย้ำความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนความสัมพันธ์ที่ตอนนี้เนี่ยเราเรียกว่าอยู่ในระดับของความ

0: ครับ
1: ในเรื่องของการแต่งกายนะคะผู้เข้าร่วมงานเนี่ยควรแต่งกายชุดสุภาพนะคะอาจจะเป็นชุดสูทหรือสมาร์ทแคชชวลงดการแต่งกายที่เป็นขาสั้นงดรองเท้าแตะนะคะแล้วก็ต้องผู้เข้างานเนี่ยต้องมีอายุ17ปีขึ้นไปค่ะแต่สำหรับในวันที่30พฤษภาคมกับคุณผู้ฟังอันนี้เนี่ยนะคะเปิดให้เข้าร่วมงานโดยไม่จำกัดการแต่งกายแล้วก็ไม่จำกัดอายุ30พฤษภาเนี่ยไปได้หมดเลยแต่งกายแบบใดก็ได้นะคะเนื่องจากว่างานนี้นะโอ้โหคุณผู้ฟังมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากแนะนำว่าใช้รถสาธารณะดีที่สุด
0: ครับ
1: นะคะสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูลงสถานี Impact เมืองทองธานีได้เลยนะคะหรือว่าสถานีทะเลสาบเมืองทองธานีค่ะแล้วก็เดินเข้างานได้เลย
0: ครับ
1: แล้วก็เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าชมงานนะคะแบบว่าไม่ต้องเสียเวลาเข้าคิวเนี่ยก็แนะนำคุณผู้ฟังว่าให้ลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าที่ www.thaifec-anuga.com นะคะเมื่อไปถึงงานเนี่ยก็สามารถไปรับบัตรเข้างานได้ทันทีเลยโดยรับได้ที่อาคาร4อาคาร6อาคาร9อาคาร10แต่ใครที่บางทีไม่รู้ว่าจะไปวันไหนแน
0: ่ๆ
1: walk in ได้นะสามารถ walk in ไปได้แล้วก็ไปลงทะเบียนเข้างานได้ที่จุดเดียวกันอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะใครที่อยู่ในแวดวงอาหารเครื่องดื่มบอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดและใครที่กำลังมองหาไอเดียการทำธุรกิจไม่ควรพลาดเช่นกันเพราะว่ามีไอเดียต่างๆให้ไปช็อปไปดูอีกมากมาย
0: ครับหลากหลายวันนะสามารถเข้าไปร่วมงานนี้กันได้นะครับก็ถือว่าเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ
1: ่
0: นะครับแล้วก็ใครที่อยากเห็นภาพบรรยากาศก็เข้าไปที่เว็บไซต์ที่พี่มิ้มบอกก็ได้
1: ได้เลย www.thaifec-anuga.com
0: พอดูปุ๊บเห็นว่าวันไหนเราว่างปั๊บก็สามารถจองได้เลย
1: จองวันแล้วก็ไปรับบัตรหน้างานได้เลย
0: สะดวกด้วยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับและก็มี1ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับอีก1ข่าวจากทางการไฟฟ้านครหลวงนะครับหรือว่า MEAก็มีการขอประชาสัมพันธ์ครับงานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองถนนลาดพร้าวถนนศรีนครินทร์และถนนเทพารักษ์ครับระยะทางรวม 15.8 กิโลเมตรเพื่อให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีความมั่นคงเพียงพอที่จะรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเมืองมีความปลอดภัยและมีทัศนียภาพที่สวยงามกำหนดนะครับเสร็จแล้วเสร็จเนี่ยในช่วงปี2569นั่นก็คือปีนี้
1: นะคร
0: ับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการดำเนินงานไปแล้วกว่า 89.25% นะครับส่วนแผนงานในการดำเนินงานนะครับในสำหรับเดือนพฤษภาคม2569นี้นะครับก็มีอยู่ทั้งหมด6งานด้วยกันนะครับงานแรกคืองานจมบ่อพักติดตั้งฐานอุปกรณ์และงานวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินบนทางเท้านะพร้อมการคืนสภาพชั่วคราวให้ด้วยรวมถึงงานลากสายไฟฟ้าต่อสายไฟฟ้าติดตั้งตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าและงานตัดถ่ายสำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำงานลากสายไฟฟ้าและติดตั้งเสาพร้อมด้วยโครงไฟฟ้าส่องสว่างนะครับบริเวณสาธารณะนะครับตรงเกาะกลางนะครับและสุดท้ายก็คืองานคืนสภาพทางเท้าบนถนนลาดพร้าวตั้งแต่ถนนลาดพร้าวไปจนถึงแยกบางกะปินั่นเองนะครับส่วนงานที่2ครับคืองานลากสายไฟฟ้าแรงดันกลางและงานต่อสายไฟฟ้าแรงดันสูงตั้งแต่แยกบางกะปิถึงแยกลำสาลีครับงานที่3ครับงานตัดถ่ายไฟฟ้าแรงดันกลางตั้งแต่ถนนลาดพร้าวถึงแยกบางกะปิครับงานที่4ครับงานวางแผ่นปิดคอนกรีตชั่วคราวและงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินด้วยวิธีไปแจ็คกิ้งนะครับสำหรับในส่วนของระบบไฟฟ้าแรงดันกลางและไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับจากบริเวณแยกบางกะปิถึงในส่วนของถนนนวมินทร์นะครับงานที่5คืองานหรือย้ายสายสื่อสารนั่นเองนะครับที่บริเวณแยกบางกะปิและงานสุดท้ายครับงานรื้อถอนเสาบริเวณถนนเทพารักษ์ช่วงถนนสุขุมวิทถึงถนนศรีนครินทร์นะครับก็การทำงานดังกล่าวนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปิดจราจรจำนวน2ช่องทางด้วยกันตั้งแต่ช่วงเวลา4ทุ่มตรงไปจนถึงตี5ของทุกคืนนะครับโดยทางการไฟฟ้านครหลวงก็ได้มีการกำชับให้ทางผู้รับจ้างปฏิบัติงานเนี่ยปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็พยายามลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้น้อยที่สุดแล้วก็หลีกเลี่ยงในการทำงานในช่วงฤดูฝนนะครับที่มักจะมีการเกิดน้ำรอระบายตรงนี้ก็จะมีการกำชับแล้วก็เรียกว่าดูแลให้ไม่เกิดผลกระทบกับประชาชนนะครับซึ่งทาง MEA เนี่ยได้เน้นย้ำในทุกโครงการนะครับให้หลีกเลี่ยงการทำงานที่ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำและก็ให้ปฏิบัติตามมาตรการการกำกับนะครับรวมถึงการควบคุมคืนสภาพผิวจราจรชั่วคราวบริเวณบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสูงสุดนั่นเองนะครับซึ่งประชาชนก็สามารถสอบถามข้อมูล

0: ข่าวสารแล้วก็เรียกว่าแจ้งเหตุก็ได้นะครับ
1: ถ้
0: า
1: เกิด
0: ความแบบเรียกว่าอาจจะมีติดขัดบ้างหรือว่าอยากจะแนะนำนะครับแจ้งได้ที่ผู้ประสานงานโครงการคุณพิสิทธิ์ปิงสุทธิวงศ์ครับหมายเลขโทรศัพท์0956542535คุณพิสิทธิ์ปิงสุทธิวงศ์หมายเลขโทรศัพท์0956542535หรือว่าที่ MEA Call Center หมายเลขโทรศัพท์1130นะครับจำไว้เลย1130โทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะใครมีปัญหาอยากจะแนะนำไม่สะดวกตรงไหนโทรไปได้เลยนะคะ
2: ครับ
1: เอามาดูเรื่องโซลาร์เซลล์กันบ้าง
2: คุณ
1: วางแผนที่จะติดบ้างไหมเน
2: ี่
1: ย
2: พอเห็นว่า รัฐบาลมีการจะมีการปรับโครงสร้างพลังงานก
1: ็
2: รู้สึกว่าน่าสนใจนะ
1: ก็เป็นหนึ่งเรื่องนะคะที่น่าสนใจใครที่กำลังจะติดแผงโซลาร์เซลล์หรือว่าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านนะคะหรือว่าโซลาร์รูฟท็อปเนี่ยนะคะเพื่อหวังว่าจะประหยัดค่าไฟเนี่ยฟังทางนี้ได้เลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ากลายเป็นช่องทางของกลุ่มพ่อค้าหัวใสนะที่จะนำเข้าอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมาหลอกขายจนเกิดความเสียหายทั่วประเทศค่ะฉะนั้นค่ะทำให้เมื่อวานนี้นะคะทางด้านคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบ.ค่ะท่านไม่นิ่งนอนใจนะท่านนำทีมเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังบุกตรวจตลาดดังย่านคลองถมทันทีเลยพร้อมกับสั่งอายัดสินค้าไม่ได้มาตรฐานจำนวนมากค่ะแล้วก็ประกาศลุยตรวจปูพรมทั่วประเทศค่ะการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นที่ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะโดยท่านรัฐมนตรีเนี่ยพร้อมด้วยที่ปรึกษาเลขาธิการสคบแล้วก็ตัวแทนจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอนะคะ รวมไปถึงการไฟฟ้านครหลวงก็ร่วมกันลงพื้นที่ไปสุ่มตรวจฉลากแล้วก็มาตรฐานของสินค้าโซลาร์เซลล์ค่ะซึ่งท่านรัฐมนตรีบอกว่าได้รับข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะคะที่ไปจ้างผู้ประกอบการมาติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วก็พบปัญหาตามมาไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ชำรุดเสียงไฟไหม้บ้านนะคะและที่เจ็บใจที่สุดนะคุณผู้ฟัง
2: คุ
1: ณน้องโดนัทก็คือค่าไฟมันไม่ลดจริงนะคะตามที่เขามีการโฆษณาชวนเชื่อไว
2: ้
1: เพราะว่าตั้งแต่ปี2567เป็นต้นมานะคะมันมีสถิติการร้องเรียนเรื่องของโซลาร์เซลล์เนี่ยพุ่งสูงถึง156เรื่องซึ่งทางสคบดำเนินการเรียบร้อยไปแล้วกว่า84เรื่องแต่ที่น่าตกใจก็คือมูลค่าของความเสียหายค่ะมูลค่าความเสียหายรวมที่ประชาชนร้องเรียกค่าเสียหายนั้นเนี่ยสูงกว่า40ล้านบาท
2: ครับ
1: ปัญหาหลักๆก็คืออุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสัญญาจ้างนะคะสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้คุณผู้ฟังแม้ว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะให้ความร่วมมือดีแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ตรวจพบสินค้าบางส่วนผิดกฎหมายนะ
2: ครับ
1: ไม่มีฉลากภาษาไทยไม่ระบุชื่อผู้นำเข้าไม่มีคำเตือนความปลอดภัยซึ่งทางสคบเองได้สั่งยึดแล้วก็อายัดสินค้าเหล่านั้นไว้ทันทีพร้อมส่งหมายเรียกให้ผู้นำเข้าแล้วก็ผู้ขายเข้ามาให้ถ้อยคำภายใน7วันค่ะงานนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีสุภมาศคาดโทษหนักนะคะให้ลงโทษตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคทันทีนะคะก็คือสำหรับคนขายถ้าเกิดว่าขายสินค้าไม่มีฉลากไม่ถูกต้องนะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับสำหรับผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าโทษจะหนักกว่าเท่าตัวค่ะก
2: ็
1: คือจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยทางสคบจะมีการปรูพรมทั่วประเทศในลักษณะเดียวกันนะคะยังไงแล้วก็เตือนพี่น้องประชาชนนะคะท่านรัฐมนตรีเป็นห่วงนะคะก็เวลาจะซื้ออะไรก็ตรวจเช็คฉลากให้ดีแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนเจอปัญหานี้อยู่นะคะโทรแจ้งไปที่สายด่วนสคบได้เลยค่ะ1166 1166นะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: ครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับเช็คเลขมอกเนี่ยเช็คให้ถูกนะบางทีมีมอกปลอมด้วยนะ
1: ใช่
2: ครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอเพื่อเอาเลขมอกเนี่ยมากรอก
1: จะได
2: ้
1: ร
2: ู้
1: ว
2: ่
1: าจริง
2: หรือปลอมนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์ครับต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วครับผมณัฐพงษ์สารบุตรครับ
1: ดิฉันสันพรปัญญาดิลกพร้อมทีมงานลาไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงทหารในพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้มีเด็กหญิงวัย7ขวบถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บล่าสุดหน่วยงานความมั่นคงเข้าควบคุมพื้นที่พร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย
10: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบยิงกำลังพลในพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ 19:00 น.บริเวณหน้าบ้านในพื้นที่บ้านสาวออีเลอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสโดยคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนลอบยิง10เอกมูฮัมหมัดอัมมูดีแวสอฮออายุ29ปีสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152ขณะเดินทางกลับมาเยี่ยมครอบครัวในพื้นที่จากเหตุดังกล่าว10เอกมูฮัมหมัดอัมมูดีได้รับบาดเจ็บสาหัสจากกระสุนปืนบริเวณลำตัวและยังมีเด็กหญิงอายุ7ปีซึ่งอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บบริเวณต้นขาซ้ายภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจและฝ่ายปกครองได้เข้าควบคุมพื้นที่เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายกรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอประณามการใช้ความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะเด็กพร้อมยืนยันเดินหน้าดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ NEO
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดตระการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: ฝีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
1: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้

0: คนภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับคุณอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
2: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
3: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
4: เปิดโลกกว้างคลังภาษาไทยฟังง่ายๆได้สาระหลักภาษาวรรณคดีเรื่องเล่าตำนานนิทานนิยายเปิดฟังได้เลยรับลมคมไทย
5: สวัสดีค่ะพี่อดีเจ็ดพอดแคสต์วันนี้รับลมคมไทยโดยดิฉันพันวิภาราษฎรนิยมเล่าเรื่องนะคะเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นเรื่องของกำเนิดทศกัณฐ์ค่ะยักษ์ที่มีฤทธิ์มากในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ก่อนอื่นเลยต้องอธิบายก่อนนะคะว่าทศกัณฐ์เป็นอีกตัวละครที่สำคัญมากๆในเรื่องรามเกียรติ์ค่ะหลายคนรู้จักแล้วก็ให้ความสนใจนะคะซึ่งชื่อของทศกัณฐ์เนี่ยมาจากคำว่าทศหรือทศะซึ่งแปลว่า10แล้วก็กัณฑ์ที่สะกดด้วยกออะนอเนนแล้วก็ถอฐานนะคะกรันแปลว่าคอนะคะรวมกันก็คือทศกัณฐ์ที่แปลว่าผู้ที่มี10คอนั่นเองค่ะทีนี้ไปเล่าเรื่องกำเนิดทศกัณฐ์ว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นยักษ์ที่มีฤทธิ์มากนะคะแล้วเป็นต้นกำเนิดของเนื้อเรื่องอย่างไรในเรื่องรามเกียรติ์ก็ต้องย้อนกลับไปนะคะเมื่อครั้งหนึ่งก่อนที่จะเป็นทศกัณฐ์เนี่ยทศกัณฐ์เคยเป็นยักษ์อยู่บนสวรรค์ชื่อนนทกก็คือชาติที่แล้วเนี่ยนะคะก่อนที่จะเกิดมาเป็นทศกัณฐ์เป็นยักษ์ที่อยู่บนสวรรค์ชื่อว่านนทกนะคะนนทกก็คือยักษ์ตนหนึ่งที่อยู่ที่เชิงเขาไกรลาศมีหน้าที่ล้างเท้าให้กับเทวดาที่ต้องการเข้าเฝ้าพระอิศวรค่ะนนทกเป็นยักษ์ที่มีหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่มากไม่ได้ดูดีแบบเทวดาก็หัวล้านนะคะแล้วก็ผมหยิกด้วยนะคะเทวดาเนี่ยก็เหมือนกับว่าชอบแกล้งนะชอบแกล้งนะคะนนทกเนี่ยมีหน้าที่แค่ล้างเท้าให้เทวดาเท่านั้นเวลาที่เทวดาหรือนางฟ้านะคะมาหานนทกก็จะแกล้งเป็นประจำบางก็เด็ดดึงหัวบ้างลูบหัวบ้างนะคะเตะทีบบ้างนะคะจนผมของนนทกเนี่ยเริ่มล้านลงเรื่อยๆนนทกก็เก็บความคับแค้นใจมาโดยตลอดในขณะที่อยู่บริเวณเชิงเขาไกรลาศวันหนึ่งความอดทนที่มีมานานมากๆก็หมดลงค่ะนนทกก็เลยตัดสินใจไปขอเข้าเฝ้าพระอิศวรไปกราบถึงความดีนะคะกราบทูลถึงความดีที่ตนเองเนี่ยเฝ้าเพียรทำมาโดยตลอดโดยไม่ได้เคยขออะไรจากพระอิศวรเลยแม้แต่สิ่งเดียวนะคะพระอิศวรก็เลยถามว่าอ้าวแล้วต้องการอะไรนะคะจะให้พรหนึ่งข้อนนทกก็เลยขอว่าขอให้ตนเองนั้นมีนิ้วเพชรนะคะนิ้วเพชรก็คือหากนิ้วของตนเองเนี่ยชี้ไปที่ใครผู้นั้นก็จะต้องถึงชีวาวังวายก็แปลว่าตายนั่นเองด้วยความสงสารค่ะพระอิศวรก็เลยมอบพรนั้นให้โดยไม่คิดว่าสิ่งที่ให้ไปนั้นเนี่ยนนทกจะไปใช้ในทางที่ผิดต่อไปนะคะเมื่อเทวดามากลั่นแกล้งนนทกอีกนนทกก็มีหน้าที่ล้างเท้าให้กับเทวดาบนสวรรค์เป็นปกตินนทกเมื่อโมโหก็ใช้นิ้วเพชรเนี่ยชี้ไปที่เทวดาเป็นว่าเล่นเทวดาก็ตายเกลื่อนเลยค่ะเพราะว่าไม่สามารถมีใครที่จะทานพรของพระอิศวรได้ความล่วงรู้ถึงพระเนตรพระกันของพระอิศวรโอ้โหพระอิศวรก็โกรธมากค่ะที่นนทกเนี่ยนำพรของตัวเองไปใช้ในทางที่ผิดจึงสั่งให้พระนารายณ์ลงไปปราบนนทกให้สิ้น นะคะตอนนั้นพระนารายณ์ก็เป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์มีฤทธิ์มากเหมือนกันนะคะพระนารายณ์เนี่ยก็เห็นว่าถ้าเกิดว่าไปแบบปกติก็อาจจะต้องมีการต่อกรกันก็เลยใช้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความคิดแล้วก็สมองในการที่จะแปลงกายตัวเองเป็นนางสุวรรณอับสรก็แปลว่านางฟ้าที่สวยมากๆนะคะนางอับสรแสนสวยนี้ที่เป็นร่างแปลงของพระนารายณ์ก็ไปเกี้ยวพาราศีนนทกพยายามหลอกล่อให้นนทกฟ้อนรำตามตนไปเรื่อยๆนนทกผู้ไม่รู้ว่าเป็นพระนารายณ์แปลงลงมาก็ลำตามนางอับสรทุกท่วงท่าเลยก็คือเหมือนกับเกี้ยวพาราศีกันอยู่บนสวรรค์นั่นเองนะคะจนไปถึงท่าหนึ่งที่เป็นว่าท่านาคาม้วนหางจะเป็นท่าที่มีลักษณะมือเนี่ยนะคะจะจีบลงมุมทำชี้กับขาของตนเองก็คือเอานิ้วเนี่ยชี้เข้าขาของตัวเองนนทกตอนนั้นนะเคลิ้มนางอับสรมากนะคะก็เลยลืมไปว่านิ้วเพชรของตัวเองเนี่ยยังทำงานอยู่ก็เลยเผลอค่ะนะคะท่านั้นเนี่ยนาคาม้วนหางทำให้นิ้วเพชรเนี่ยปล่อยแสงเข้าไปที่ขาของนนทกทำให้นนทกเนี่ยล้มลงทันทีนะคะเมื่อนนทกล้มลงปุ๊บนางสุวรรณอับสรซึ่งก็คือพระนารายณ์แปลงกายลงมาเนี่ยก็เลยแปลงกลับร่างเดิมค่ะเป็นพระนารายณ์ร่างเขียวสีกรนะคะเหมือนที่เราเห็นตามรูปปั้นต่างๆเนาะพระนารายณ์ก็ไปเหยียบอกนนทกพร้อมกับเอ่ยวาจาสั่งสอนถึงความผิดในการกระทำของนนทกพอพระนารายณ์สั่งสอนค่ะนนทกก็ไม่ได้ยอมรับแล้วก็ย้อนกลับคืนพระนารายณ์นะด้วยคำพูดที่ว่าดูเอาเธอตัวมีถึง4กรยังต้องแปลงกายเป็นนางอับสรมารังแกเราได้หรือแท้จริงคือเกรงกลัวนิ้วเพชรจึงไม่กล้าสู้กันซึ่งหน้าก็เป็นการเย้ยหยันบอกว่าตัวเองเป็นพระนารายณ์มีถึง4กรนะคะยังต้องแกล้งแปลงกายมาไม่ยอมต่อสู้ด้วยการที่เห็นหน้าซึ่งกันและกันนะคะทีนี้พระนารายณ์ได้ยินก็โมโหมากก็เลยสาปนนทกเอาไว้บอกว่าชาตินี้มึงมีแต่สองหัดลงไปอุบัติเอาชาติใหม่ให้สิบเสียนสิบพักเกรียงไกรเหาะเหินเดินอากาศได้ในอัมพรกูจะเป็นมนุษย์แต่สองกรตามไปรานรอนชีวีมึงหมายความว่าพระนารายณ์สาปนนทกว่าให้นนทกตายลงไปเกิดเป็นยักษ์ที่มี10หน้า20มือนะคะมีฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศได้แต่ตัวพระนารายณ์จะลงไปเป็นเพียงแค่มนุษย์ที่มี2มือเท่านั้นเป็นมนุษย์ปกติก็จะต่อกรกับยักษ์ที่ชื่อว่านนทกให้จงได้นะคะพอสิ้นคำสาปปุ๊บพระนารายณ์ก็ใช้พระแสงตรีตัดเสียนของนนทกจนขาดกระเด็นค่ะเมื่อสูญสิ้นนนทกนิ้วเพชรในตอนนั้นแล้วนนทกก็กลับชาติมาเกิดตามที่พระนารายณ์ได้สาปเอาไว้เป็นยักษ์ลูกของท้าวลัสเตียนนะคะแห่งเมืองลงกามี10หัว10หน้า20มือแม่ชื่อนางรัชดาพร้อมพี่น้องร่วมอุทธรอีก6ตนยักษ์ตนนั้นก็คือทศกัณฐ์นั่นเองค่ะส่วนพระนารายณ์ก็อวตารลงมาเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาในนามที่มีชื่อว่าพระรามมี2มือ2ขาและก็จะตามฆ่าเอาชีวาของทศกัณฐ์ต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นกำเนิดของทศกัณฐ์นะคะอันมีที่มาจากนนทกยักษ์ที่อยู่บนเชิงเขาไกรลาศมีหน้าที่ล้างเท้าให้แต่เทวดาเพียงเท่านั้นเองค่ะก็จริงๆแล้วนนทกนะคะไม่ได้ผิดเลยที่ไปขอพรจากพระอิศวรแต่ผิดที่ตนเองนั้นใช้อำนาจในทางที่ผิดในการป้องกันตัวเองหลงไหลในอำนาจสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนะคะแล้วสิ่งสุดท้ายเนี่ยก็จะลงเอยด้วยหายนะแม้ว่าตัวเองใกล้ที่จะตายแล้วก็ยังไม่ได้สำนึกผิดนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เอามาเล่าให้ฟังแล้วก็เป็นข้อคิดเบาๆด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องของการที่บางทีเราได้ในสิ่งที่เราต้องการมาแล้วนะคะความมีอำนาจนะคะความสามารถตัดสินใครได้ก็อย่าไปทำในสิ่งที่มันเกินไปมากกว่านั้นนะคะกิเลสก็เป็นอย่างนึงที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่ร่วมกับสังคมในทางที่ทำให้ผู้อื่นเนี่ยเดือดร้อนไปด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้รับลมคมไทยนะคะก็ได้ข้อมูลดีๆนะมาจากเว็บไซต์ของสนุก.com เกี่ยวกับเรื่องของกำเนิดทศกัณฐ์นะคะ เดี๋ยวใน EP ต่อไปนะคะรับลมคมไทยจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะภาษาวรรณคดีวรรณกรรมเรื่องเล่านิทานหลักภาษาใดๆก็แล้วแต่ก็จะมีมาเล่าให้ฟังกันแบบนี้ในระยะเวลาสั้นๆฝากกันเอาไว้ด้วยเอาละค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่กับรับลมคมไทยโดย PRD 7 Podcast ทุกวันอังคารเวลา 18:00 นคลังภาษาไทยฟังง่ายๆได้สาระกับรับลมคมไทย
3: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz

คที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่2ประเภท

้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมะถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไต

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมผลักดันการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่มุ่งขยายตลาดและยกระดับรายได้ประชาชนฐานรากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
4: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
5: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
4: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
6: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
7: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
6: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
7: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
6: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
0: ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมผลักดันการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่มุ่งขยายตลาดและยกระดับรายได้ประชาชนฐานราก
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับนายนพงศ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยถึงแนวทางการส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการ SME ในภาคการเกษตรโดยเฉพาะการพัฒนาเกษตรแปรรูปการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและการเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการยกระดับ SME เกษตรควบคู่ไปกับการพัฒนาเกษตรกรฐานรากโดยจะเร่งผลักดันมาตรการลดต้นทุนเพิ่มรายได้ผ่านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้แก่ระบบเกษตรแม่นยำการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพและการสนับสนุนพลังงานทางเลือกนอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนและเครือข่าย SME เร่งขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปพร้อมกับยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกและผลักดันให้เกิดการจับคู่ธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสใหม่ทางการค้าและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างยั่งยืนชาวนันท์มาลีรายงาน
0: จังหวัดพังงาเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้เตรียมติดตั้งเครื่องจักรช่วยในการระบายน้ำในพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซาก
10: นายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าจังหวัดพังงาร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเทศบาลตำบลคึกคักและอำเภอตะกั่วป่าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่หนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าโดยแผนในการแก้ปัญหาคือการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรในการสูบน้ำและระบายน้ำจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตนำเครื่องจักรมาติดตั้งอีก2เครื่องที่บริเวณวัดพดุงธรรมโพธิวาสและตรงข้างศูนย์การแพทย์เขาหลักพร้อมกันนี้ยังมีการมอบหมายให้แขวงทางหลวงภูเก็ตและทางหลวงตะกั่วป่าสำรวจท่อระบายน้ำที่อาจจะมีดินโคลนให้ไปตรวจสอบและทำการขุดลอกพื้นที่โดยจะมีการทำการขุดลอกปากคลองเพื่อให้น้ำระบายได้ดีขึ้นซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยระบายน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่เขาหลักซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดพังงา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงายังได้ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ชัดชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: ขณะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกาศสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่6อำเภอเร่งระดมแจกจ่ายน้ำต่อเนื่องพร้อมสำรวจเยียวยาความเสียหายพื้นที่เกษตรกรรม
11: นายธนวัฒน์เรืองเดชหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการประกาศเขตพื้นที่สาธารณภัยกรณีภัยแล้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวม6อำเภอ19ตำบล177หมู่บ้าน3ชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อน 82,172 คน 34,460 ครัวเรือนได้แก่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์2ตำบล22หมู่บ้านอำเภอปราณบุรี1ตำบล6หมู่บ้านอำเภอทับสะแก4ตำบล38หมู่บ้านอำเภอหัวหิน3ตำบล33หมู่บ้านอำเภอบางสะพาน5ตำบล47หมู่บ้าน3ชุมชนและอำเภอบางสะพานน้อย4ตำบล31หมู่บ้านซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงระดมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยสูบน้ำและแจกจ่ายน้ำให้แก่ครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำและเติมน้ำเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้านปริมาณรวมกว่า534ล้านลิตรส่วนปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่1มีนาคม2569ถึงปัจจุบันจำนวน156เที่ยวบินมีพื้นที่ลุ่มได้รับน้ำเข้าเขื่อนและอ่างเก็บน้ำจำนวน17แห่งขณะที่สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ระหว่างการสำรวจพืชผลการเกษตรที่เสียหายจากภัยแล้งเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยเบื้องต้นมีข้อมูลพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบกว่า 7,100 ไร่และต้องเฝ้าระวังสภาวะฝนทิ้งช่วงที่อาจจะเกิดขึ้นสมิทธ์ รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
13: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
14: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา10นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอนพิตามจังหวัดนครศรีธรรมราชในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียแนวโน้มความแรงและพื้นที่ของฝนกลุ่มนี้ลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านที่ตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยหลักคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่17มีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569ในวันที่21พฤษภาคมศุกร์นี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบน ควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994013และ112ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศในวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 5:00 น.การจีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ถานการณ์เลือกตั้งข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมกะ
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: ูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
1: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
2: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
3: ก้าวทันทุกประเด็นสุขภาพเจาะลึกวิธีป้องกันควบคุมโรคมีสาระไขทุกข้อสงสัยคาใจจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงภัยสุขภาพที่แพร่ข่าวปลอมให้คุณรู้ทันและไม่ตกเป็นเหยื่อทุกเรื่องที่คุณต้องรู้เพื่อสุขภาพดีในรักสุขภาพกับสครอ6
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักสุขภาพกับสครอ6ชลบุรีทาง FM 99.75 MHz กับดิฉันธัญนันท์ สัทธะ รัชนันท์วันนี้เนี่ยโอ้โหหลายเรื่องราวมากเลยที่เราอยากจะนำมาพูดคุยในรายการค่ะซึ่งรายการรักสุขภาพกับสครอ6ชลบุรีก็มาพบกับคุณผู้ฟังในทุกวันพฤหัสบดีหลังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาอย่างที่บอกว่าวันนี้มีหลายเรื่องราวของโรคที่จะมาบอกให้คุณผู้ฟังเฝ้าระวังนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนพูดถึงไวรัสฮันตาไวรัสฮันตาเนี่ยก็เป็นข่าวที่ทางกระทรวงสาธารณสุขทั่วโลกจับตามองเลยนะคะแล้วก็มีการคุมเข้มในเรื่องของด่านต่างๆที่อยู่ในประเทศของตัวเองรวมถึงประเทศไทยด้วยทีนี้หลายๆท่านก็อาจจะได้มีการฟังข่าวอ่านข่าวจากสื่อต่างๆแล้วนะคะวันนี้ในรายการก็เลยอยากจะนำเรื่องของเชื้อไวรัสฮันตามาบอกคุณผู้ฟังมาย้ำคุณผู้ฟังอีกทีนึงนะคะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่พบในเรื่องของการระบาดในประเทศไทยนะคะถามว่าติดจากหนูไหมติดจากหนูค่ะคุณฟังแล้วก็สามารถป้องกันได้ด้วยนะคะไวรัสฮันตานะคะเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนค่ะมีหนูแล้วก็สัตว์ฟันแทะเป็นพาหะนำโรคนะคะถือว่าเป็นแหล่งรังโรคตามธรรมชาติค่ะคนเนี่ยมักจะติดเชื้อจากการสูดดมฝุ่นละอองหรือว่าสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งของสัตว์พาหะนะคะก็ได้แก่พวกปัสสาวะหนูหรือว่าฉี่หนูอุจจาระหนูหรือว่าสารคัดหลั่งของหนูนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังความเสี่ยงพาหะนำโรคนี้เนี่ยก็คือห้องเก็บของนะคะโกดังบ้านร้างซึ่งความเสี่ยงอย่างที่บอกก็คือมันเป็นพื้นที่ที่อับอากาศค่ะไม่ได้มีอากาศถ่ายเทนะคะโรคนี้เนี่ยติดต่ออย่างไรส่วนใหญ่อย่างที่บอกเลยว่าติดต่อจากสัตว์สู่คนนะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะไม่มีการแพร่กระจายได้ง่ายค่ะในส่วนของการติดต่อระหว่างคนเนี่ยก็พบได้เฉพาะบางสายพันธุ์ในอเมริกาใต้แล้วก็พบได้น้อยมากนะคะอาการสำคัญนะคะระยะแรกเนี่ยก็จะคล้ายไข้หวัดค่ะมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ่อนเพลียคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ปวดท้องนะคะในส่วนของอาการที่รุนแรงเนี่ยก็คือปอดอักเสบหอบเหนื่อยหายใจล้มเหลวไตวายเฉียบพลันความดันโลหิตต่ำนะคะสำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยปัจจุบันนี้นะคะยังไม่พบการระบาดในประเทศไทยนะคะในส่วนของไวรัสฮันตากรมควบคุมโรคเนี่ยก็มีการดำเนินการในเรื่องการเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงแล้วก็มีการประสานสายการบินท่าเรือแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงแจ้งสถานพยาบาลทั่วประเทศเพิ่มการคัดกรองผู้ป่วยสำหรับวิธีป้องกันตนเองค่ะคุณผู้ฟังเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะในเรื่องของการสัมผัสหนูสัมผัสสารคัดหลั่งของหนูด้วยนะคะรักษาความสะอาดบ้านที่อยู่อาศัยรวมถึงที่ทำงานด้วยค่ะเก็บอาหารในภาชนะที่ปิดมิดชิดนะคะถังขยะก็ต้องปิดฝาดูแลให้สะอาดนะคะไม่ให้เป็นแหล่งที่พักอาศัยของหนูปิดช่องทางที่หนูเนี่ยสามารถเข้ามาในบ้านได้ทีนี้หลายท่านบอกว่าแล้วเรากังวลเนี่ยถ้าเกิดว่า เราบังเอิญว่ามีการเดินทางไปต่างประเทศแม้จะไม่ใช่ประเทศที่เราพบผู้ป่วยโรคไวรัสฮันตานะคะหากมีอาการค่ะไม่ว่าจะเป็นไข้สูงปวดเมื่อยหอบเหนื่อยผิดปกติหลังสัมผัสสัตว์ฟันแท้หรือว่าเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงนะคะก็ควรที่จะรีบไปพบแพทย์นะคะแล้วก็เล่าประวัติการสัมผัสหรือว่าการเดินทางเพื่อรับการวินิจฉัยแล้วก็การรักษาที่รวดเร็วนะคะหากต้องทำความสะอาดแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์ประหาอย่างเช่นหนูเนี่ยต้องทำยังไงโอ้เหมือนที่เราทำความสะอาดบ้านปกติเลยค่ะก็คือเปิดให้อากาศถ่ายเทนะคะใช้ผ้าขนหนูหรือว่าน้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยเช็ดเพื่อทำความสะอาดสวมหน้ากากและถุงมือทุกครั้งค่ะพร้อมกับหลีกเลี่ยงการกวาดขยะแห้งนะคะที่ทำให้มันเกิดการฟุ้งกระจายเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายๆท่านเวลาทำความสะอาดบ้านเนี่ยหลายๆท่านใส่แมสเนาะสวมหน้ากากอนามัยเพราะว่าบางท่านเนี่ยแพ้ฝุ่นเยอะก็เป็นการป้องกันตนเองได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะหลังจากทำความสะอาดบ้านเสร็จบางคนบอกว่าโอ้โหวันนี้เป็นคลีนนิ่งเดย์เลยชุดใหญ่เลยบางทีอาจจะไปเจอขี้หนูอาจจะไปเจอฝุ่นละอองซึ่งเราไม่รู้หรอกว่ามีไวรัสหรือว่ามีเชื้อโรคอะไรไหมเนี่ยหลายๆท่านก็ใส่แมสเนี่ยถูกต้องแล้วส่วนมือเนี่ยบางท่านอาจจะไม่ได้ถึงขนาดสวมถุงมือเนาะเวลาทำความสะอาดสิ่งต่างๆเสร็จแล้วอย่าลืมอาบน้ำชำระล้างร่างกายนะคะล้างมืออะไรให้เรียบร้อยด้วยนะคะเสื้อผ้าก็ควรจะเปลี่ยนด้วยแล้วก็ซักให้เรียบร้อยนะคะไวรัสฮันตาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่พบการระบาดในประเทศไทยแต่มีอีกหนึ่งโรคค่ะที่เราต้องระวังเป็นพิเศษเลยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหลายพื้นที่ฝนตกนะคะการลุยน้ำท่วมขังเนี่ยค่ะอันนี้เจอในประเทศไทยแน่นอนก็คือเรื่องของโรคไข้ฉี่หนูถือว่าเป็นภัยร้ายอันตรายหน้าฝนเลยทำไมถึงบอกว่าเป็นภัยร้ายอันตรายหน้าฝนนั้นเดี๋ยวไปติดตามฟังกันในช่วงหน้าค่ะทิ้งท้ายไว้ให้ฟังเลยว่าดุยน้ำท่วมขังเสี่ยงโรคไข้ฉี่หนูภัยร้ายอันตรายหน้าฝนเดี๋ยวมาติดตามเราฟังกันซึ่งบอกเลยว่าโรคไข้ฉี่หนูเราพบจริงๆในประเทศไทยค่ะเราจะป้องกันยังไงอาการเป็นยังไงนั้นติดต่อแบบไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ
5: นี่คือเด็กหญิงเพลินใจอายุ15ปีเธอเรียนอยู่ชั้นม.ต้นโรงเรียนสุขนิยมวันนี้เป็นวันเปิดเทอมที่ท้องฟ้าสดใสแต่กลับเต็มไปด้วยกลุ่มควันบางอย่างเด็กหญิงเพลินใจค้นพบว่ามันไม่ใช่ควันธรรมดาแต่เป็นไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าจากมุมอับใกล้โรงเรียนเธอเดินฝ่ากลุ่มไอระเหยอย่างอึดอัดใจเข้าตึกเรียนอนุภาคของบุหรี่ไฟฟ้ามีขนาดเล็กขนาดที่เล็กกว่าฝุ่น PM 2.5 มันสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ลึกและเร็วระดับ DNA ขนาดที่ว่าหน้ากาก PM 2.5 ก็ต้านไม่ได้ภายใน5วินาทีมันสามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจเข้าสู่หลอดเลือดได้ใน20วินาทีและไม่กี่อึดใจมันก็เข้าสู่สมองรายงานสถิติพบว่าเด็กไทยอายุ 13-15 ปีสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 5.3 เท่า 92% ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามาจากการที่เพื่อนชวน
6: เพลินใจเธออยากลองบ้างไหมมันสูบง่ายมากๆเลยนะ
7: กลิ่นหอมแล้วก็ไม่มีนิโคตินด้วยเธอไม่ติดหรอกใช่เพื่อนเราก็สูบกันหมดลองดูไหมล่ะ
5: คำกล่าวอ้างว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยหรือไม่มีนิโคตินไม่เป็นความจริงภายในบุหรี่ไฟฟ้ามีสารประกอบที่เป็นพิษกว่า 2,000 ชนิดซึ่งยังมากกว่าบุหรี่มวนอีกด้วยบุหรี่ที่วางจำหน่ายเกือบทั้งหมดมีสารนิโคตินสังเคราะห์ปริมาณสูงนิโคตินเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสมองสมาธิความจำและเสี่ยงกระตุ้นโรคซึมเศร้าปัจจุบันมีการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่ายจากสื่อต่างๆรูปลักษณ์ที่มาในรูปแบบของเล่นเพื่อชักชวนเด็กๆและกลิ่นที่แต่งมาเพื่อให้สูบได้ง่ายต่างจากบุหรี่มวนทำให้เยาวชนไทยลองและติดบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นถึงเวลาแล้วที่เราต้องช่วยกันปลูกฝังความน่ากลัวของบุหรี่ไฟฟ้าให้ทุกคนได้รู้เพื่อปกป้องทุกคนจากบุหรี่ไฟฟ้า

0: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: โรคไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะในเด็กหรือผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือผู้ที่มีน้ำหนักมากผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุหากป่วยจะทำให้การรักษาซับซ้อนมากขึ้นอาจทำให้เสียชีวิตได้ง่ายกว่าคนปกติสำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งจะมีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์การรักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาอาการปวดลดการอักเสบและลดไข้ให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกควรแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุดการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายระวังอย่าให้มียุงเริ่มต้นที่บ้านของตนเองตามหลัก3เก็บ3โรคได้แก่การเก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งไม่เป็นแหล่งเกาะพักของยุงลายเก็บน้ำคือดูแลภาชนะน้ำใช้และภาชนะขังน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่แต่การเทน้ำทิ้งจากภาชนะเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องล้างและขัดภาชนะรองรับเพื่อกำจัดไข่ยุงลายด้วยและการเก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งยุงลายทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์เพราะยุงลายเกิดขึ้นใหม่ในทุกๆ7วันเช่นกันการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคไข้ซิก้าได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรักสุขภาพกับสคล6ชลบุรีทาง FM 99.75 MHz กับช่วงรู้ไว้ไม่ป่วยช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังฝนตกหลายพื้นที่เลยรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกหรือว่าเขตสุขภาพที่6ด้วยคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าหลายๆท่านเนี่ยกังวลเรื่องของไวรัสฮันตาที่ในข่าวบอกว่ามีสัตว์ปาหะนำโรคคือหนูใช่ไหมคะตอนนี้ยังไม่พบการระบาดในประเทศไทยนะคะแต่ว่ามีอยู่อีกหนึ่งโรคที่เกิดจากหนูแล้วก็ติดต่อสู่คนด้วยก็คือโรคไข้ฉี่หนูนะคะฝนตกน้ำท่วมขังแบบนี้ถ้าเกิดว่ารุยน้ำท่วมขังนะคะมีสิทธิ์ที่จะเจอโรคไข้ฉี่หนูแน่นอนค่ะซึ่งในช่วงนี้เนี่ยสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็ส่งผลให้เชื้อโรคหลายชนิดเนี่ยสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะคะนำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมามากมายเลยค่ะคุณฟังสาเหตุก็มาจากน้ำฝนที่มันไหลผ่านบริเวณที่มีเชื้อโรคก็ทำให้เชื้อโรคเหล่านั้นเนี่ยเกิดการกระจายสู่สิ่งแวดล้อมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และก็คนนะคะเป็นกลุ่มโรคที่มีความสำคัญแล้วก็มีการแพร่กระจายในช่วงที่มีฝนตกแล้วก็น้ำท่วมขังด้วยค่ะโรคที่พูดถึงก็คือโรคเลปโตสไปโรซิสนะคะหรือว่าโรคไข้ฉี่หนูนั่นเองขอเรียกว่าโรคไข้ฉี่หนูละกันนะคะซึ่งโรคไข้ฉี่หนูเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าเลปโตสไปโรซิสพบในปัสสาวะของสัตว์ฟันแท้ก็คือหนูเนี่ยอันนี้พบในหนูแน่นอนเลยนะคะเลปโตสไปโรซิสเนี่ยนะคะแบคทีเรียเนี่ยก็จะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลค่ะไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนรอยถลอกตามผิวหนังเยื่อบุตาจมูกปากหรือการใช้เข้าทางผิวหนังที่แช่น้ำนะคะเป็นเวลานานค่ะคุณผู้ฟังซึ่งมักจะระบาดแล้วก็พบโรคไข้ฉี่หนูเนี่ยในหน้าฝนโดยเฉพาะหลังน้ำลดนะคะถึงไม่ใช่หน้าฝนหรือว่าพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอันนี้ก็ต้องระวังส่วนใหญ่เนี่ยจะพบผู้เสี่ยงนะคะต่อการติดเชื้อก็คือเกษตรกรที่ต้องเดินลุยน้ำมีน้ำขังมีพื้นดินชื้นแฉะนะคะก็มีโอกาสที่จะปนเปื้อนพวกฉี่หนูได้หรือว่าปัสสาวะสัตว์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นวัวควายหมูหมาแพะหนูรวมทั้งผู้ที่ทำงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่างๆโรงฆ่าสัตว์ผู้ที่ชำแหละสัตว์ที่มีเชื้อโรคฉี่หนูก็อาจจะทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคนี้ได้ค่ะสำหรับปัจจัยเสี่ยงนะคะส่วนใหญ่อย่างที่บอกเลยว่าพบในผู้ที่ลุยน้ำขังนะคะย่ำน้ำหรือว่าแช่น้ำเนี่ยเป็นเวลานานๆการดูแลป้องกันตนเองนะคะก็อย่างเช่นการสวมใส่รองเท้าบูทขณะลุยน้ำนั่นเองค่ะคุณฟางอันนี้รอดปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเชื้อของโรคเลปโตสไปโรซิสหรือว่าโรคไข้ฉี่หนูเนี่ยมันจะเกิดจากการที่เราอะไปแช่น้ำเป็นระยะเวลานานๆนะคะบางทีเนี่ยขาเราเท้าเราเนี่ยอาจจะ มีบาดแผลมีรอยขีดข่วนมีรอยถลอกตามผิวหนังนะคะเชื้อโรคอาจจะเข้าไปได้นะคะหรือบางทีมือเราไปสัมผัสแหล่งน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียนั้นเอามาขยี้ตาแค่จมูกจับสิ่งของเข้าปากก็อาจจะทำให้ติดโรคไข้ฉี่หนูได้เหมือนกันค่ะอาการจะเป็นยังไงนั้นนะคะอาการของโรคไข้ฉี่หนูนะคะจะมีไข้สูงค่ะแล้วก็ปวดศีรษะนะคะปวดเจ็บกล้ามเนื้อที่โคนขาและน่องอย่างมากอันนี้ค่ะเป็นอาการที่ต้องจำไว้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเราปวดกล้ามเนื้อที่โคนขาแล้วก็น่องเนี่ยก็ให้สันนิษฐานเลยว่าเราอาจจะเป็นโรคไข้ฉี่หนูบวกกับประวัติการใช้ชีวิตของเราเนี่ยอย่าลืมบอกคุณหมอให้ครบเลยนะคะบางท่านเนี่ยก็ขึ้นไส้อาเจียนนะคะตาแดงท้องเดินบางรายอาจจะมีจุดเลือดออกตามผิวหนังไอมีเลือดปนหรือว่าตัวเหลืองตาเหลืองมีเลือดออกในปอดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบตับวายไตวายแล้วก็อาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเลยว่าถ้าเรามีประวัติไปในพื้นที่ทำการเกษตรแช่น้ำเป็นเวลานานๆหรือว่าที่บ้านน้ำท่วมขังเป็นเวลานานๆแล้วเรามีอาการเหล่านี้เนี่ยก็ต้องบอกประวัติให้กับคุณหมอฟังให้หมดเลยนะคะแต่ทุกโรคเนี่ยมันมีการป้องกันค่ะป้องกันพื้นฐานโดยตัวเองเลยอย่างเช่นในเรื่องของโรคไข้ฉี่หนูนี้ที่เราคุยกันตอนนี้นะคะเราควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีน้ำขังเนื่องจากว่าหนูหมูวัวและควายเนี่ยอาจจะมาปัสสาวะไว้แล้วก็ทำให้มีปริมาณเชื้อเนี่ยเข้มข้นนะคะหลีกเลี่ยงการลุยน้ำที่ท่วมขังหรือว่าโคลนพื้นที่ชื้นแฉะโดยเฉพาะเมื่อเรามีบาดแผลรอยถลอกขีดข่วนหากต้องเดินย่ำน้ำตามตอกซอกซอยคันนาท้องนาท้องไร่ก็ควรจะสวมรองเท้าบูทหรือถุงมือนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องไปหยิบจับอะไรหรือชุดป้องกันนะคะเพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้ฉี่หนูค่ะทีนี้สำหรับเกษตรกรผู้สัมผัสมูลสัตว์หรือว่าสิ่งสกปรกนะคะก็ควรจะล้างมือล้างเท้าอาบน้ำชำระร่างกายทันทีหลังจากเสร็จจากการทำงานนะคะคุณผู้ฟังนอกจากนี้ค่ะก็ยังต้องรักษาความสะอาดของบ้านเรือนกำจัดขยะเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารของหนูเก็บอาหารแล้วก็น้ำดื่มให้มิดชิดนะคะอย่าให้หนูเนี่ยปัสสาวะใส่นะคะเวลาจะดื่มน้ำก็ควรจะดูด้วยว่าน้ำเนี่ยต้มสุกไหมอันนี้สำหรับบางบ้านที่ยังต้มน้ำกินนะคะแล้วก็กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆด้วยความร้อนก่อนกินอาหารก็ต้องล้างมือด้วยสบู่นะคะหลังจากออกจากห้องน้ำจับสัมผัสสิ่งของที่เป็นสาธารณะทั้งหมดก็ต้องล้างมือนะคะจับต้องเนื้อสัตว์ซากสัตว์หรือว่าสัตว์ทุกชนิดและสัมผัสพื้นที่น้ำขังนะคะดินที่มีโอกาสปนเปื้อนปัสสาวะของสัตว์ดินที่มีโอกาสปนเปื้อนปัสสาวะของสัตว์หรือผู้ที่ทำงานในฟาร์มสัตว์เลี้ยงโรงฆ่าสัตว์หากสัมผัสสัตว์ที่มีเชื้อโรคไข้ฉี่หนูเนี่ยก็ให้สงสัยไว้ก่อนหรือว่าอาจจะเป็นโรคไข้ฉี่หนูนะคะย้ำอีกเรื่องนึงคืออย่าซื้อยามารับประทานเองนะคะควรจะไปพบแพทย์ทันทีเพราะว่าอาการของโรคเนี่ยเมื่อกี้ที่ได้บอกคุณผู้ฟังไปหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะแค่มีไข้เฉยหรือเปล่าเป็นนู่นเป็นนี่หรือเปล่าให้สังเกตประวัติของตัวเองด้วยว่ามีพฤติกรรมดังกล่าวหรือเปล่าแล้วเวลาไปหาหมอตอนที่หมอคัดกรองเราต้องเล่าให้หมอฟังเยอะๆนะคะเพราะว่าอาการของโรคเนี่ยมันจะคล้ายๆเป็นหวัดมีไข้หรืออาจจะไปคล้ายอีกโรคนึงก็ได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าประวัติเราเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้ฉี่หนูเราก็อาจจะเป็นโรคไข้ฉี่หนูได้อย่าลืมนะคะอาการของเราเนี่ยมันจะเป็นตัวที่บอกได้เลยว่าเราเนี่ยเป็นโรคอะไรแล้วอย่าลืมที่จะให้ข้อมูลของเราเนี่ยกับคุณหมอให้เยอะๆเลยนะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงเมาส์หมอหมอเมาส์นะคะแล้วก็ช่วงของเฟกนิวไม่ขำด้วยตอนนี้เนี่ยเรากำลังมีการปรับปรุงรายการนะคะค้นหาข้อมูลใหม่ๆมาให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะกำลังมีการเตรียมตัวปรับในช่วงของเฟกนิวไม่ขำนี้นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้พบกับแพทย์หญิงธนวดีจันเทียนหรือหมอปอนะคะกับรายการเมาส์หมอหมอเมาส์กันอีกแล้วนะคะวันนี้หมออยากจะมาชวนคุยเรื่องใกล้ตัวที่ร้อนที่สุดในตอนนี้นั่นก็คือการดูแลสุขภาพท่ามกลางวิกฤตความร้อนในช่วงฤดูร้อนนี้นะคะหมอต้องบอกก่อนเลยว่าเราไม่ได้กำลังเจอแค่หน้าร้อนตามปกติเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะแต่เรากำลังเผชิญกับภาวะโลกร้อนหรือ global warming ที่ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรุนแรงและยาวนานมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายของเรามากกว่าที่คิดนะคะและความร้อนเนี่ยส่งผลยังไงต่อร่างกายของเราอย่างแรกเลยเนี่ยเมื่อร่างกายระบายความร้อนไม่ทันเราก็จะเริ่มเห็นอาการตั้งแต่เพลียแดดเราจะมีอาการเหงื่อออกมากตัวเย็นแต่ชื้นปวดศีรษะเวียนศีรษะและคลื่นไส้ซึ่งอันนี้เป็นสัญญาณเตือนว่าต้องพักด่วนเลยนะคะต่อมาหากอาการรุนแรงมากขึ้นจะมีภาวะที่เรียกว่าโรคลมร้อนหรือฮีทสโตรกนะคะโรคเนี้ยสามารถเป็นอันตรายถึงกับชีวิตได้ก็คือมีตัวร้อนจัดเกิน40องศาแต่ว่าไม่มีเหงื่อออกมีเพ้อสับสนหรือหมดสติหากพบใครที่มีอาการเหล่านี้ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลด่วนเลยนะคะแล้วใครเป็นคนที่เราจะต้องดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากความร้อนไม่ได้ทำร้ายทุกคนเท่ากันกลุ่มที่จะต้องระวังมากที่สุดมีดังนี้นะคะ1เลยผู้สูงอายุเนื่องจากกลไกการปรับอุณหภูมิและการหิวน้ำเนี่ยจะช้าลงตามวัยนะคะกลุ่มที่2คือเด็กเล็กเนื่องจากร่างกายเนี่ยเสียน้ำง่ายและยังไม่ได้ระบายความร้อนที่ดีเท่าผู้ใหญ่นะคะกลุ่มที่3ผู้ที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะกลุ่มโรคหัวใจโรคไตและความดันโลหิตสูงกลุ่มสุดท้ายเลยคือผู้ที่ทำงานกลางแจ้งเช่นวินมอเตอร์ไซค์หรือคนงานก่อสร้างนะคะซึ่งกลุ่มนี้เองเนี่ยการดื่มน้ำเมื่อกระหายน้ำก็คงจะไม่พอต้องดื่มหรือจิบเป็นระยะโดยไม่ต้องรอให้กระหายน้ำนะคะแล้วเมื่อเจอคนที่มีอาการโรคลมร้อนหรือฮีทสโตรกจะต้องทำยังไงนะคะหมอมีหลักการง่ายๆคือ1โทร3ทำดังนี้นะคะอย่างแรกเลยรีบโทรแจ้ง1669เพราะนี่คือภาวะฉุกเฉินซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตนะคะทำแรกคือย้ายผู้ป่วยเข้าที่ร่มพาผู้ป่วยเข้านอนหงายในที่เย็นๆและยกเท้าสูงนะคะทำที่2ก็คือคลายเสื้อผ้าถอดเสื้อผ้าที่ไม่จำเป็นออกเพื่อให้ร่างกายเนี่ยระบายความร้อนได้ดีขึ้น3ระบายความร้อนโดยใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดตัวย้อนดูขุมขนและประคบน้ำแข็งที่ซอกคอรักแร้และขาหนีบซึ่งเป็นจุดที่มีเส้นเลือดใหญ่นะคะที่สำคัญคือถ้าผู้ป่วยเนี่ยหมดสติห้ามกรอกน้ำเด็ดขาดเพราะมีโอกาสที่จะสำลักลงปอดเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็จะสามารถช่วยชีวิตคนรอบข้างให้ผ่านพ้นวิกฤตความร้อนนี้ไปได้ค่ะต่อมาหลังจากปฐมพยาบาลไปแล้วเราจะปรับตัวอยู่กับโรคที่ร้อนขึ้นนี้ได้อย่างไรนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าการปรับตัวกับโรคที่ร้อนขึ้นเนี่ยไม่ใช่แค่การเปิดแอร์แต่คือการปรับพฤติกรรมค่ะหมอมีคาถา ง่ายๆ3เลี่ยงดังนี้นะคะเลี่ยงแรกคือเลี่ยงแดดจัดพยายามไม่ออกไปกลางแจ้งในช่วง 10:00 ถึง 4:00 เย็นหากจำเป็นต้องไปจะต้องสวมหมวกปีกกว้างหรือกางร่มนะคะ2เลี่ยงการใส่เสื้อผ้าหนาเลือกผ้าฝ้ายที่ระบายอากาศได้ดีสีอ่อนจะช่วยสะท้อนได้ดีกว่าสีเข้มนะคะ3เลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และน้ำตาลสูงเพราะเครื่องดื่มพวกนี้เนี่ยจะได้ให้ร่างกายขับน้ำออกส่งผลให้ร่างกายเนี่ยขาดน้ำรุนแรงมากขึ้นนะคะซึ่งสิ่งที่หมอกล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกซึ่งเราสามารถป้องกันสุขภาพตัวเราเองง่ายๆนะคะโดยที่ดื่มน้ำบ่อยๆอยู่ในอากาศที่ถ่ายเทและคอยสังเกตอาการคนข้างนะคะหากเราช่วยกันสอดส่องโดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุติดเตียงหรือว่าเด็กเล็กเราก็จะผ่านฤดูร้อนระอุไปได้อย่างปลอดภัยนะคะสุดท้ายนี้ก่อนจากกันหมอจะขอทิ้งคำขวัญสั้นๆนะคะสำหรับเรื่องลมแดดและโรคลมร้อนนะคะก็คือดื่มน้ำบ่อยคลายร้อนไวคลายลมแดดด้วยความห่วงใจจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีค่ะแล้วเจอกันใหม่กับช่วงเมาหมอหมอเมากันนะคะขอบคุณมากค่ะ

0: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: รู้หรือไม่คะว่าไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่แพร่กระจายง่ายและอาจรุนแรงกว่าที่คิดไข้หวัดใหญ่หรืออินฟลูเอนซ่าเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายผ่านละอองฝอยจากการไอจามหรือสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้ออาการสำคัญได้แก่ไข้สูงหนาวสั่นปวดเมื่อยตามตัวไอเจ็บคอและอ่อนเพลียอาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเช่นปอดบวมโดยเฉพาะในเด็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัววิธีการป้องกันตนเองและคนรอบข้างด้วย3วิธีหลักดังนี้ 1. ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลเป็นประจำ 2. ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อป่วยหรือเข้าไปในสถานที่แออัด 3. หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่แออัดหรือชุมชน 4. เมื่อมีอาการควรหยุดพักหยุดทำงานหรือหยุดเรียนและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและหยุดพักจนกว่าอาการจะดีขึ้น 5. กลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปีวัคซีนช่วยลดความรุนแรงของโรคลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์เป็นต้นดูแลตนเองและคนที่คุณรักป้องกันไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันนี้ในการดูแลสุขภาพติดล้างเลี่ยงหยุดและฉีดวัคซีนป้องกันโรคในกลุ่มเสี่ยงทุกปีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422กรมควบคุมโรคตรวจจับเร็วตอบโต้ทันป้องกันได
3: ้โรคฝีดาษวานรหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานรหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดี

0: จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการรักสุขภาพกับสคล6ชลบุรีค่ะคุณผู้ฟังทาง FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะเตือนไปยังผู้ปกครองแล้วก็สถานศึกษาค่ะว่าต้องเฝ้าระวังโรคติดต่อช่วงเปิดเทอมด้วยนะคะก็ย้ำในเรื่องของมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลเพื่อลดเสี่ยงการแพร่ระบาดในเด็กนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดเราคิดถึงช่วงเปิดเทอมเนี่ยเราจะคิดถึงโรคไข้หวัดโรคมือเท้าปากแล้วก็โรคอุจจาระร่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการเปิดเทอมแบบสดใสน้องๆได้ไปโรงเรียนกันแบบไม่มีโรคเราก็ต้องมาช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อป้องกันการเกิดโรคแล้วก็ลดการแพร่ระบาดภายในโรงเรียนด้วยนะคะคุณผู้ฟังอย่างเช่นโรคที่ควรเฝ้าระวังในช่วงเปิดภาคเรียนอย่างที่บอกว่าโรคไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมคะซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อผ่านละอองฝอยจากการไอจามผู้ป่วยมักจะมีไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวไอเจ็บคออ่อนเพลียหากพบว่าเด็กเนี่ยมีอาการป่วยนะคะก็ควรจะหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายดีนะคะเพื่ออะไรเพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อสู่เพื่อนนักเรียนและก็ครูนั่นเองค่ะต่อไปค่ะโรคมือเท้าปากนะคะอันนี้ก็พบมากในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีค่ะซึ่งอาการสำคัญของโรคมือเท้าปากก็คือมีไข้มีแผลในปากแล้วก็มีผื่นหรือว่าตุ่มน้ำใสบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าและลำตัวซึ่งโรคดังกล่าวนี้นะคะสามารถติดต่อได้ผ่านทางน้ำลายน้ำมูกอุจจาระแล้วก็ของเล่นหรือว่าสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจำเป็นต้องดูแลในเรื่องของความสะอาดของห้องเรียนในเรื่องของของเล่นแล้วก็จุดสัมผัสร่วมอย่างสม่ำเสมอค่ะและอีกโรคนะคะที่มักจะพบได้บ่อยในช่วงเปิดเทอมก็คือโรคอุจจาระร่วงค่ะคุณผู้ฟังโรคอุจจาระร่วงเนี่ยเกิดจากอาหารนะคะแล้วก็น้ำที่ไม่สะอาดค่ะซึ่งมักเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียไวรัสหรือว่าพยาธิโดยได้รับเชื้อผ่านการรับประทานอาหารแล้วก็น้ำที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไปค่ะการรับประทานอาหารที่ปรุงไม่สุกหรือว่าสุกๆดิบๆอาหารค้างคืนหากเด็กมีอาการถ่ายอุจจาระเหลวถ่ายเป็นน้ำหรือว่ามีมูกเลือดปนนะคะในบางรายอาจจะมีอาการปวดท้องขึ้นไส้อาเจียนเป็นไข้ปวดศีรษะอ่อนเพลียร่วมด้วยก็ควรจะให้ดื่มสารละลายเกลือแร่หรือที่เรารู้จักกันว่า ORS นั่นเองค่ะเพื่อเป็นการป้องกันภาวะการขาดน้ำและเกลือแร่หากการไม่ดีขึ้นนะคะก็ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะที่จะช่วยกันป้องกันบุตรหลานของท่านนะคะในช่วงของการเปิดเทอมค่ะคุณผู้ฟังเน้นย้ำเลยนะคะปลูกฝังพฤติกรรมสุขอนามัยที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการล้างมือด้วยสบู่ก่อนรับประทานอาหารหรือหลังจากเข้าห้องน้ำนะคะรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ใช้ช้อนกลางส่วนตัวไม่ใช้แก้วน้ำร่วมกันหรือว่าภาชนะร่วมกับผู้อื่นแล้วก็ทำให้น้องๆเนี่ยพักผ่อนเพียงพอด้วยออกกำลังกายสม่ำเสมอก็จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงได้ค่ะก็หมดเวลาของรายการรักสุขภาพกับสคล6ชลบุรีนะคะสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ทาง FM 99.5 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะสามารถติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีหลังข่าวต้นชั่วโมง10 นาฬิกาวันนี้ดิฉันธัญนันท์พร้อมทีมงานกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคระบาดสุขภาพลาคุณฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันพรุ่งนี้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและความร่วมมือภูมิภาค
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกประจำปี2569ณเมืองซูโจวมณฑลเจียงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกในปีนี้ภายใต้หัวข้อเสริมสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกเพื่อความรุ่งเรืองร่วมกันโดยที่ประชุมจะมุ่งขับเคลื่อน3ประเด็นสำคัญได้แก่การส่งเสริมระบบการค้าและเศรษฐกิจที่เปิดกว้างโปร่งใสและคาดการได้การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ไทยจะนำเสนอทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้ยุทธศาสตร์ AI แห่งชาติพร้อมสนับสนุนการไหลเวียนข้อมูลข้ามพรมแดนที่เชื่อถือได้ตลอดจนหารือประเด็นเศรษฐกิจสีเขียวการพัฒนากรอบกำกับดูแล AI และการยกระดับศักยภาพ MSME รวมทั้งเตรียมหารือทวิภาคีกับเศรษฐกิจสำคัญเช่นสาธารณรัฐประชาชนจีนและสิงคโปร์เพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาการค้าระหว่างไทยกับเศรษฐกิจเอเปกมีมูลค่ารวมกว่า 490,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 72.24 ของมูลค่าการค้ารวมของไทยปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: โครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปีนี้เพื่อเตรียมรับมือทั้งภัยแล้งและอุทกภัย
4: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากสภาวะการเอลนินโญที่คาดว่าจะส่งผลให้ฤดูฝนปี2569มีฝนตกน้อยลงเกิดฝนทิ้งช่วงโครงการชลประทานเชียงใหม่สำนักงานชลประทานที่1ได้เร่งเก็บกักน้ำต้นทุนทุกพื้นที่ทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงและหน้าแล้งพร้อมบริหารจัดการน้ำตามข้อมูลเชิงพื้นที่จัดลำดับความสำคัญในการจ่ายน้ำภาคเกษตรควบคู่กับการสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยี CSA มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกระบบ LOT ภาพถ่ายดาวเทียมและ AI เพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์น้ำน้ำไหลหลากและภัยแล้งแบบเชิงลึกเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและสร้างความมั่นคงด้านการเกษตรขณะเดียวกันยังมีระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่าน SMSLINE และรถกระจายเสียงเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลไปวางแผนเพาะปลูกลดความเสียหายเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมถึงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเฉพาะหน้าและต่อยอดสู่การบริหารจัดการน้ำเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
2: จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังญี่ปุ่นในเดือนเมษายนที่ผ่านมาลดลงเหลือเพียง 3,600,000 คนองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ GNTO รายงานว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังญี่ปุ่นในเดือนเมษายนที่ผ่านมาลดลงร้อยละ 5.5 มาอยู่ที่ 3,600,000 คนโดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นชาวเกาหลีใต้รองลงมาคือไต้หวันเวียดนามและสหรัฐ JNTO กล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อพิจารณาจากประเทศและภูมิภาคจำนวนนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางยังลดลงกว่าร้อยละ 21.4 ซึ่งเป็นผลมาจากสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ส่งผลกระทบต่อการสัญจรทางอากาศรวมถึงเที่ยวบินจากยุโรปที่ต้องผ่านตะวันออกกลางมายังญี่ปุ่นน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
7: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาในเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสตึกพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันแนวโน้มความแรงและพื้นที่ของฝนกลุ่มนี้ลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.2 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 63% ส่วนตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศด้วยการเดินเรือประจำวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Nero
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
0: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป
2: เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
3: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
4: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
5: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับก็พบกันเป็นประจำนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณนะฮะผ่านทุกช่องทางสะดวกช่องทางไหนก็รับฟังรับชมกันได้นะครับวันนี้ข่าวแรกนะครับเริ่มกันที่แถลงการสำนักพระราชวังนะครับเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับทรงประชวรฉบับที่7นะครับตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงพระประชวรหมดสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตั้งแต่15ธันวาคม2565นะท่านผู้ชมครับก็เกือบ4ปีแล้วนะครับและทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษานะครับได้รายงานเพิ่มเติมว่าช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับคณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีหรือว่าช่องท้องนะครับและจากการอักเสบนะของพระอันตะคือลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระไตเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปผาสะปอดนะและพระวกะคือไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนาด นะครับรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระไทยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้นะครับส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนะครับสำนักพระราชวัง21พฤษภาคม2569นะครับนี่ก็เป็นแถลงการสำนักพระราชวังนะครับพระอาการประชวรนะของพระองค์พาเพราะงั้นเถอะนะครับก็มีพระอาการนะครับติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับแล้วก็ยังควบคุมไม่ได้พระอาการยังทรุดลงนะครับมีการติดเชื้อที่รุนแรงและควบคุมไม่ได้นะครับนี่คือเริ่มต้นกันที่ข่าวนี้นะครับนอกเหนือจากนี้ครับไปกันที่ข่าวต่อไปนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ในฐานะของฝ่ายเลขานุการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับก็ออกมาชี้แจงนะครับตามที่วันที่19พฤษภาคมครับมีการประชุมของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปภ.ช.นี่แหละนะครับซึ่งการประชุมดังกล่าวเนี่ยก็อย่างที่หลายท่านอาจจะเห็นในข่าวที่ทราบนะครับก็คือมีคณะองคมนตรีในหลายท่านมาร่วมนะในการที่ติดตามสถานการณ์ด้วยว่างั้นเถอะนะครับปภ.เขาก็เลยชี้แจงว่าการประชุมวันนั้นเนี่ยเป็นการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และแนวทางในการรับมือสาธารณภัยของหน่วยงานตามปกติคณะองคมนตรีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในการประชุมเกี่ยวกับเรื่องสาธารณภัยแห่งชาติเนี่ยนะคณะองคมนตรีก็มาสังเกตการแบบเนี้ยตั้งแต่ปี2560ก็คือ9ปีมาแล้วว่างั้นเถอะนะครับเพื่อรับทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติแล้วก็ถ่ายทอดข้อมูลสาธารณภัยที่ท่านองคมนตรีหลายๆท่านเนี่ยก็อดีตก็เป็นข้าราชการเป็นผู้นำประเทศต่างๆของเรานี่แหละนะก็ถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆนะครับให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับทราบแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์นะในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตามอำนาจหน้าที่นะครับพูดง่ายๆก็คือคณะองคมนตรีก็มาสังเกตการนะครับแล้วก็มารับทราบแนวทางการวางแผนป้องกันสาธารณภัยเวลาจะเกิดขึ้นและเวลาเกิดแล้วนี่แนวทางในการเยียวยาดูแลผู้ประสบภัยเนี่ยทำอย่างไรนะท่านมีประสบการณ์ก็มาถ่ายทอดนะครับปภ.คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจะได้รับทราบแล้วไปเป็นแม่แบบในการปฏิบัติตรงไหนดีก็มาใช้ตรงไหนที่ทำแล้วก็แล้วแต่นั่นก็คือเสนอแนะว่างั้นเถอะนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่านี้นะครับวันนี้ก็ ก็ถือว่าสำคัญนะเรื่องของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันแหละนะครับปีไหนฝนตกเยอะมีปัญหาน้ำท่วมเนี่ยก็ต้องมาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่เราทราบนะที่ผ่านมาก็คือที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะซึ่งเกิดน้ำท่วมใหญ่แล้วมีคนเสียชีวิตจำนวนมากขนาดนั้นเนี่ยมันก็ต้องให้ความสำคัญเลยกับคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะเพื่อไม่เกิดเหตุการณ์นี้อีกและปีนี้เขาคิดว่าน่าจะเป็นซูเปอร์เอลนีโญก็คือจะแล้งหนักพอลานินญาก็ตกหนักปีนี้น่าจะแล้งหนักแม้ว่าจะเข้าหน้าฝนหลายคนเห็นเริ่มมีฝนตกนะแต่เขาคาดการณ์ว่าหลังจากนี้ฝนมันจะทิ้งช่วงมันจะตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยไอ้ตรงนี้สำคัญเพราะโดยเฉพาะยิ่งก็คือเกษตรกรนะที่จะได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นก็ต้องมาวางแนวทางในการป้องกันกันนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับคือวันนี้นะครับเรียนท่านผู้ชมนะก็เบรก2ก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวมีทางพี่ๆจากตำรวจ191จะมาร่วมรายการต่อจากเมื่อวานนี้จะได้รับทราบว่าเวลาที่เราเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายเนี่ยเราแจ้ง191ไงวิธีการและจริงๆแล้วเรื่องอะไรบ้างที่โทรแจ้ง191ได้แต่จริงเมื่อวานก็ถ้าเกิดใครฟังอยู่ก็จะทราบว่าจริงทุกวันนี้สารพัดสารเพก็แจ้ง191อยู่แล้วนะครับทุกเรื่องก็ผมก็เพิ่งทราบนะว่าเวลาแบบเจองูเจออะไรขนาดเจอรังผึ้งรังแตนี่ก็แจ้ง191ก็แจ้งหมดก็ดีเหมือนกันนะรถเสียยางแบนเวลาไปเที่ยวไกลก็โทรแจ้ง191เหมือนกันนะครับอย่างน้อยก็ให้191เขาช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยเหลือก็ได้เหมือนกันผมก็เหมือนกันนะครับตอนไปเที่ยวภาคเหนือไปเที่ยวดอยเงี้ยรถเสียขึ้นไม่ได้น็อกเงี้ยก็แจ้ง191ให้เขาคอยช่วยประสานเพราะเราจำเบอร์สายด่วนอื่นไม่ได้หมดหรอกมันเยอะนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเบรก2นะก็จะมาร่วมรายการกันเหมือนเดิมนะครับแต่เบรกแรกวันนี้ไปต่อกันที่ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสวยๆงามๆนะครับเมื่อวานนี้ครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีคุณวิทยาคุณปลื้มนะครับก็ไปเป็นประธานเปิดงาน Pacific Flora นะครับ2026นะครับที่ลานโปรโมชั่นชั้น B นะศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาก็จะจัดไปจนถึงวันที่27พฤษภาคมนะโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีก็ร่วมกับศูนย์การค้าแหละนะครับเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนสนับสนุนเกษตรกรไทยสร้างพื้นที่ความสุขให้กับครอบครัวและประชาชนคือใครไปเที่ยวงานก็จะมีสวนดอกไม้ภายในห้างว่างั้นเถอะนะสวยๆงามๆไปถ่ายรูปไปเซลฟี่ได้เลยนะครับแล้วก็เขาก็มีการให้ผู้ที่มาเที่ยวเนี่ยนะครับได้เรียนรู้เทคนิคแล้วก็แนวทางปลูกพืชอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากกลุ่มพวกยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้วยนะครับอ่ะ20ถึง27พฤษภาคมศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชานะครับใครในพื้นที่ชลบุรีหรือว่าใครที่เสาร์อาทิตย์จะมาเที่ยวชลบุรีก็ลองขับรถเส้นสุขุมวิทแล้วก็แวะเข้าไปดูหน่อยนะกับงานสวยๆงามๆนะเกี่ยวกับเรื่องของดอกไม้ดีครับเวลาไปงานแบบนี้แล้วเขามีเปิดอบรมเกี่ยวกับเรื่องต้นมงต้นไม้เนี่ยเข้าไปเถอะ อย่างผมเนี่ยงานพฤกษาที่ชลบุรีเนี่ยผมไปนั่งอบรมเกี่ยวกับเรื่องบอนไซก็เขาใช้ต้นเข็มมาทำแล้วก็ใช้ลวดดัดเราได้รู้ว่าเทคนิคเวลาเขาดัดบอนไซเนี่ยมันต้องเป็นสามเหลี่ยมนะมันต้องมีเหลี่ยมเนี่ยคือมุมไหนเนี่ยเป็นมุมโชว์เนี่ยต้องเป็นรูปสามเราก็จะได้รู้เทคนิคนะฮะงานไม้แบบนี้ก็น่าสนใจนะครับไปต่อกันที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีครับคุณนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ร่วมกันหลายหน่วยงานเลยนะแล้วก็หมายค้นของเจ้าหน้าที่ของศาลด้วยนะครับไปที่บ้านหลังหนึ่งนะครับเป็นบ้านหรูในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีกับพัทยานั่นแหละนะครับคือเขาแปลสภาพด้านในเนี่ยชั้นล่างเนี่ย เก็บสารเคมีพอชั้นบนเนี่ยทำเป็นห้องแลบเลยนะถามว่าทำอะไรผลิตพอร์ตเคและก็สารตั้งต้นนะครับภายในบ้านก็มีชาวจีนอีกแล้วนะ2คนเช่าไว้แล้วก็มาดัดแปลงสภาพที่สำคัญห่างจากบ้านไปนิดนึงก็เป็นลักษณะเป็นโกดังก็เก็บพวกสารเคมีที่ใช้ทำพอร์ตเคนี่แหละนะ หลายคนที่ไม่ได้ติดตามกันก็มันจะมีบุหรี่ไฟฟ้าพอเขาย่อยมันเล็กลงพกง่ายเรียกเป็นพอตแต่ไอ้พวกพอตเคก็คือเขามีการใส่สารเสพติดเข้าไปเสพแล้วติดอะว่างั้นเถอะคือบุหรี่เนี่ยบุหรี่ไฟฟ้านี่เสพก็ติดแล้วนะอันนี้มันใส่สารเคมีเข้าไปอีกสารเสพติดผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือก่อนหน้านี้ก็จับได้ในพื้นที่บางละมุงเหมือนกันก็เป็นคนจีนเหมือนกันที่ไปเช่าบ้านหรูเลยแล้วก็อันนี้จำนวนมากอันนี้ก็อีกจุดหนึ่งแล้วก็ไปเช่าบ้านเหมือนกันสองชั้นชั้นล่างคือเก็บเป็นถังๆเลยนะสารเคมีนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับแล้วก็ชั้นบนก็ทำเป็นห้องแลบเนี่ยเขามาดัดแปลงอื้อหือนะนี่ก็ตอนนี้จังหวัดชลบุรีเนี่ยเอ็กซเรย์เยอะเลยแหละเนี่ยสำหรับชาวจีนที่มาเช่าบ้านอยู่เนี่ยคือที่เขามาประกอบอาชีพสุจริตก็เยอะนะอันนี้ก็เราก็มาเที่ยวนี่ก็ต้องเราก็ต้อนรับนะโดยเฉพาะมาเที่ยวเนี่ยแต่ที่เข้ามาแล้วทำสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยตอนนี้ก็มีข่าวอย่างต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบกันนะครับไปกันที่เรื่องการบุกทลายบ่อนก็ยังมีอยู่นะครับท่านพันตำรวจเอกณัฐพลผ่องสุขสกุลนะครับผู้กำกับสภ.หนองปลือพร้อมกับกำลังเจ้าหน้าที่แล้วก็ฝ่ายปกครองด้วยนะครับไปบุกทลายบ่อนการพนันบาคาร่าในบ้านพักแห่งที่อำเภอบางละมุงเหมือนเดิมนะของจังหวัดชลบุรีนะครับคือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับข้อมูลว่ามันเป็นบ่อนวิ่งบ่อนวิ่งก็คือว่าเปิดที่นี่แล้วเดี๋ยวก็ไปเปิดโน่เปิดนี่สลับกันไปเวียนกันไปนะเพื่อไม่ให้มาอยู่ที่ไหนนานๆเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะรู้ชาวบ้านจะร้องเรียนอันนี้ก็เลยไปนู่นไปนี่แต่คนในคนที่เป็นนักเล่มก็จะรู้กันอยู่แล้วล่ะว่าไปวิ่งไปที่ไหนบ้างนะครับเขาก็มาลักลอบเปิดนะในพื้นที่นี่แหละนะครับก็คือที่หมู่หนึ่งตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปตรวจสอบจับนี่แหละนะฮะก็พบนักพนันชายหญิงอยู่ในบ้านเนี่ยนะครับกว่า10คนคือแน่นอนนะในบ่อนเนี่ยในบ้านเนี่ยที่เขาเปิดเป็นบ่อนก็ติดตั้งระบบอย่างรัดกุมมีกล้องวงจรปิดนะครับจ้างคนคอยเฝ้าทางเข้าออกคือเวลาเจ้าหน้าที่จะไปจับเนี่ยโอ้โหมันลำบากนะคือเขาก็ปิดมิดชิดกว่าจะเข้าไปในตัวบ้านได้อะไรต่างๆนี่แหละนะครับก็สุดท้ายก็เข้าไปจับได้นะฮะมีนักพนันเนี่ย18รายชาย5หญิง13นะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการเล่นอีกเยอะแยะมากมายจับกลุ่มคนที่เป็นเจ้ามือชื่อว่าเจ๊ติ๋งนะครับเจ๊ติ๋งนะครับบอกว่ามาเปิดเล่นเป็นวันแรกลักษณะบ่อนวิ่งคือย้ายมาจังหวัดใกล้เคียงอันนี้พอไปบอกเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องขยายผลเลยนะว่าย้ายมาจากจังหวัดไหนแล้วจังหวัดที่ย้ายมาเนี่ยพูดง่ายว่าเล่นแบบมาเปิดเนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่ไม่รู้ได้อย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็บอกว่ามาเลือกมาเช่าบ้านภูวิลล่าเพราะอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองพัทยาเงียบสงบเหมาะแก่การเล่นนะครับเช่าวันละ 4,500 ท่านผู้ชมบ้านเนี่ยมาเปิดเป็นบ่อนนะเช่าวันละ 4,500 โอ้โหไม่น้อยนะก็มีนักเล่นทั้งขาจรและขาประจำที่รู้กันอยู่นะครับนี่เจ้าหน้าที่ก็สุดท้ายทลายบ่อนได้นะครับแต่เป็นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เองนะครับท่านภูมิกับสภ.หนองปลือนะครับไปต่อกันที่ตม.ชลบุรีครับช่วงนี้ตม.ชลบุรีก็ขยายผลนะตรวจสอบเอ็กซเรย์ชาวจีนในพื้นที่เหมือนกันนะครับนี่เขาก็ได้ข่าวว่ามีบุคคลต่างด้าวนะครับที่ลักลอบประกอบอาชีพต้องห้ามในพื้นที่ก็คือมาทำงานเป็นนายหน้านะครับแล้วก็ถ่ายคลิปโพสต์ลงวีแชทโปรโมทขายที่ดินในจังหวัดชลบุรีแต่ตัวเองเป็นคนจีนนะครับแต่ว่ามายึดอาชีพเป็นนายหน้าขายที่ดินเจ้าหน้าที่ก็เลยนะไปตรวจสอบนี่แหละนะครับก็พบว่าผู้ต้องหาก็เป็นคนจีนนะชื่อว่านางอันฮันนะครับอายุ43ปีอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับพอเอาตัวมาสอบสวนก็บอกว่าร่วมกับนักลงทุนชาวจีนอีก7คนนะครับมาประกอบอาชีพเป็นนายหน้าขายที่ดินนะในบ้านก็มีสัญญาเช่าซื้อขายดินขายที่ดินเนี่ยจำนวนมากเลยเหมือนกันแล้วเขาเวลาเขาจะวีแชทกลับไปที่ประเทศจีนนะว่าคนจีนคนไหนสนใจจะมาซื้อที่ชลบุรีว่างั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ถูก ดำเนินคดีฮะข้อหาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือสิทธิ์นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีอาชีพที่เขาสงวนไว้สำหรับคนไทยนะเยอะแยะนะครับอย่างน้อยๆทุกวันนี้เวลาในหมู่บ้านมีคนต่างด้าวขี่รถมาขายผลไม้ขายไอติมขายอะไรก็แล้วแต่นะแล้วพอเราจะจ่ายเงินพอสแกนปรากฏว่าเป็นสแกนไปก็จะเห็นเลยว่าคนขายไม่ใช่คนไทยนี่วะก็มีเยอะซึ่งอาชีพเหล่านี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะฮะขายของหน้าร้านที่เกี่ยวกับเก็บเงินโดยตรงอันนี้เขาก็สงวนไว้สำหรับคนไทยอาชีพมักกุเทศก็สงวนไว้คนไทยแล้วอาชีพที่เกี่ยวกับศิลปะเฉพาะของไทยเราเนี่ยอันนี้ก็สงวนเหมือนกันนะครับแต่ก็นี่แหละทุกวันนี้ก็มีคนต่างชาตินะนะครับลักลอบเข้ามาทำแล้วเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยนะกันอีกหนึ่งตอนนะเกี่ยวกับเรื่องศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ครับพักสักครู่ครับ
1: แม่คะฝนตกหนักแล้วหนูจะไปโรงเรียนยังไง
2: ไม่เป็นไรนะลูกใส่เสื้อกันฝนพกร่มเมื่อออกจากบ้านและจำไว้ว่าถ้าเกิดฟ้าร้องหรือฟ้าแลบอย่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือที่โล่งแจ้งและอย่าอยู่ใกล้ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่อาจล้มได้ถ้าต้องอยู่กลางแจ้งรีบเข้าอาคารที่มั่นคงทันทีนะลูก
1: โอเคครับผมจะระวังตัวครับ
2: ดีมากแล้วอย่าลืมเช็คข่าวพยากรณ์อากาศก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะลูก
3: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
4: วิกฤตฝุ่นกลับมาแล้ว PM 2.5 กำลังทำร้ายร่างกายคุณอย่ารอช้านี่คือ3มาตรการด่วนที่คุณต้องทำ 1. ใส่ N95 เสมอปิดปากและจมูกให้แน่นสนิทไม่ใช่แค่หน้ากากผ้า 2. เช็คค่าฝุ่นทุกครั้งถ้าค่าเกินกำหนดห้ามออกกำลังกายกลางแจ้งและจำกัดเวลานอกบ้าน 3. สร้างอากาศบริสุทธิ์ในบ้านด้วยการใช้เครื่องฟอกอากาศและปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดปกป้องปอดคุณให้ทันเวลาทำ3ข้อนี้ให้เป็นนิสัยห่างไกลภัย PM 2.5
5: 191คือสายด่วนเหตุฉุกเฉินสำหรับแจ้งเหตุร้ายแจ้งอุบัติเหตุหรือขอความช่วยเหลือจากตำรวจในเวลาคับขัน
6: ฮัลโหลฮัลโหลอยากรู้ว่าฝนจะตกไหมวันนี้จะซักผ้า
7: ฮัลโหลสั่งพิซซ่าได้ใช่ไหมครับ
8: มีผีหลอกอยู่ที่บ้านอ่ะช่วยมาดูให้หน่อยสิ
7: การกระทำนี้คือการก่อกวนเจ้าหน้าที่อาจทำให้คนอื่นเดือดร้อนได้รับความช่วยเหลือที่ล่าช้า
5: หยุดโทรเล่นโทรแกล้งหรือหลอกเจ้าหน้าที่ตำรวจ191เพราะทุกวินาทีอาจหมายถึงชีวิตของใครบางคน
7: โทรก่อกวนถือว่าเป็นความผิดโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโทรก่อกวนถูกจับปรับจริง
0: สู่คุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับกับผมคณากรประกอบชัยชนะนะครับแล้วก็เหมือนเช่นเคยนะครับเหมือนเมื่อวานนี้นะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191กันหน่อยนะครับวันนี้ครับผมอยู่กับพันตำรวจโทพงพิษณุไทยประสงค์นะครับสารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีหัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสารวัตรครับอ่ะนะครับเมื่อวานนี้ก็อาจจะมีบางส่วนไม่ได้รับทราบรับฟังนะเพราะฉะนั้นปูพื้นก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าในส่วนของนะฮะศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191จังหวัดชลบุรีเนี่ยมีบทบาทภารกิจหน้าที่ยังไงบ้างครับ
9: ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ชลบุรีเนี่ยเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายนะครับทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมลักวิ่งชิงปล้นอุบัติเหตุบุกรุกเพลิงไหม้หมดแล้วก็แม้กระทั่งรถเสียงูเข้าบ้านนะครับหรือรถแบตหมดเราก็รับการช่วยเหลือโดย0191เนี่ยเป็นด่านแรกนะครับแล้วก็เป็นที่พึ่งแรกและเป็นห้องรับแขกของตลอนะครับมีหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรมด้านการรับแจ้งเหตุและช่วยเหลือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ทันท่วงทีครับ
0: ครับพูดง่ายว่าถ้ามีปัญหาไม่รู้เบอร์สายด่วนอะไรก็โทร191ไว้ก่อน
9: ใช่ครับเนื่องจากว่า0191เลขหมายเลข191เนี่ยมติครม.เมื่อปี2561
0: ครับ
9: นะครับลงให้หมายเลข191เป็นหมายเลขด่วนเหตุด่วนแจ้งเหตุด่วนแห่งชาติครับ
0: ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยไอ้191เนี่ยมันใช้เหมือนกันทั่วโลกไหม
9: ไม่ครับ
0: ไม่
9: บางที199บางที919เลขก็จะคล้ายกันครับ
0: แต่ของเราถ้าเป็น199นี่เกี่ยวเรื่องดับเพลิง
9: ดับเพลิงแล้วก็สัตว์เข้าบ้านโดยตรงซึ่งตรงนี้ถ้าเราโทรจะเร็วกว่าหรือ1669อย่างเงี้ยจะเร็วกว่า
0: แต่ถ้าเกิดจำไม่ได้แบบบางคนแบบตาสีตาสาหรือว่าโอ้โหโดนมันเยอะจริงๆก็191ไว้ก่อน
9: ได้ไหมฮะ191หรือว่าอาจจะเป็นนักท่องเที่ยว1155เนี่ยเขาไม่รู้เบอร์โทร191เนี่ยได้หมด
0: อย่างมีเคสแบบแปลกๆเฮ้ยขนาดอย่างนี้คือไม่ได้โทรมาแกล้งนะแต่ว่าเขาเดือดร้อนแล้วโทรมา191มีอะไรแปลกๆไหมท่านสารวัตร
9: เดือดร้อนแล้วโทรมา191ที่แปลกครับ
0: ใช่ในชลบุรีเนี่ยคือนอกเหนือจากงูเข้าบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีไหมแบบนึกไม่ถึงอย่างนี้ก็โทรหาเราเหร
9: อ อ๋อสอนการบ้านเด็กอะไรอย่างเงี้ยถามข้อสอบอย่างเงี้ยมี
0: เหรอฮะ
9: มีครับ
0: เด็กโทรหรือพ่อแม่โทรหรือว่า
9: พ่อแม่โทร
0: ใช่ครับ มันเป็นคำถามเกี่ยวกับตำรวจหรือว่าไงฮะ
9: ผมว่าบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะทดสอบการโทรแล้วเขาก็อาจจะมองมุมมองว่าตำรวจอาจจะรู้แล้วมันโทรฟรีด้วยครับ
0: อ๋อโทรหนึ่งก็หนึ่งโทรฟรีนะ
9: โ
0: ทรฟรีครับอ๋อโทรตำรวจสอนการบ้านให้ลูกว่างั้นเถอะ
9: มี
0: โอ้โหนี่เป็นที่พึ่งจริงๆนะ
9: ปรึกษาปัญหาครอบครัวอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งปรึกษาปัญหาครอบครัวหรือว่าสอบหลงทางเนี่ยคือกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่ค่อยวางสายทำให้เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการรับสายนานทีนี้เพราะฉะนั้นคนที่มีเหตุด่วนสำคัญโทรมาอาจจะต้องรอคิวนาน
0: มีไหมแบบโทรมาเนี่ยคุณตำรวจผัวหนูนี่ไม่กลับบ้านมา2วันเลยช่วยตามหน่อยอย่างงี้มั้ย
9: มีเยอะสามีไม่กลับบ้านปกติเคยชั่วโมงนึงกลับปรากฏว่าตี1ตี2ก็ยังไม่กลับหรือวันนึงไม่กลับเราก็
0: เพลินๆไหลๆ
9: แล้วก็จะตรวจสอบนะสอบถามชื่อนะครับนามสกุลนะครับลักษณะยานพาหนะที่ใช้หมายเลขทะเบียนสีนะครับออกจากที่ไหนไปที่ไหนใช้เส้นทางไหนตรวจสอบอุบัติเหตุตรวจสอบการถูกจับกุมไหมตรวจสอบมีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่ไหนหรือเราตรวจสอบไปทางกู้ภัยบางครั้งตรวจสอบทางตำรวจเนี่ยเรายังไม่ทราบเนื่องจากว่ากู้ภัยเขาไปพบก่อนก็หลายเคสครับที่เสียชีวิตครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าสารพัดสารเพแหละโทรได้เลย191
9: ใช่คร
0: ับโอ้โหทั้งสอนการบ้านก็มีไหนแล้วก็ผมว่าไอ้เรื่องปัญหาครอบครัวนี่น่าจะเยอะ
9: มากครับแย่งบุตรเงี้ยพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเงี้ย
0: โอ้คือถ้าบางคนรู้สึกสงสัยแล้วจริงๆบางกรณีอาจจะต้องจริงๆต้องไปปรึกษาทนายแต่ไม่รู้จะทำไงก็โทรมาปรึกษาตำรวจกับ191ว่างั้นเถอะก็มีเยอะ
9: ใช่ครับเพราะว่าหนึ่งในลักษณะเหตุหรือหัวข้อเหตุของ191ก็คือปรึกษาข้อกฎหมายคือเป็นหน้าที่เลยคร
0: ับ เลยฮะ
9: ใช่ครับต่อแตนเนี่ยคือเป็นหน้าที่เลยสัตว์เข้าบ้านเนี่ยเป็นหัวข้อเลยครับมีประมาณพันกว่าเหตุของเราหน้าที
0: ่โอ้พันกว่าเหตุเลยฮะ
9: ใช่หัวข้อเหตุครับ
0: โอ้โหแล้วก็
9: จมน้ำอนาจาร
0: โอ้ก็คืออย่างน้อยๆเอ๊ะข้างบ้านก็แบบนี้มันเข้าข่ายอนาจารไหมก็โทรมาปรึกษาได้เลย
9: ได้ครับ
0: อ๋อโอ้อันนี้ผมก็เพิ่งทราบนะนึกว่าแค่โทรไปแจ้งคือสารภาพกับท่านผู้ชมท่านบอกว่าเมื่อก่อนนึกว่า191เนี่ยคือจ้างน้องๆเอาซอสคนนอกมาทำแต่ท่านสารวัตรบอกเป็นตำรวจเลย
9: ตำรวจจริง
0: เพราะฉะนั้น โทรมาปรึกษากฎหมายก็ได้เหมือนกันเบื้องต้นว่ากรณีนี้เอ๊ะมันผิดมันถูกยังไงเอออย่างนี้ดีนี่เป็นที่พึ่งจริงๆเลยนะ
9: คือเจ้าหน้าที่ของเราอย่างแรกเราคัดเข้ามาทุกคนต้องมีจิตอาสาเซอร์วิสไมล์มีความตั้งใจความชอบงานด้านบริการที่จะช่วยเหลือประชาชน
0: ครับ
9: เนี่ยมันจะทำได้ดี
0: งานครอบคลุมและจิตบริการแบบนี้เพราะฉะนั้นถั่วเฉลี่ยคนที่โทรมาเนี่ย แต่ละวันแต่ละเดือนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนฮะ
9: ออกเราสายเข้ามากที่สุดในประเทศไทยครับก
0: ็
9: วันละ1,400เฉลี่ยนะครับ1,400กว่าสายต่ออาทิตย์ก็ 2,000 กว่าสายทีนี้เหตุที่มันเยอะมันก็ตามสัดส่วนของประชากรนะครับประชากรจังหวัดชลบุรีก็ประมาณ1,600,000กว่าแฝง1,500,000ครับรวมเป็น300,000กว่าทีนี้นักท่องเที่ยวที่เข้ามามากซึ่งชลบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศก็นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามามันมากเหลือเกินอ
0: ัน
9: นี้คนละส่วนกับประชากรแฝงนะครับ
0: ครับ
9: ก็เลยเหตุก็เลยจำนวนมากครับ
0: ก็เลยมีคนโทรเข้ามาเยอะ
9: เยอะ
0: อำเภอที่โทรมาเยอะสุด
9: จะเป็นอำเภอบางละมุงคร
0: ับ
9: ตำบลหนองปลือ พัทยาเมืองลองลงมาก็สายสุขุมวิทเลียบชายทะเลแสนสุข
0: ศรีราชาอะไรเงี้ยนะแถวนี้นะครับครับแต่สิ่งสำคัญนะที่อยากจะมาย้ำกันก็คือว่าโทรเข้ามาวันละ1,000กว่าสายเนี่ยแต่สารวัตรที่บอกเมื่อวานแล้วก็คือว่าส่วนใหญ่ดันไม่ได้โทรมาเพราะเดือดร้อนแต่เป็นการโทรมาก่อกวนและโทรมาเล่น
9: ใช่ครับ
0: นี่แหละคือปัญหาเลย
9: โทรก่อกวนเนี่ยมันคือต้องชี้แจงก่อนว่าโทรก่อกวนโทรเล่นนะครับโทรถามทางโทรก่อกวนหรือโทรไม่พูดเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งโทรทดสอบการโทร191มันโทรได้จริงไหม
0: โทรติดหรือเปล่ามีคนรับหรือเปล่า
9: เขาก็จะลองโทรมาก็จะเป็นสายโทรไม่พูดซึ่งมีจำนวนมาก
0: พอรับก็คือวาง
9: มันอยู่ในกลุ่ม 80-90% นี
0: ้อ๋อครับก็เลยเยอะมาก
9: ก็เยอะครับ
0: ถ้าท่านผู้ชมคิดดูว่าถ้าเกิดตัวเฉลี่ยว่าโทรมาวันเสาร์อาทิตย์สมมติเสาร์อาทิตย์นะ 2,000 แต่ 80% 90% โทรมาก่อกวนก็คือประมาณ 1,500 ถึง 1,800 อ่ะที่โทรมาก่อกวน
9: ใช
0: ่โอ้โหซึ่งมันก็ทำให้คนที่โทรเข้ามาเพื่อจะมาขอความช่วยเหลือจริงเนี่ยก็อาจจะต้องรอสายนานด้วยเหมือนกัน
9: รอสายเนี่ย1รอสายนาน2รับสายช้าแล้วรอสายนานมันก็นะครับก็ขอแนะนำนะครับสำหรับผู้ที่จะโทรแจ้ง191การโทรก็ควรจะถือสายรอก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบวางสายเนื่องจากจะต้องมีคิวนะครับบางเคสก็อาจจะถ้าผู้แจ้งไม่ทราบสถานที่เกิดเหตุอาจจะต้องใช้เวลานานในการซักถามข้อมูลสำคัญถ้าหากเราได้ข้อมูลสำคัญของเหตุไม่ครบถ้วนเนี่ยเราส่งข้อมูลไปที่สายตรวจสายตรวจทำงานไม่ได้ครับเนื่องจากเขาเข้าสถานที่เกิดเหตุไม่ได้หรือคาดเคลื่อนหรือเสียเวลาเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการซักถามในกรณีที่ไม่ทราบสถานที่เกิดเหตุจริงๆคุณก็ต้องดูใกล้เคียงนะครับโรงเรียนโรงแรมเซเว่นบริษัทโรงงานชื่ออะไรอย่างนี้ก็สามารถช่วยได้ครับแต่เมื่อคุณโทรแล้วคุณไม่ถ้าสายมันหลุดไปจริงๆก็สามารถโทรซ้ำได้โทรศัพท์ก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปที่สายที่ว่างแล้วก็คอยให้บริการครับ
0: ครับซึ่งในส่วนของศูนย์191ชลบุรีเนี่ยมี10คู่สาย
9: มี10คู่สายแต่เราเปิดรองรับปัจจุบันเนี้ย8คู่สายมีเจ้าหน้าที่รับสายเพียง4คู่สายเท่านั้นถือว่าถ้าเทียบกับทั่วประเทศแล้วเรางานเราเยอะมากและหนักมากครับ
0: เปิด4ก็คือมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่4คนน่ะตลอด
9: 4นายเท่านั้นเอง
0: 24ชั่วโมง
9: 24ชั่วโมง
0: สับเปลี่ยนหมุนเวียนแล้วส่วนใหญ่อยากจะส่วนใหญ่คนที่เอาเฉพาะที่แบบเดือดร้อนจริงเขาจะโทรมาช่วงเวลาที่โทรมาพิกๆเป็นช่วงไหนอ่ะ
9: พิกก็ประมาณ 4:30 นโรงเรียนเลิกก
0: ็
9: ส่วนใหญ่รถปัญหาการจราจรว40อุบัติเหตุจราจรรถชนกันมีผู้บาดเจ็บพอช่วงเย็นทานข้าวเสร็จอาจจะมีตั้งวงดื่มสุราช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงทะเลาะวิวาทพอช่วงดึกหน่อยนอนหลับก็ทีนี้เครื่องเสียงดังนอนไม่หลับเปิดเพลงกันดังก็จะเป็นช่วงเกี่ยวกับก่อความเดือดร้อนรำคาญ เพลงเครื่องเสียงดังก่อสร้างเสียงดังหรือรถยนต์เครื่องเสียงดังก็เหมือนกันก็พอหลังจากนั้นก็ไปเที่ยวกันไปเที่ยวคาราโอเกะไปเที่ยวบาร์ออกมาก็เมาสุราเข้ามาทะเลาะวิวาทอีกเป็นห่วงเป็นช่วงครับออกจากขับจากบาร์ก็วาสิอุบัติเหตุอย่างเงี้ยครับ
0: ทะเลาะวิวาทแล้วก็วนกันไปอยู่เงี้ย
9: วนเป็น
10: ครับ
9: ช่วงเช้านี่จะน้อย
0: เพราะว่าแต่ละคนก็ไปทำงานไปเรียนกันว่างั้นเถอะนะ
9: ใช่แปดโมงถึงบ่ายสองเนี่ยตอนสามนี่จะน้อยแต่ช่วงพีคเนี่ยทุ่มครึ่งสองทุ่มถึงสามทุ่มเนี่ยสายไหม้เจ้าหน้าที่นี่เป็นตลาดสดรับสายไม่ทันเลย
0: แต่ถ้าเกิดโทรมาแล้วก็เดือดร้อนจริงเนี่ยโอเคแล้วก็พร้อมจะช่วยเหลือ แต่ถ้าโทรมาแล้วมาก่อกวนเนี่ยโทรมาเล่นเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็มีวิธีรับมือกับคนเหล่านี้ยังไงล่ะฮะหรือว่าแก้ไขยังไง
9: ก็นี่สายก่อกวนนะ
0: ใช่ครับ
9: สายก่อกวนถ้าเป็นเด็กเราก็ไปประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียนเราก็จะทำงานกับโรงเรียนโดยให้ครูอาจารย์เนี่ยโดยฉุกเฉินไม่โทรเล่นนะโทรเล่นเนี่ยทำให้ผู้ถูกโดนปล้นเนี่ยเสียชีวิตได
0: ้
9: เพียงสายเดียวเนี่ยก็ได้เหมือนกัน
0: ครับ
9: เพราะมันเอาปืนจี้เราอยู่เนี่ยหรือว่าแล้วก็ประชาสัมพันธ์กับโรงเรียนโรงงานการประชาสัมพันธ์ตามระเบียบตลอดเขาต้องในสถานที่ที่มีผู้ฟัง50คนขึ้นไปแล้วก็ออกประชาสัมพันธ์และดำเนินการบังคับกฎหมายนะครับก่อกวนก็ตามนะครับตามพ.ร.บ.นะครับตามพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรขึ้นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงนะครับ
0: ครับ
9: มาตรา 35/5 ผู้ใดใช้หรือเรียกหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติโดยไม่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีพฤติกรรมอันเป็นการก่อกวนการปฏิบัติของผู้รับแจ้งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
0: จำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000
9: ใช่ครับ
0: หรือทั้งจำทั้งปรับคือมีโทษนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับอย่านึกว่าเอ้ยโทรเล่นแล้วก็อย่างที่บอกว่าโทรมาแล้วหนึ่งข้าหนึ่งมีคนรับหรือเปล่าที่ไหนได้นะมีความผิดนะและเมื่อวานเนี่ยท่านสารวัตรก็บอกไปแล้วว่ามีเคสที่เพิ่งไปตรวจสอบมาหรือว่าลายนี้เนี่ยโทรมาเป็นหมื่นครั้งแล้ว
9: เป็นหมื่นครั้งความจริงเนี่ยเป็นหมื่นครั้งแล้วก็พอเจ้าหน้าที่มีการรีเซ็ตระบบหรือเครื่องเนี่ยจะมีการยกมันจะเสียอยู่เรื่อย
0: ครับ
9: คือเครื่องมันใช้มานานอายุการใช้งานมานานก็จะมีการมาอัปเดตซอฟต์แวร์อะไรต่างๆข้อมูลในระบบมันก็จะลบออกไปแต่ณปัจจุบันเนี่ยวันที่1ถึงวันเนี้ยก็ประมาณ 4,000 กว่าสาย
0: โอ้โห
9: ถึงมกรานะครับถึงปัจจุบัน

0: และเสียสละจริงๆนะฮะของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีสุดท้ายท่านสารวัตรมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมเกี่ยวกับศูนย์191ครับเชิญครับ
1: การแจ้งเหตุเท็จนะครับโทรเล่นโทรก่อกวนมีความผิดนะครับแล้วก็เป็นการตัดสิทธิ์ผู้ที่เดือดร้อนจริงนะครับทำให้ไม่ได้รับความช่วยเหลือซึ่งอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้ก็ขอฝากตรงนี้ไว้ครับ
0: กับวันนี้ต้องขอบคุณท่านพันตำรวจโทพงพิษณุไทยประสงค์นะฮะสารวัตรกองกับกองกับการนะสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีหัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีมากครับครับครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะ 11:00 นถึง 12:00 นครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วผมและท่านสารวัตรลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: 1คือสายด่วนเหตุฉุกเฉินสำหรับแจ้งเหตุร้ายแจ้งอุบัติเหตุหรือขอความช่วยเหลือจากตำรวจในเวลาคับขัน
1: ฮัลโหลฮัลโหลอยากรู้ว่าฝนจะตกไหมวันนี้จะซักผ้า
2: ฮัลโหลสั่งพิซซ่าได้ใช่ไหมครับ
3: ไม่ผีหลอกอยู่ที่ป้าน่ะช่วยมาดูให้หน่อยสิ
2: การกระทำนี้คือการก่อกวนเจ้าหน้าที่อาจทำให้คนอื่นเดือดร้อนได้รับความช่วยเหลือที่ล่าช้า
0: หยุดโทรเล่นโทรแกล้งหรือหลอกเจ้าหน้าที่ตำรวจ191เพราะทุกวินาทีอาจหมายถึงชีวิตของใครบางคน
2: โทรก่อกวนถือว่าเป็นความผิดโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโทรก่อกวนถูกจับปรับจริง
4: สวัสดีค่ะพ
5: ่
4: อ
5: ฮัลโหลพ่อกำลังกลับบ้านนะคิดถึงลูกมากเลยอีกสักพักก็จะถึงบ้านแล้วล่ะหยุดยาวเนี่ยเราไปเที่ยวด้วยกันนะลูก
4: โอ้ยเซอร์ไพรส์ค่ะพ่อหนูคิดถึงพ่อมากเลยนะคะตอนนี้ออกมารอพ่อหน้าหมู่บ้านแล้วค่ะหนูเห็นพ่อแล้วค่ะเอ๊ะพ่อระวังพ่อทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วย
6: ขอโทษนะน้องพี่ไม่ได้ตั้งใจขอโทษจริง
7: ๆสุราเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ปีใหม่นี้ดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัย
8: แม่ครับทำไมเราต้องล้างมือบ่อยๆด้วยล่ะโรคระบาดมันไม่มีแล้วไม่ใช่เหรอครับแม
9: ่ก็เพราะว่าโรคมันจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไงลูกเราถึงต้องเตรียมตัวไว้เสมอล้างมือกินของร้อนใช้ช้อนกลางแล้วก็ใส่หน้ากากเวลาอยู่ในที่แออัดหรือคนเยอะๆป้องกันเอาไว
8: ้โอ้แบบนี้เราก็จะได้ไม่ป่วยง่ายใช่ไหมครับแม่
9: ใช่เลยครับลูกดูแลตัวเองวันนี้ดีกว่าพรุ่งนี้เราต้องไปนอนรักษาตัวนาจริงไหม
8: จริงครับแม่

0: ล่อยให้คนโกงอยู่เหนือกฎหมายเพราะแผ่นดินนี้เป็นของเราทุกคน
1: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตไม่ยอมไม่เฉยไม่โกง
0: หากพบเห็นการทุจริตแจ้งสายด่วน1205สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.
1: ร่วมกันสร้าง

0: สังคมไทยใสสะอาดโปร่งใสปราศจากคอร์รัปชัน
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรการรถไฟแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเดินหน้าตรวจสารเสพติดเชิงรุกในกลุ่มพนักงานฝ่ายเดินรถล่าสุดพบพนักงานมีผลเป็นบวก2รายสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที
1: รัฐบาลสหรัฐยื่นฟ้องอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรของคิวบาในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุยิงเครื่องบินพลเรือนตกทีมเทควันโดท่ารำภูมิเซ่ไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินในศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์เอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหฤทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและความร่วมมือภูมิภาค
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกประจำปี2569ณเมืองซูโจวมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกในปีนี้ภายใต้หัวข้อเสริมสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกเพื่อความรุ่งเรืองร่วมกันโดยที่ประชุมจะมุ่งขับเคลื่อน3ประเด็นสำคัญได้แก่การส่งเสริมระบบการค้าและเศรษฐกิจที่เปิดกว้างโปร่งใสและคาดการได้การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ไทยจะนำเสนอทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้ยุทธศาสตร์ AI แห่งชาติพร้อมสนับสนุนการไหลเวียนข้อมูลข้ามพรมแดนที่เชื่อถือได้ตลอดจนหารือประเด็นเศรษฐกิจสีเขียวการพัฒนากรอบกำกับดูแล AI การยกระดับศักยภาพ MSME รวมทั้งเตรียมหารือทวิภาคีกับเขตเศรษฐกิจสำคัญอาทิสาธารณรัฐประชาชนจีนและสิงคโปร์เพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนทั้งนี้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือ APECประกอบด้วยสมาชิก21เขตเศรษฐกิจอาทิสหรัฐอเมริการัสเซียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและเวียดนามโดยในปีที่ผ่านมาการค้าระหว่างไทยกับเอเปกมีมูลค่ารวม 494,646 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 72.24 ของมูลค่าการค้าร่วมของไทยปุริมปัตโสภาภาสรายงาน
0: การรถไฟแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเดินหน้าตรวจสารเสพติดเชิงรุกในกลุ่มพนักงานฝ่ายเดินรถล่าสุดสุ่มตรวจ2วันพบพนักงานมีผลเป็นบวก2รายสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีพร้อมส่งสอบวินัยและเข้าสู่กระบวนการบำบัด
3: นายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่ารฟท.เพิ่มความเข้มงวดในมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางผ่านเสมอระดับแยกอโศกดินแดงโดยล่าสุดได้ดำเนินมาตรการตรวจหาสารเสพติดเชิงรุกในพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ผลการตรวจในวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาจากพนักงาน157รายไม่พบสารเสพติดแต่จากการตรวจสอบต่อเนื่องในวันที่20พฤษภาคมจากพนักงาน141รายพบผู้มีผลตรวจสารเสพติดเป็นบวกจำนวน2รายซึ่งหลังทราบผลรฟท.ได้สั่งการให้พนักงานทั้ง2รายหยุดปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทันทีพร้อมส่งตัวให้แพทย์ตรวจยืนยันผลอย่างเป็นทางการและตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการทางวินัยควบคู่ไปกับการส่งตัวเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาตามแนวทางสาธารณสุขทั้งนี้รฟท.จะเดินหน้ามาตรการตรวจเชิงรุกอย่างต่อเนื่องกับพนักงานฝ่ายเดินรถทั่วประเทศโดยจะไม่มีการละเว้นเด็ดขาดเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมเตรียมยกระดับแนวทางองค์กรปลอดยาเสพติดในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถเพื่อสร้างมาตรฐานการทำงานที่เข้มงวดและปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอบรมครูแกนนำนำปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนขับเคลื่อนนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กเพื่อพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลอย่างยั่งยืน
4: นายวิษณุทรัพย์สมบัติรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำด้านการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการประเมินเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคลโดยบูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โดยอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบซูมและถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศโดยนายวิษณุกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ5นโยบายหลักเพื่อพลิกโฉมการศึกษาไทยโดยเฉพาะนโยบายคืนเวลาให้ครูคืนอนาคตให้เด็กที่มุ่งลดภาระงานเอกสารและธุรการเพื่อให้ครูมีเวลาจัดการเรียนรู้และดูแลนักเรียนมากขึ้นการอบรมครั้งนี้จึงมุ่งนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยวิเคราะห์และประเมินผลผู้เรียนเพื่อเพิ่มโอกาสให้ครูพัฒนาการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้อย่างเต็มที่ซึ่งที่ผ่านมาระบบการประเมินผลยังเน้นการวัดเพื่อจัดลำดับคะแนนมากกว่าการพัฒนาผู้เรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดแนวทางใหม่ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคลด้วยเครื่องมือประเมินที่หลากหลายยืดหยุ่นเน้นทักษะการคิดขั้นสูงและรายงานพัฒนาการเรียนรู้เชิงคุณภาพโดยไม่ตัดอันดับผู้เรียนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กระทรวงแรงงานเตรียมเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์ตรงถึงรัฐมนตรีใช้ระบบคล้ายทราฟฟี่ฟองดูเพื่อแก้ปัญหารายงานทุกมิติน
5: ายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนแรงงานส่งตรงถึงรัฐมนตรีภายหลังเป็นประธานการประชุมร่วมคณะทำงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ให้ความสำคัญกับการเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของแรงงานอย่างรวดเร็วพร้อมระบุว่าการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวเพื่อเปิดช่องทางให้แรงงานร้องเรียนปัญหาถึงกระทรวงแรงงานได้โดยตรงหลังพบว่าปัจจุบันมีแรงงานจำนวนมากร้องเรียนผ่านเพจหรือสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งบางกรณีอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลและมีผู้แสวงหาผลประโยชน์จากผู้เดือดร้อนเกิดการซ้ำเติมปัญหาส่วนรูปแบบการดำเนินงานเบื้องต้นจะจัดทำเป็นเว็บไซต์กลางในลักษณะเดียวกับระบบทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาได้สะดวกซึ่งในระหว่างรอพัฒนาระบบได้เปิดช่องทางผ่าน LINE Official ภายใต้ชื่อร้องทุกแรงงาน
6: เมื่อแจกงานไปที่ต้นสังกัดของเขาเนี่ยในเบื้องต้นเราบอกว่าภายใน7วันคุณจะต้องตอบกลับให้เราว่าปัญหานี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเดือดร้อนอย่างเงี้ยมันไปติดขั้นตอนไหนเมื่อเราทราบผลเบื้องต้นว่าไปติดขั้นตอนไหนแล้วเนี่ยเราก็จะตอบกลับไปถึงคนที่ร้องเรียนมาหลังจากนั้นในแต่ละศูนย์ที่สังกัดในแต่ละหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยก็ต้องบอกเหตุผลแล้วก็ต้องบอกขั้นตอนในการดำเนินการว่าสักกี่วันประมาณกี่วันเสร็จแก้ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้เพราะอะไรไม่ได้เพราะอะไรช้าเพราะอะไรอยากให้ผู้ที่ได้ร้องเรียนได้รับคำตอบภายใน15วันอย่างช้านี่เขาต้องรู้ว่าเรื่องของเขามันติดอยู่ตรงไหน
5: โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยด้วยว่าขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานยังเตรียมจัดตั้งทีมแก้ปัญหาแรงงานเชิงรุกที่จะลงพื้นที่ทันทีเมื่อเกิดเหตุหรือได้รับสัญญาณปัญหาแรงงานโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวสำคัญเช่นภูเก็ตพังงาพัทยาและชลบุรีรวมถึงติดตามสถานการณ์แรงงานต่างชาติทั้งในและนอกระบบเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัล Thailand Postmart ดันสินค้า SME และ OTOP ไทยสู่ตลาดโลกพร้อมสั่งบริหารต้นทุนพลังงานสะอาดหนุนองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าการยกระดับศักยภาพองค์กรด้านโลจิสติกและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนจึงได้มอบนโยบายให้ไปรษณีย์ไทยนำเทคโนโลยีมาต่อยอดแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ควบคู่กับการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรเพื่อผลักดันสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นรวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOP ให้สามารถเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้นทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ยังได้มอบแนวทางให้ไปรษณีย์ไทยเร่งบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและความผันผวนของราคาน้ำมันโดยส่งเสริมให้มีการนำพลังงานสะอาดเข้ามาปรับใช้ในระบบการขนส่งซึ่งไปรษณีย์ไทยพร้อมขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายของกระทรวงดีอีโดยจะเร่งผลักดันแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ให้เป็นกลไกหลักในการขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการไทยพร้อมทั้งเดินหน้ายกระดับประสิทธิภาพเครือข่ายการขนส่งและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายบุรุษไปรษณีย์ทั่วประเทศในการสร้างแหล่งรายได้ใหม่เพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้านโลจิสติกของประเทศต่อไป
7: บางครั้งเรื่องที่ดูเล็กๆไม่มีอะไรเช่นการใช้รถหลวงไปธุระส่วนตัวอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำลายความเชื่อมั่น
8: ผมบันแก้วสับเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตัวผมเองนี้สอบสวนวินัยของข้าราชการท้องถิ่นอย่างกรณีการใช้รถเจ้าที่รัฐส่วนใหญ่จะมองเป็นเรื่องเล็กไปทำงานออกนอกพื้นที่นะครับแล้วก็แวะไปธุระส่วนตัวไปรับลูกจากโรงเรียนอย่างเงี้ยคดีปปช.ที่มูลศาลวินิจฉัยว่าเป็นความผิดร้ายแรงทั้งสิ้นครับทั้งทางวินัยทั้งการไล่ออกจากราชการแล้วก็คดียาการกระทำเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นของผลประโยชน์ทับซ้อนเจ้าที่รัฐต้องมีจิตสำนึกแม้มีโอกาสทุจริตต้องไม่ทำ
7: หน้าที่ของรัฐคืองานเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อความสะดวกของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดไทยทั่วโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบหลังสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปีนี้
10: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่12ได้มีมติให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พร้อมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณโดยเห็นชอบให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศ จัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายน2569และเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปีนี้และเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีร่วมกับคณะสงฆ์มีมติให้สวดบทสุทิตาปรมราชินีวรธานคาถาซึ่งเป็นบทที่มหาเถรสมาคมได้มีมติให้สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงรจนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันตลอดเดือนมิถุนายนพร้อมทั้งเผยแพร่บทถวายพระพรชัยมงคลพิเศษนี้ผ่านเว็บไซต์และเพจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมาริชโยรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือโดยส่วนใหญ่แสดงความเป็นห่วงปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน
11: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหลายพื้นที่ซึ่งส.ส.ส่วนใหญ่สะท้อนปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมจากฝนตกหนักในระยะนี้รวมถึงปัญหาการระบายน้ำล่าช้าส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนหลายสายกระทบต่อการเดินทางสัญจรของประชาชนขณะที่บางพื้นที่ยังเผชิญกับปัญหาฝ่ายกั้นแม่น้ำปิงและคลองส่งน้ำชำรุดยังไม่ได้รับการซ่อมแซมเกรงว่าในช่วงฤดูฝนอาจเกิดน้ำหลากและสร้างความเสียหายกับประชาชนในพื้นที่
12: เมื่อถึงฤดูน้ำหลากมีน้ำส่วนเกินที่เก็บไว้ในอ่างมีปริมาณมากเกินต้องมีการระบายน้ำออกลงสู่ลำห้วยดอนเท้าแต่ทางระบายน้ำออกมีขนาดเล็กเกินไปทำให้เกิดน้ำท่วมขังในที่นาเป็นระยะเวลานานหลายเดือน
13: ปัจจุบันคลองโพมินาดำริดหรือว่าคลองร.1ได้รับความเสียหายจำนวนมากเนื่องจากคลองแห่งนี้ครับเป็นที่รองรับเหตุการณ์น้ำท่วมซึ่งมีความยาวกว่า20กิโลและจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการซ่อมบำรุงนี่ก็เหลือเวลา6เดือนแล้วครับท่านประธานจะถึงฤดูฝนใหญ่แต่คลองร.1ยังไม่รับการซ่อมแซมเลยครับและหากปีนี้น้ำท่วมอีกความปลอดภัยของพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ริมคลองร.1จะได้รับผลกระทบ
14: ฝายที่แตกอยู่ช่วงตรงกลางฝายเลยนะประมาณ30ถึง40เมตรในช่วงแตกตรงนี้เพราะนั้นก็อยากจะฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานว่าให้รีบซ่อมแซมฝายกั้นแม่น้ำปิงแห่งนี้โดยเร็วเพราะว่าฝายแห่งนี้นะเป็นฝายที่ทดน้ำเข้าคลองซึ่งคลองหนองขวัญตรงนี้เนี่ยเป็นคลองเส้นหลักที่ผันน้ำเข้าสู่ภาคการเกษตรใน3จังหวัดด้วยกันนะฮะนั่นก็คือกำแพงเพชรไหลผ่านเข้านครสวรรค์และไหลไปที่จังหวัดพิจิตร
11: นอกจากนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้หารือถึงปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรวมถึงปัญหาค่าครองชีพที่กระทบต่อผู้ค้ารายย่อยและประชาชนในหลายพื้นที่วาสนาตระเกตรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้านเพื่อลดความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิ์และเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสให้ความสำคัญกับการยกระดับการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนในยุคดิจิทัลเนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นกุญแจสำคัญที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ข้อมูลด้านอื่นของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในปัจจุบันที่การเข้าถึงเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นไปได้ง่ายจึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานหลัก3ด้านได้แก่การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายและแนวปฏิบัติการยกระดับการกำกับดูแลผู้ควบคุมข้อมูลและการสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กผู้ปกครองและสถาบันการศึกษาพร้อมเปิดช่องทางร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิ์เพื่อบรรเทาผลกระทบและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ขณะเดียวกันสคสยังได้ร่วมมือกับยูนิเซฟประเทศไทยพัฒนาแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเด็กและเยาวชนรวมทั้งมีแผนจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กให้มีมาตรฐานระดับสากล
15: เด็กก็ถือเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งอาจจะเป็นเป้าหมายถูกละเมิดหรืออะไรต่างๆนะครับก็จะได้รับการคุ้มครองแล้วก็มีแนวทางในการดูแลส่วนผู้ปกครองแล้วก็สถาบันการศึกษาต่างๆก็จะมีแนวทางในการที่จะดูแลสามารถที่จะใช้ข้อมูลหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กได้อย่างเหมาะสมแล้วก็มีการป้องกันทั้งเรื่องการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวและมีการป้องกันทั้งเรื่องการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลด้วยนะที่ผ่านมาในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA เรามีความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยดีตลอดมานะครับดังนั้นตรงนี้เห็นว่าการดำเนินการในการคุ้มครองข้อมูลหรือการที่กำหนดแนวทางในการดำเนินการเนี่ยต้องอาศัยสมดุลระหว่างความสะดวกสบายกับความปลอดภัยที่เหมาะสมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่อาศัยความร่วมมือ
1: นอกจากนี้สคสยังเดินหน้าต่อยอดนโยบายรัฐบาลในการป้องกันภัยสังคมและภัยไซเบอร์โดยมุ่งป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนตกไปอยู่ในมือมิจฉาชีพพร้อมยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลในหน่วยงานต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายและส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้ผ่านหลักสูตรอบรมและเครือข่ายวิทยากรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ประชาชนในระยะยาวสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.และกรมชลประทานร่วมกันเพิ่มความแข็งแกร่งการบริหารจัดการน้ำผ่านระบบโครงข่ายน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและรองรับการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจในอนาคต
16: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยช่วงกลางปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนสิงหาคม2570ซึ่งมีความเสี่ยงจะเกิดภาวะฝนน้อยกว่าค่าปกติสทนช.จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักที่สำคัญของประเทศจึงให้กรมชลประทานนำข้อมูลคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า6เดือนจากกรมอุตุนิยมวิทยามาใช้ในการประเมินปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าอ่างเก็บน้ำในพื้นที่พร้อมเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงให้มากที่สุดรวมถึงการวางแผนสูบน้ำคลองสะพานเส้นที่1ไปยังอ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองในปี2569ปริมาณน้ำรวม25ล้านลูกบาศก์เมตรโดยขอให้กรมชลประทานหาแนวทางการสูบน้ำให้ได้เต็มศักยภาพสูงสุดคืออยู่ที่50ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนในพื้นที่ EEC โดยต้องคำนึงไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระดับด้านท้ายน้ำคลองสะพานสำหรับการบริหารจัดการน้ำและเชื่อมโยงโครงข่ายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งมีระบบผันน้ำระหว่างอ่างเก็บน้ำเป็นกลไกสำคัญในการกระจายน้ำไปยังพื้นที่เศรษฐกิจหลัก
17: คือโครงข่ายในน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าถ้าเรามองดูกระแสเป็นฮับที่จะเอาน้ำจากภาคตะวันออกก็คือจากวังตะโหนดหรือจากสถานีสูบน้ำแอกนี้และคลองสะพานแล้วก็ที่กำลังก่อสร้างจุดที่2เพื่อจะเก็บน้ำไปใช้ในพื้นที่อุตสาหกรรมพื้นที่ระยองตรงนี้เองต้องมาดูว่าถ้าเราสูบมาแล้วน้ำในกระแสเยอะก็ไม่มีความจำเป็นต้องสูบเพราะว่าถ้าสูบก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นคือค่ากระแสไฟฟ้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เองกรมชลประทานก็ต้องดูว่าปริมาณฝนที่คาดการจะตกลงในอ่างจะอย่างไรเพื่อให้การสูบเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแต่ผมเรียนว่าในการก่อสร้างอ่างก็จะทำหน้าที่หลายหน้าที่ก็คือในเรื่องของการเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในห่วงฤดูแล้งหรือใช้ในเรื่องภาคอุตสาหกรรมหรือระบบอุปโภคบริโภคในขณะเดียวกันก็เป็นการตัดยอดน้ำที่จะลดผลกระทบด้านท้ายน้ำ
16: เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติย้ำว่าปัจจุบันโครงการพัฒนาคลองลุ่มน้ำวังตะโหนดจังหวัดจันทบุรีได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ3อ่างได้แก่อ่างเก็บน้ำคลองประแกดอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวและอ่างเก็บน้ำคลองพวาใหญ่โดยยังเหลืออ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดเมื่อสร้างแล้วเสร็จครบทั้ง4อ่างจะช่วยสร้างความมั่นใจในการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสไปยังอ่างเก็บน้ำหนองค้ออ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลและอ่างเก็บน้ำบางพระเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาคตะวันออกและรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศได้อย่างยั่งยืน ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: โครงการชลประทานเชียงใหม่ชี้แจงแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปี2569จังหวัดเชียงใหม่เตรียมรับมือทั้งภัยแล้งน้ำท่วมเร่งกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุด
18: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากสภาวะการเอลนินโยที่คาดว่าจะส่งผลให้ฤดูฝนปี2569มีฝนตกน้อยลงเกิดฝนทิ้งช่วงโครงการชลประทานเชียงใหม่สำนักงานชลประทานที่1ได้เร่งเก็บกักน้ำต้นทุนทุกพื้นที่ทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงและหน้าแล้งพร้อมบริหารจัดการน้ำตามข้อมูลเชิงพื้นที่จัดลำดับความสำคัญในการจ่ายน้ำภาคเกษตรควบคู่กับการสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยี CSA มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกระบบ LOT ภาพถ่ายดาวเทียมและ AI เพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์น้ำน้ำไหลหลากและภัยแล้งแบบเชิงลึกเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและสร้างความมั่นคงด้านการเกษตรขณะเดียวกันยังมีระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่าน SMSLine และรถกระจายเสียงเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลไปวางแผนเพาะปลูกลดความเสียหายเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมถึงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเฉพาะหน้าและต่อยอดสู่การบริหารจัดการน้ำเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่ประกาศภัยแล้ง6อำเภอเร่งระดมแจกจ่ายน้ำต่อเนื่องพร้อมสำรวจเยียวยาความเสียหายพื้นที่เกษตรกรรม
19: นายธนวัฒน์เรืองเดชหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยกรณีภัยแล้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวม6อำเภอ19ตำบล177หมู่บ้าน3ชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อน 82,172 คน 34,460 ครัวเรือนได้แก่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์2ตำบล22หมู่บ้านอำเภอปราณบุรี1ตำบล6หมู่บ้านอำเภอทับสะแก4ตำบล38หมู่บ้านอำเภอหัวหิน3ตำบล33หมู่บ้านอำเภอบางสะพาน5ตำบล47หมู่บ้าน3ชุมชนและอำเภอบางสะพานน้อย4ตำบล31หมู่บ้านซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงระดมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยสูบน้ำและแจกจ่ายน้ำให้แก่ครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำและเติมน้ำเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้านปริมาณรวมกว่า534ล้านลิตรส่วนปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่1มีนาคม2569ถึงปัจจุบันจำนวน156เที่ยวบินมีพื้นที่ลุ่มได้รับน้ำเข้าเขื่อนและอ่างเก็บน้ำจำนวน17แห่งขณะที่สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ระหว่างการสำรวจพืชผลการเกษตรที่เสียหายจากภัยแล้งเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยเบื้องต้นมีข้อมูลพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบกว่า 7,100 ไร่และต้องเฝ้าระวังสภาวะฝนทิ้งช่วงที่อาจจะเกิดขึ้นสมิทธ์รัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: จังหวัดพังงายังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเตรียมติดตั้งเครื่องจักรเพื่อช่วยในการระบายน้ำออกจากผิวจราจรในพื้นที่น้ำท่วมขังซ้ำซาก
20: นายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าจังหวัดพังงาร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเทศบาลตำบลคึกคักและอำเภอตะกั่วป่าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่หนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าโดยแผนในการแก้ปัญหาคือการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรในการสูบน้ำและระบายน้ำจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตนำเครื่องจักรมาติดตั้งอีก2เครื่องที่บริเวณวัดพดุงธรรมโพธิวาสและตรงข้างศูนย์การแพทย์เขาหลักพร้อมกันนี้ยังมีการมอบหมายให้แขวงทางหลวงภูเก็ตและทางหลวงตะกั่วป่าสำรวจท่อระบายน้ำที่อาจจะมีดินโคลนให้ไปตรวจสอบและทำการขุดลอกพื้นที่โดยจะมีการทำการขุดลอกปากคลองเพื่อให้น้ำระบายได้ดีขึ้นซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยระบายน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่เขาหลักซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดพังงา
21: ประสานทางปภ.เขต18จังหวัดภูเก็ตนะครับในการที่จะนำเครื่องจักรมาติดตั้งในพื้นที่เขาหลักนะครับรวมทั้งหมด2เครื่องด้วยกันนะครับซึ่งจุดที่จะติดตั้งก็คือหน้าวัดโพธิวาสนะครับแล้วก็ตรงข้างกับศูนย์การแพทย์เขาหลักนะครับเพื่อที่จะระบายน้ำกรณีที่น้ำเอ่อล้น ้ามาในพื้นที่ถนนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการมุ่งหมายให้แขวงทางหลวงภูเก็ตและทางหลวงตะกั่วป่านะครับได้สำรวจตรวจสอบพื้นที่ท่อระบายน้ำต่างๆที่อาจจะมีวัสดุดินโคลนต่างๆอุดตันนะให้ลงไปตรวจสอบแล้วก็ทำการขุดลอกพื้นที่เพื่อให้น้ำได้ระบายได้ดีขึ้น
20: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงายังได้ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ซึ่งจังหวัดพังงามีฝนตกสะสมมากกว่า150มิลลิเมตรและยังมีฝนตกต่อเนื่องซึ่งยังต้องเฝ้าระวังเรื่องดินโคลนถล่มในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาขอให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นฟ้องดำเนินคดีกับนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาวัย94ปีเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐในข้อหามีส่วนเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงเครื่องบินพลเรือนขององค์การผู้ลี้ภัยคิวบาอเมริกันจำนวน2ลำตกเมื่อปี2539ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4รายในจำนวนนี้3รายเป็นพลเมืองสหรัฐด้านรัฐบาลคิวบาออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยื่นฟ้องดำเนินคดีกับอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรโดยระบุว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำอันน่ารังเกียจและเป็นการทำให้ชื่อเสียงซึ่งมีเจตนายั่วยุทางการเมืองพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่คิวบายิงเครื่องบิน2ลำเมื่อปี2539
1: ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยว่ารัฐบาลเกาหลีใต้กำลังติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดหลังมีรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนอาจเดินทางเยือนเกาหลีเหนือภายในสัปดาห์หน้าหรือภายในช่วงปลายเดือนนี้จนถึงต้นเดือนหน้าพร้อมแสดงความหวังว่าจีนจะช่วยเป็นตัวกลางในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนานความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐหารือร่วมกันที่กรุงปักกิ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันเป้าหมายร่วมกันในการผลักดันการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีท่ามกลางกระแสคาดกันว่าจีนอาจเพิ่มบทบาททางการทูตระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือในระยะต่อไป
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากองทุนต่อต้านการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมูลค่า 1,776 ล้านดอลลาร์สหรัฐกำลังเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังพรรคเดโมแครตกล่าวหาว่ากองทุนดังกล่าวอาจถูกใช้เพื่อเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มผู้สนับสนุนทางการเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์ขณะที่นักกฎหมายหลายฝ่ายมองว่าการยื่นฟ้องคัดค้านกองทุนดังกล่าวอาจทำได้เนื่องจากพรรครีพับลิกันยังครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสของสหรัฐทั้งนี้กองทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงยุติคดีความระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับกรมสรรพากรสหรัฐจากกรณีที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังข้อมูลภาษีของเขาถูกเปิดเผยต่อสาธารณะโดยข้อตกลงดังกล่าวยังระบุห้ามหน่วยงานรัฐตรวจสอบภาษีย้อนหลังของประธานาธิบดีทรัมป์ครอบครัวรวมถึงธุรกิจของเขา
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติสนับสนุนความเห็นของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยคะแนนเสียง141ต่อ8ที่ระบุว่าประเทศต่างๆมีพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและรับมือกับภาวะโลกร้อน แม้ว่าความเห็นดังกล่าวจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายโดยตรงแต่คาดว่าจะถูกนำไปใช้อ้างอิงในคดีด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกโดยมติดังกล่าวถูกเสนอขึ้นโดยประเทศวานูอาตูซึ่งเป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคโอชิเนียทั้งนี้สหรัฐซึ่งเป็นประเทศปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ที่สุดในโลกลงมติคัดค้านร่วมกับรัสเซียอิสราเอลอิหร่านและซาอุดีอาระเบียโดยนางแทมมี่บรูซรองเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติกล่าวว่ามติดังกล่าวมีลักษณะผลักดันวาระด้านเชื้อเพลิงฟอสซิลมากเกินไปและไม่มีความจำเป็นที่สหประชาชาติจะต้องดำเนินการเพิ่มเติมในประเด็นนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการโชว์ฟอร์มอดีตแชมป์2สมัยตบเอาชนะนิคาเด็กดินดาอามาตยาปราวติวีจากอินโดนีเซีย21-16ทั้ง2เกมทะลุเข้ารอบ2ไปพบกับคาโลยาน่านันบันโตวาจากบัลการีขณะที่พิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกตบเอาชนะทันวีชามาจากอินเดีย2-0เกม21-10 21-19มาเข้ารอบ2ได้เช่นกันส่วนชายเดี่ยวภคพลเทระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกตบเอาชนะยูแทบินจากเกาหลีใต้23-21 21-12ผ่านเข้ารอบ2ต่อไปขณะที่หญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบีรีนาโสภิตาเวทเลอร์เอาชนะคาโฮโอซาวะกับไมทานาเบะจากญี่ปุ่น2-0เกม21-17 21-19ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคู่จากสหรัฐส่วนคู่ผสมเนชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกและเป็นคู่มือวางอันดับ1แพ้กับภคพลธีรรัศกุลกับซัตวีรีตรัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลก11-5รีไทยเนื่องจากคู่ของเนชาพลกับสุพิศราบาดเจ็บขอถอนตัวทำให้คู่ของภคพลกับซัตวีรีผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปด้านชายคู่พีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีรรัศกุลแพ้กับดาเนียลลุนการ์ดกับเมดเวสเตอร์การ์ดจากเดนมาร์ก0-2เกม17-21และ14-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกอัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยวัย23ปีมืออันดับ6ของรายการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะหลี่ย่าซวนนักขวดสาวไต้หวัน2-0เซต6-4และ6-3อัญชิสาผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างเอมี่จูจากสหรัฐอเมริกาหรือจางกีโอนักขวดเจ้าถิ่นจากเกาหลีใต้ต่อไปศึกเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกรายการ Istaf เซปักตะกร้อ World Cup 2026ที่สนามติติวังสาประเทศมาเลเซียทีมนักขวดลูกพลาสติกหนุ่มไทยเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์3-0เกมประเดิมชัยประเภททีมชุดชายโดยนัด2จะลงสนามพบกับทีมชาติเวียดนามศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์เอเชียวันสุดท้ายทีมภูมิเซ่ไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินจากภูมิเซ่ทีมชายที่มีนักกีฬาจาก9ชาติทีมไทยแชมป์เก่าประกอบด้วยรัตชัยสุธาธนาเขียวไลเลิศรัศิปกรเวชกรปฏิวงชวนท่วงท่าได้อย่างยอดเยี่ยมทำคะแนนได้ 8.970 คะแนนเอาชนะทีมไต้หวันที่ทำได้ 8.890 คะแนนคว้าเหรียญทองป้องกันแชมป์ได้สำเร็จจากนั้นไทยมาได้อีก1เหรียญทองโดยได้จากฟรีสไตล์ทีมผสมรัชพลใยบัวสุวพิศสิริสินรุ่งเรืองอัจฉริยะเกิดแก้วสาริสาไทยทองหลางศศิภาชูผลและวัชรกุลลิ้มจิตรกรโทรีลาผาดผลและเตะหมาทำคะแนนได้ 8.720 คะแนนคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทีมภูมิเซ่ไทยนอกจากนี้ทีมไทยยังได้อีก2เหรียญเงินจากภูมิเซ่ทีมหญิงที่รอบชิงชนะเลิศแพ้ให้กับทีมไต้หวันด้วยคะแนน 8.850 ต่อ 8.930 ได้เหรียญเงินและอีก1เหรียญเงินได้จากฟรีสไตล์คู่ผสมนาวินปินทัสสูจับคู่กับทิตาลีแก้วโอรันวัสุสรุปผลงานทีมภูมิเซ่ไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียจบที่2เหรียญทอง3เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงเท่ากับที่เวียดนามเมื่อ2ปีที่แล้วโดยได้ถ้วยรวมอันดับ2สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยส่งนักชกทีมชาติไทยทั้งทีมชายและทีมหญิงเข้าร่วมศึกมวยสากลรายการ Idoven Box Cup 2026 European Boxing Go Tournament ที่เมืองไอโฮเฟนประเทศเนเธอร์แลนด์ระหว่างวันที่20-27พฤษภาคมเพื่อจะได้ทดสอบฝีมือกับนักชกระดับแนวหน้าจากยุโรปและนานาชาติเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมความแข็งแกร่งทางร่างกายก่อนลุยศึกใหญ่อย่างมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสำหรับทีมชุดนี้นำทัพโดยมาเรโน่กอนซาเลสคอสเม่หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวคิวบาพร้อมด้วยร้อยตีสุบรรณพันโนนส่วนรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยประกอบด้วยนักชกชายรุ่น55กิโลกรัมกลางปีโบขุนทศ รุ่น60กิโลกรัมธนภัสกรกาสีรำและอภิชาติแจ่มดีรุ่น80กิโลกรัมวิรพลจงจอหอฝั่งนักชกหญิงประกอบด้วยรุ่น51กิโลกรัมจุธามาศรักษัตย์รุ่น54กิโลกรัมนัทนิชาจงโปร่งกลางรุ่น60กิโลกรัมธนัญญาสมนึกและรุ่น65กิโลกรัมจันแจ่มสุวรรณเพ็งเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2024สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB ได้การรับรองผลการตรวจโครโมโซมเพศหญิงของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเนชั่นลีก2026ที่ได้เข้ารับการตรวจเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ห้องปฏิบัติการอนุพันธุศาสตร์ศูนย์จีโนมิกสิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งนักตบสาวไทยผลการตรวจผ่านไปได้ด้วยดีเตรียมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสนามที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้นายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาเบลเลียดแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสนุกเกอร์สาวไทยวัย18ปีเจ้าของแชมป์สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลกคนล่าสุดพร้อมควบแชมป์สนุกเกอร์เยาวชนหญิง2สมัยหลังสุดที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยโดยมายสากลเป็นนักสนุกเกอร์หญิงคนไทยคนที่3ที่ก้าวขึ้นเป็นแชมป์โลกต่อจากมิ้งสระบุรีณัชรัตน์วงหาฤทัยมืออันดับ3ของโลกและไปพัชศรีราชาสิริภาพรวันทักคำจันทร์และเป็นนักสนุกเกอร์หญิงคนแรกของโลกที่ได้แชมป์รุ่นใหญ่และรุ่นเยาวชนไปพร้อมกันในปีเดียวพร้อมได้สิทธิ์ไปเล่นอาชีพ2ฤดูกาลและได้สิทธิ์เล่นรายการแชมเปี้ยนออฟแชมเปี้ยน2026อีกด้วยสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียลงโทษปรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นเงินรวม 5,250 เหรียญสหรัฐประมาณ 170,000 บาทจากความผิดที่เกิดขึ้นในเกม ACL Elite รอบ16ทีมนัด2กับเมลเบิร์นซิตี้เมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาสาเหตุมาจากมีนักเตะปราสาทสายฟ้าโดนผู้ตัดสินลงโทษถึง7รายจาก6ใบเหลืองและ1ใบแดงนอกจากนั้นนักเตะบุรีรัมย์ยังกลับมาลงสนามในครึ่งหลังช้าไป1นาที20วินาทีซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบของการแข่งขันหลังการคว้าแชมป์สุดยิ่งใหญ่ของทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลจากผลที่เป็นใจในเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปทำได้แค่เสมอกับบอนมัธ1ประตูต่อ1ในศึกพรีเมียร์ลีกทำให้ลีกสูงสุดของอังกฤษมีสถิติใหม่เกิดขึ้นกับเด็กหนุ่มของทีมโดยแม็กดาวแมนแนวรุกที่ถูกยกย่องว่ามีพรสวรรค์เทียบเท่าลิโอเนลเมสซี่กลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกที่คว้าแชมป์ได้สำเร็จด้วยวัยเพียง16ปี139วันทำลายสถิติเดิมของฟิลโฟเดนที่เคยคว้าแชมป์ลีกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยอายุ17ปี350วันนอกจากนี้ดาวแมนจารึกชื่อของตัวเองในเกมกับเอเวอร์ตันมาแล้วหลังยิงประตูในช่วงท้ายเกม 2-0 ทำให้เขาเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่ทำประตูในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งตอนนั้นมีอายุ16ปีกับอีก73วันศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรีวันที่2ยิงรวมกันถึง52ประตูจาก8คู่โดยชลบุรี FC อดีตแชมป์รายการนี้3สมัยเอาชนะสุวรรณภูมิ FC ไปขาดลอย 15-0 ขณะที่ระยอง FC ก็เอาชนะศรีราชาสตองเกอร์ไปขาดลอยเช่นกัน 12-0 พร้อมผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จส่วนผลคู่อื่นอัสสัมชัญศรีราชาชนะหนองจอกซิตี้ 2-1 จันทบุรี FC ชนะจุดโทษ FC ฮาเลลูยา 7-6 หลังเสมอกันในเวลา 1-1 สโมสรราชนาวีชนะสนามชัยเขตซ็อกเกอร์สกู 4-1ACDC FC ชนะโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 4-2 ศรีราชามาซาเจแปน FC ชนะเยาวชนกองทัพเรือ 2-1 และสโมสรฟุตบอลปลวกแดงชนะจุดโทษมหาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 4-3 หลังเสมอกันในเวลา 2-2 พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่ากวนคำว่ากวนเขียนกอไก่ไม้ตรีวอแหวนนอหนูเป็นภาษาปากมีความหมายว่ากลุ่มคนที่สนิทสนมและร่วมทำกิจกรรมอย่างเดียวกันเป็นประจำแต่เดิมใช้กับการเล่นกอล์ฟเช่นเขาเป็นเพื่อนกลุ่มที่เล่นกอล์ฟกวนเดียวกันต่อมานำคำนี้ไปใช้กับกลุ่มที่เล่นกีฬาชนิดอื่นและกลุ่มเพื่อนที่ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยเช่นเขาออกกำลังกายได้สม่ำเสมอทุกวันเพราะอยู่ในกวนวิ่งที่มีสมาชิกเป็น10คนกวนนี้เหนียวแน่นมากมีสมาชิกที่คบกันมาตั้งแต่เรียนชั้นประถมนัดกินข้าวกันทุกเดือนเข คำว่ากวนอาจใช้ในความหมายเชิงลบได้หากมีจุดประสงค์หรือพฤติกรรมของสมาชิกไปในทางไม่ดีเช่นกวนเหล้ากวนนี้เมื่อไรจะเลิกเสียทีตั้งวงกินเหล้าทีไรเป็นต้องเมาทะเลาะกันทุกที
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 27-30 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 17:12 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อกลับไปทำงานตามระบบ EPS ในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรปศุสัตว์และก่อสร้างผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18-39 ปีทั้งชายและหญิงหากประสงค์กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมต้องเคยทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีค่าธรรมเนียมการสมัครเข้า170บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21พฤษภาคม2569กรมการค้าภายในรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน9อัตราเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงานจำนวน7อัตราและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dit.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25พฤษภาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน58อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน8อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน3อัตรานักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิทยาศาสตร์จำนวน5อัตรานิติกรจำนวน8อัตราและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน40อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน4อัตรานายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานจำนวน75อัตราและนายช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน12อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ddpm.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27พฤษภาคม2569

0: คุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะติดตามได้ทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะทั้งภาพทั้งเสียงวันนี้น้องอ้อพาไปเที่ยวที่ไหนคะ
0: ใกล้ๆกรุงเทพมหานครค่ะที่สุโขทัยใกล้ไหมคะ
1: ไม่ใกล้เท่าไหร่เลย
0: ค่ะพาไปอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยค่ะที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยห่างจากตัวเมืองประมาณ12กิโลเมตรนะคะและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกเมื่อวันที่12ธันวาคม2534ค่ะภายในอุทยานนะคะมีโบราณสถานหลายแห่งเลยไม่ว่าจะเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะกำแพงเมืองสุโขทัยและวัดมหาธาตุซึ่งเป็นวัดสำคัญกลางเมืองมีเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัยค่ะรวมถึงวัดสำคัญอื่นๆด้วยอย่างเช่นวัดชนะสงครามนะคะวัดตระพังเงินวัดสระศรีวัดศรีสวายแล้วก็ศาลตาผาแดงค่ะนอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้และโบราณสถานนอกกำแพงเมืองที่น่าสนใจอย่างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะแหล่งเตาทุเรียงวัดพระพายหลวงนะคะแล้วก็วัดศรีชุมที่ประดิษฐานพระอัจฉนะพระพุทธรูปขนาดใหญ่ชื่อดังของสุโขทัยค่ะส่วนโบราณสถานรอบนอกที่โดดเด่นก็อย่างเช่นวัดช้างรอบนะคะเขื่อนศรีดพงษ์นะคะแล้วก็วัดเชตุพนวัดเจดีย์สี่ห้องวัดสะพานหินวัดช้างล้อมแล้วก็วัดตระพังทองหลางค่ะซึ่งล้วนสะท้อนความรุ่งเรืองด้านศิลปกรรมสถาปัตยกรรมแล้วก็ระบบจัดการน้ำของอาณาจักรสุโขทัยในอดีตได้อย่างงดงามและทรงคุณค่าค่ะส่วนวันที่30ถึง31พฤษภาคมนี้นะคะเขาจะมีงานทางจังหวัดสุโขทัยค่ะก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมจุดแสงไฟและดื่มด่ำกับบรรยากาศแห่งศรัทธาในงานเวียนเทียนตะคันเมืองโบราณเนื่องในวันวิสาขบูชาที่วัดช้างล้อมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแห่งนี้แหละค่ะตั้งแต่เวลา 19:00 น.เป็นต้นไปนะคะโดยมีไฮไลท์สำคัญภายในงานก็คือพิธีเวียนเทียนด้วยตะคันภาชนะดินเผาโบราณที่ใส่น้ำมันจุดไฟตามแบบดั้งเดิมเลยซึ่งก็หมายถึงประทีปนั่นแหละค่ะหรือว่าเครื่องให้แสงสว่างนะคะที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคที่อาณาจักรสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตวรรษที่20ถึง21ค่ะการจุดตะคันบูชาพระรัตนตรัยนี้นะคะจึงเป็นการน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าในอดีตปัจจุบันและอนาคตแสงไฟที่ส่องสว่างเปรียบดังปัญญาที่นำทางชีวิตค่ะเมื่อตะคันนับร้อยดวงจุดเรียงรายท่ามกลางโบราณสถานยามค่ำคืนก็จะเกิดเป็นภาพอันงดงามและศักดิ์สิทธิ์นะคะที่สะท้อนอัตลักษณ์ของเมืองมรดกโลกสุโขทัยได้อย่างลึกซึ้งเป็นโอกาสพิเศษค่ะที่ทุกคนจะได้สัมผัสกับพิธีกรรมที่มีเพียงปีละครั้งแล้วก็จะได้ร่วมสืบสานศรัทธาอันทรงคุณค่านี้ไปด้วยกันค่ะพิเศษเลยนะคะนักท่องเที่ยวที่ไปร่วมงานสามารถลงทะเบียนรับตะคันโบราณฟรีเพื่อร่วมพิธีแต่ว่ามีจำกัดนะคะ300ดวงต่อวันเท่านั้นแล้วก็งานนี้เปิดให้เข้าชมฟรีตลอดทั้งงานเลยค่ะก็ไปกันได้นะคะที่จังหวัดสุโขทัยค่ะ
1: ค่ะเป็นเมืองเก่าแก่เมืองโบราณนะคะเคยไปครั้งหนึ่งที่นั่นก็จะมีมนต์ขลังเนาะอย่างที่ภาพที่ได้เห็นเนี่ยเป็นสถานที่เก่าแก่แล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลาค่ำคืนเนี่ยกลางคืนเนี่ยมีแสงสีเสียงในช่วงวันลอยกระทงอย่างนี้ก็จะสวยเป็นภาพเก่าโบราณที่อยู่ในความทรงจำเนาะว่าบ้านเราเนี่ยมีวัฒนธรรมที่สวยงามนะคะ
0: ก็จะมีการแสดงนะคะยามค่ำคืน
1: สวยมากๆค่ะแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมบ้านเราเนี่ยปีนี้ก็เน้นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์น
0: ะ
1: จัดกิจกรรมอะไรก็มีเรื่องที่น่าประทับใจสำหรับประเทศไทยของเรา
0: ค่ะ
1: แล้วมีอีกเรื่องนึงนะคะที่น่าประทับใจนั่นก็คือองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกนะคะได้มีมติรับรองการประกาศยกย่องเกียรติคุณพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ค่ะรัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติก็ได้ดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569วันพรุ่งนี้นะคะประกอบไปด้วยพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในช่วงเวลา

0: 7นาฬิกาและพิธีสวดพระพุทธมนต์เวลา10นาฬิกาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ
1: ค่ะมาอัปเดตเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันสักนิดนึงนะก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาซึ่งวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดคุยเรื่องของการทำเกษตรนะทุกวันพฤหัสบดีแต่ว่าช่วงนี้ไปฟังเรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัสกันก่อนค่ะเรื่องนี้นะคะคณะรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตค่าครองชีพและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นนะคะซึ่งเริ่มส่งผลต่อราคาสินค้าการใช้จ่ายแล้วก็ส่งผลต่อกำลังซื้อของประชาชนค่ะรัฐบาลก็มุ่งที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายรักษากำลังซื้อรวมไปถึงช่วยพยุงเศรษฐกิจฐานรากไม่ให้ได้รับผลกระทบที่รุนแรงนะคะโครงการนี้ค่ะแบ่งเป็น2ส่วนสำคัญส่วนแรกนะคะก็คือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะรัฐบาลก็ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อดูแลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ13กว่าล้านคนนะคะให้ได้รับสิทธิสวัสดิการต่อเนื่องทั้งค่าใช้จ่ายด้านสินค้าอุปโภคบริโภคค่าเดินทางสาธารณะค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาส่วนลดก๊าซหุงต้มแล้วก็เบี้ยช่วยเหลือคนพิการด้วยพร้อมกับเพิ่มวงเงินช่วยเหลือจากเดิม300บาทต่อเดือนให้เป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนค่ะเป็นระยะเวลา4เดือนนะคะตั้งแต่มิถุนายนไปจนถึงกันยายนปีนี้เพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพและวิกฤตพลังงานค่ะโดยวงเงินที่เหลือในแต่ละเดือนจะไม่สามารถสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้นะคะก็คือใช้แล้วหมดไปเลยแต่ละเดือนก็คือต้องใช้ให้หมดค่ะนอกจากนี้นะคะทางกระทรวงการคลังค่ะจะเร่งเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่พร้อมกับประสานกระทรวงมหาดไทยให้สำรวจประชาชนกลุ่มตกหล่นแล้วก็คนชายขอบนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ตรงตามเป้าหมายมากขึ้นค่ะส่วนที่2นะคะก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะเป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชนทั่วไปและร้านค้ารายย่อยโดยรัฐจะร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในสัดส่วน 60% ค่ะส่วนประชาชนนะคะจ่ายเอง 40%วงเงินช่วยเหลือไม่เกิน200บาทต่อวันแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนค่ะตั้งแต่มิถุนายนไปจนถึงกันยายนนะคะปีนี้เท่านั้นค่ะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะซึ่งโครงการนะคะเปิดลงทะเบียนประชาชนตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกาหรือว่าจนกว่าจะครบ30ล้านคนค่ะผู้มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะคะมีบัตรประชาชนไม่เคยถูกตัดสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งในอดีตก็คือใครที่เคยลงทะเบียนไว้แต่ว่าไม่ได้ไปเปิดใช้ไม่ได้ใช้บริการแบบนี้ก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์ไปนะคะแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับร้านค้าผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ค่ะส่วนร้านค้าใหม่นะคะสามารถสมัครผ่านธนาคารกรุงไทยได้ถึงวันที่31กรกฎาคมปีนี้ประชาชนเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนปีนี้ค่ะ2569แล้วก็สามารถใช้สั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569เป็นต้นไปเลยตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะนอกจากนี้ค่ะโครงการยังช่วยสนับสนุนร้านค้ารายย่อยและ SME ให้มีรายได้ต่อเนื่องพร้อมกับส่งเสริมการใช้ระบบดิจิทัลและ AI ผ่านแอปถุงเงินเพื่อช่วยวิเคราะห์ต้นทุนบริหารสต็อกสินค้ารวมไปถึงการเพิ่มทักษะการค้าสมัยใหม่เพื่อที่จะรองรับการแข่งขันทางเศรษฐกิจได้ในอนาคตด้วย
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆที่จะช่วยลดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในขณะนี้นะคะช่วยพี่น้องประชาชนที่แตกต่างก็คือว่าวงเงินที่ให้เนี่ยเดือนละ 1,000 4เดือนและที่แตกต่างก็คือวงเงินในแต่ละวัน200บาทเนี่ยใช้ไม่หมดไม่ทบในวันถัดไปอ
1: ัน
0: นี้ต้องบริหารการเงินดีๆนะคะแล้วก็สินค้าที่เข้าร่วมก็เน้นหนักเฉพาะเครื่องดื่มอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อ การดำรงชีวิตเท่านั้นจะไม่รวมกลุ่มบริการความงามผ่อนคลายนวดสปาทำเล็บทำผมอันนี้ไม่รวมเพราะว่าอยากจะเน้นหนักเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันมากเลยแต่ไหนก็ไปอัปเดตนะคะแอปพลิเคชันรอนะคะก
1: ็
0: ต้องว่าต้องอัปเดตให้เรียบร้อยก่อนจะลงทะเบียนในวันที่25วันจันนี้แล้ว
1: ค่ะโดยเฉพาะ Android นะคะระบบ Android จะต้องเข้าลองเข้าไปดูใช่ค่ะลองเข้าแอปเป่าตังดูว่าสามารถเข้าได้ไหมถ้าเข้าไม่ได้เขาอาจจะให้อัปเดตเพราะฉะนั้นก็เข้าไปอัปเดตกันก่อนนะคะ
0: ค่ะ
1: 13:15 นค่ะวันนี้พฤหัสบดีอาจารย์ทองธรรมดานะคะก็จะได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรค่ะตอนนี้อาจารย์ทองอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกับอาจารย์กันเลยค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะอาจารย์หนูสุภชรินทร์กับน้องดุลยาวารีเด็ดใจนะคะวันนี้เจอกันนานๆได้เจอกันทีค่ะเป็นยังไงบ้างคะสบายดีนะคะอาจารย์
2: เราสบายดีครับ
0: ค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรมาฝากบ้างคะ
2: ก่อนเองก็ขอประชาสัมพันธ์งานอบรมนะครับวันเสาร์ที่30พฤษภานี้นะครับเราเรียกว่าเปิดอบรมพิเศษนะครับที่เรียกอย่างนี้เพราะว่าเราโดยเฉพาะตัวผมนะคงไม่จัดอบรมภายในปีนี้คงไม่จัดอีกแล้วนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เพราะว่าอายุเยอะแล้วแก่มากแล้วนะครับก็คงจะเป็นงานนี้งานสุดท้ายของปีนี้ปีหน้าว่ากันเรื่องสุขภาพอีกทีสุขภาพไม่ดีก็อาจจะไม่อบรมแล้วนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะแล้วก็งานชื่อว่า1งานสร้างอาชีพนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็เหลือเวลาอีก8วันจะถึงวันอบรมก็คืออบรมวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจจะสมัครค่าลงทะเบียนเนี่ย700บาทนะครับจะมีเรื่องของค่าอาหารค่าเบรกมีต้นไม้แจกให้นะต้นไม้นี่ก็จะมีตั้งแต่ต้นมะนาวเฟนซีนะฮะต้นสะเดาซึ่งเราจะสอนให้เสียบพันธุ์สะเดาลืมแล้งนะครับที่สะเดาที่ออกดอกทุกเดือนนะครับม
1: ี
2: ต้นผักกาดมีต้นมอนนะครับมีต้นเพกาหลากหลายนะครับก็คือพวกนี้เราจะมาสอนเสร็จแล้วท่านเรากลับบ้านไปเลยนะครับแล้วก็ยังมีตำราแจกให้โดยตำราที่ผมเขียนเองเนี่ยอีก2อันไอ้2เล่มนะครับแล้วก็ตำราที่พิพิธภัณฑ์รวบรวมขึ้นมาอีกเล่มนึงทั้งหมด3เล่
1: ม
2: นะครับของที่เขียนเนี่ยมันเกิน700แล้วนะ
0: กี่วันคะอาจารย์
2: วันเดียวครับแต่มุ่งเช้าถึง4โมงเย็นนะครับเรื่องที่จะสอนนะตั้งแต่เรื่องของการเตรียมดินปลูกพืชนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักดินเลยนะครับหรือใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดินที่ปลูกสามารถเอาตัวอย่างดินตัวอย่างน้ำมาให้ผมตรวจให้ได้ที่งานนะครับตรวจให้ฟรีนะครับสอนเรื่องการปรับปรุงบำรุงดินเรื่องการทำปุ๋ยใช้เองนะครับเรื่องการปลูกตั้งแต่ปลูกถึงเก็บผลผลิตนะครับเรื่องการขยายพันธุ์พืชอย่างที่บอกไปในทีนี้นะครับเรื่องการจัดการโรคแมลงทุกอย่างนะไม่ว่าโรคอย่างเงี้ยอาการอย่างเงี้ยเขาเรียกโรคอะไรใช้ยาอะไรแมลงอย่างเงี้ยอาการของพืชอย่างเงี้ยเกิดจากแมลงอะไรใช้ยาอะไรนะครับการทำสมุนไพรใช้เองและที่พิเศษกว่านั้นก็คือเรื่องของการตลาดรอบนี้เรามีการทำการตลาดเกี่ยวกับการส่งออกนะครับโดยเราได้รับเกียรติเรียกท่านชื่อว่าอาจารย์ยุพดีสุภลักษณ์นะครับหรือเราเรียกชื่อเล่นๆว่าอาจารย์เทียบนะครับซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ผมคนหนึ่งนะครับตอนนี้อาจารย์เทียบเนี่ยเขาทำพืชผักผลไม้ในสวนเนี่ยส่งไป EU กับส่งไปยุโรปแล้วก็ต้องการสมาชิกจำนวนมากท่านก็จะมาสอนว่าพืชอะไรที่เราจะส่งไปต่างประเทศได้บ้างการส่งไปต่างประเทศเนี่ยมันจะได้ราคาค่อนข้างสูงนะครับโดยก็จะรวมกลุ่มสมาชิกเนี่ยถ้าใครมีเวลาก็มาเรียนนะครับสมัครได้ที่คุณน้อยนะครับไม่ต้องโทรมาที่ผมนะโทรไปที่คุณน้อย0656405915
0: 0656
2: ห้า หก สี่ ศูนย์ 5915
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: คุณน้อย
2: อีก10กว่าท่านก็จะครบแล้ว
0: ต้องการกี่ท่านนะคะ
2: รับไม่เกิน50
0: ไม่เกิน50ไม่เกิน50
2: พอดีผมไม่ได้ติดต่อคุณน้อยมา 2-3 วันแล้ว 2-3 วันก่อนบอกว่าเหลืออยู่10กว่าท่านตอนนี้น่าจะไม่ถึงแล้วล่ะ
1: จะต้องรีบหน่อยนะคะ
2: ใครสนใจก็โทรไปที่คุณน้อย0656405995นะครับ
1: ค่ะ
2: ยังไม่ทันก็จะไม่ได้เรียนแล้วนะ
1: หมดแล้วนะ
0: อบรมวันนี้เท่าไหร่นะคะอาจารย
2: ์วันเสาร์ที่30นี่ครับ8โมงเช้าถึง4โมงเย็น
0: 8โมงเช้าถึง4โมงเย็น
1: สัปดาห์หน้าแล้วนะคะ
0: เสาร์หน้า
2: สัปดาห์หน้าวันเสาร์หน้านะครับใครสนใจก็รีบหน่อย
0: จ้ะย้ำชื่อโครงการหน่อยค่ะอาจารย์ครับ
2: หนึ่งงานสร้างอาชีพคือเราใช้พื้นที่แค่หนึ่งงานนะครับเราสามารถปลูกพืชแล้วสามารถเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได
1: ้
2: ค่ะคือผมมองว่ายุคนี้เนี่ยการทำเกษตรเนี่ยการทำเยอะไม่ใช่คำตอบ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับอาจจะใช้ว่าใช่คำตอบแต่เป็นคำตอบที่ไม่ใช่ฟังแล้วงงนะครับเพราะว่าการปลูกพืชเยอะๆเนี่ยหวังว่าผลผลิตเยอะๆเราจะค้าขายได้เงินเยอะๆมันไม่ใช่แล้วนาทีนี
1: ้
2: นะครับแล้วโดยเฉพาะพืชเชิงเดี่ยวเนาะไม่ว่าข้าวอ้อยมันยางข้าวโพดนะครับพืชพวกนี้ราคามันถูกกำหนดในตลาดโลกทั้งหมดนะครับฉะนั้นเราก็จะบอกว่าถ้าใครปลูกพืชพวกนี้อยู่เนี่ยให้ลดพื้นที่ปลูกลงนะครับแล้วก็มาปลูกตามแนวที่เราสอนโดยทดลองปลูกแค่1 งานก็คือเทคนิคนตีไร่นะครับ
1: ค่ะ
2: คือประมาณ100ตารางวานะครับซึ่งเราสามารถรับประกันว่าถ้าท่านตามทำตามที่ผมสอนเนี่ยท่านอยู่ได้อย่างแน่นอนครับนะครับลองมาเรียนรู้กันนะครับไม่ต้องทำเยอะฮะแล้วสวก็ทำได้นะครับคือแนวทางผมเนี่ยไม่ใช่ไปทำประเภทหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเป็นลมอยู่ในสวนอย่างนี้ไม่ใช่นะครับหรือเวลาขายเสร็จเนี่ยปรากฏว่ายังไม่พอค่าแรงเสียจ่ายอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วนะครับยุคนี้เนี่ยมันไม่ใช
1: ่
2: นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีพืชต่างๆให้ปลูกประมาณ6อย่างนะครับและอย่างนึงไม่ต้องเยอะอย่างนึง10กว่าต้น8ต้น5ต้นนะครับแล้วพืชที่เราแนะนำเนี่ยเป็นพืชที่ดูแลง่ายโรคแมลงน้อยนะครับแล้วมีรายได้ทั้งปีนะครับนะเราลองมาเรียนรู้กันนะครับ
0: ถือว่าเป็นโครงการที่ดีเนา
1: ะ
0: หนึ่งงานเนี่ยไม่ใหญ่มากไม่น้อยมากเท่าไหร่ก็คือสามารถที่จะปลูกพืชได้แล้วก็พอสอนเรื่องการเตรียมดินแล้วก็เรื่องของการวิเคราะห์ดินตรวจสอบดินและยังจะไปขยายพันธุ์พืชโรคแมลงรักษาโรคแมลงด้วยรวมไปถึงเรื่องของการตลาดนี่สำคัญมากต่อยอดไปถึงเรื่องของรายได้
1: ปลูกแล้วจะเอาไปจำหน่ายที่ไหน
0: ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆและแถมได้ที่ปรึกษาต่อเนื่องด้วยนะคะ
1: ตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่ปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตเลยแบบนี
0: ้
1: ฟังแล้วน่าสนใจ อยากจะไปอบรมด้วยเลยค่ะอาจารย์ อาจารย์คะถ้าไม่มีประสบการณ์เลยไม่เคยที่จะทำเกษตรเลยสามารถไปได้ไหมคะ
2: โอ้ผมมองว่าไม่มีประสบการณ์นี่ดีเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับแก้วเปล่า
1: ค่ะ
2: นะครับมันจะรับได้เต็มที
1: ่
2: นะครับที่น่าห่วงคือพวกที่ประเภทรู้บ้างไม่รู้บ้างโดยเฉพาะรู้มาผิดรู้จากทางคุณ YouTube บ้างทางคุณ Google บ้างอย่างเงี้ยนะคือไปดูคลิปที่เขาสร้างจาก AI บ้างอะไรบ้างแล้วก็ไปเชื่อนะครับพอเรามาสอนให้ก็จะแย้งในใจที่รู้มามันไม่ใช่นะครับอันนี้เราจะต้องเสียเวลามาทำความเข้าใจใหม่
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวนี้ Google YouTube อะไรพวกเนี้ยนะครับใครก็เอาไปลงได้หมดนะครับแล้วพยายามทำให้มันหวือหวาเพื่อจะเอายอดวิวต่าง
1: ๆ
2: นะครับซึ่งบางเรื่องเนี่ยผมก็ไปดูแล้วผมก็นั่งขำคนเดียวนะว่า มันผิดความจริงไปขนาดนี้ก็ยังเอามาลงเหร
1: อ
2: นะฮะเนี่ยแล้วแต่คนอื่นเขาจะรู้อย่างผมไหม
1: ค่ะ
2: น่าห่วงนะครับคนที่ไม่รู้ก็เชื่
0: อ
2: นะครับ
0: ก็เชื่อ
2: เนี่ยมันน่ากลัวนะครับยกตัวอย่างขออนุญาตแล้วกันนะ
1: ค่ะ
2: พอดีเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องการทำสำเนานอกฤดูนะครับผมไปดูในคลิปใน YouTube นะครับเ ขาบอกว่าการทำสะเดานอกฤดูเนี่ยก็คือโดยการที่เราไปรูดใบต้นสะเดาออกให้หมดทั้งต้นเลย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับผมก็นั่งนึกว่าต้นสะเดาต้นหนึ่งเนี่ยน้องๆมะม่วงนะคุณพัดคุณอ้อลองคิดดูว่าน้องๆมะม่วงนี่มันใหญ่ขนาดไหนเนาะแล้วเราจะปีนขึ้นไปรูดใบให้มันออกหมดทั้งต้
3: น
2: ใบ
1: จะตกลงมาขาหักก่อน
3: ไปรูดใบ
2: มันจะเสี่ยงชีวิตเกินไปไหมอันนั้นข้อแรกนะฮะแล้วเขาบอกว่าหลังจากเรารูดใบออกแล้วเนี่ยมันจะแตกใบใหม่พร้อมดอกอันนี้ไม่จริงเลยไม่จริงเลย
3: ไม่จริง
2: ต
3: ้
2: องใช้คำว่าไม่จริงเลย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับถ้ามันจะออกได้กรณีเดียวก็คือคุณไปรูดช่วงเดือนธันวาซึ่งเป็นช่วงที่มันสะสมอาหาร
1: ค่ะ
2: นะครับไอ้ช่วงนั้นเนี่ยมันจะออกตามฤดูกาลอยู่แล้วคุณไม่ต้องรูดนะต้องออก
1: ค่ะ
2: แล้วคุณจะเสี่ยงขึ้นไปรูดทำไมนะครับอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่อ่ะแต่ถ้าคนดูไม่คนที่ไม่มีภูมิความรู้เลยเนี่ยก็จะเชื่อ
1: ค่ะ
2: นะก็เสี่ยงชีวิตขึ้นไปรูดใบมันนะครับแล้วถ้าเป็นสวจะขึ้นไปใหญ่ขนาดไหนผมก็ยังนึกไม่ออกนะครับ
3: อันตราย
2: เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเนาะว่าเราไม่ต้องขึ้นไปรูดใบให้ลำบากเรามีวิธีการที่ดีกว่านั้นครับ
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: ค
0: ่ะเชิญอาจารย์เลยค่ะ
2: ครับเราไม่ต้องพักเบรกเนาะ
0: ไม่ต้องค่ะ
2: จะมันเบรกก่อน
1: ต่อเลยค่ะ
0: แต่ยาวเลยค่ะ
2: ต่อเลยเนา
1: ะ
2: การทำสะเดานอกฤดูเนี่ยนะฮะคือสะเดาเนี่ยมันจะมีสะเดาบ้านนะครับสะเดาบ้านก็คือสะเดาที่ขึ้นอยู่ตามหัวไร่ไถนาทั่วไปนะครับจะออกดอกประมาณเดือนธันวามกรา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มันนี่เป็นฤดูกาลของมันนะครับไม่ต้องไปทำอะไรมันก็ออกนะครับส่วนจะออกเยอะออกน้อยอยู่ที่อากาศหนาวไห
1: ม
2: ครับที่ไหนหนาวเยอะออกเยอะนะครับเนื่องจากการที่มันหนาวเนี่ยมันทำให้เกิดการสะสมนะยิ่งหนาวนานยิ่งออกเยอะนะครับหนาวลึกหนาวนานจะออกดอกเยอะมะม่วงก็เหมือนกันที่ไหนหนาวลึกหนาวนานก็จะออกเยอะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เขาเรียกฤดูกาลของมันนะครับส่วนสะเดาอีกพันธุ์นึงเราเรียกว่าสะเดาทวายนะครับมันมีชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าสะเดาขาวผ่องนะครับสะเดาขาวผ่องเนี่ยเนื่องจากเจ้าของเขาไปจดสิทธิบัตรเรื่องคำว่าสะเดาขาวผ่องนั้นเกษตรกรทั่วไปก็จะเลี่ยงมาใช้คำว่าสะเดาทวายสะเดาทวายก็คือสะเดาที่ออกก่อนฤดูนะครับก็ออกประมาณเดือนตุลานะครับตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภาจะที่ออกต่อเนื่องประมาณ5เดือนไม่ได้ออกทั้งปีนะฮะไม่ได้แปลว่าออกทั้งปีไม่ใช่ไม่ใช่หลายคนไปเข้าใจผิดแค่ออกก่อนเฉยๆนะครับทีนี้ถ้าเราจะทำให้มันออกดอกต่อเนื่องหรือออกดอกติดต่อกันเนี่ยก็คือเราจะต้องมีเทคนิคการใส่ปุ๋ยการจัดการเข้ามาร่วมนะครับอันปุ๋ยที่จะทำให้พืชออกดอกได้เนี่ยก็คือปุ๋ยตัวกลางก็คือตัวฟอสฟอรัสหรือตัว P นะครับมันมี NPK เนา
1: ะ
2: เอ็นก็คือเร่งโตพีคือสร้างดอกเ
1: ค
2: คือขยายผลนะครับนั้นพืชท่านอาหารตัวพีเนี่ยยูฟอสฟอรัสเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดการสะสมและออกดอกได
1: ้
2: นะครับสมมติว่าถ้าเราอยากจะทำสะเดานอกฤดูเดือนนี้นะครับเดือนพฤษภานะครับไม่ใช่เราเริ่มเพิ่มพันจากเดือนนี้นะครับเดือนนี้เราก็หาปุ๋ยที่มีตัวกลางตัวท้ายสูงๆไปใส่ให้มันเช่น8/14/24หรือ12/24/12เขาให้ตัวกลางเยอะๆแล้วมีตัวท้ายด้วยนะครับแล้วเราก็อาจจะใส่สัก2ครั้งห่างกันสัก10-15วันนะครับหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยเราก็ลดน้ำปกติพอเราลดน้ำจนปุ๋ยละลายหมดในครั้งที่2นะครับแล้วให้ทำการงดน้ำเลยอย่าไปลดน้ำมันนะครับถ้าบังเอิญมีฝนตกมาเพราะช่วงนี้จะเริ่มมีฝน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับให้ฉีดช่วยทางใบด้วยปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยเกล็ดก็คือปุ๋ยที่เราไว้ฉีดทางใบโดยเฉพาะนะครับสูตร0/52/3/4 0คือตัวหน้า52ตัวกลางตัวท้ายคือ34
1: ค่ะ
2: 0/52/3/4ฉีดทางใบสัก 7-10 วันครั้งหนึ่งสัก 2-3 ครั้งอยู่ที่ฝนตกเยอะไหมถ้าฝนตกเยอะก็อาจจะเป็น3ครั้ง ถ้าฝนตกไม่เยอะห่างๆครั้งนึงก็อาจจะฉีดสัก2ครั้งก็พอนะครับอัตราใช้ตามฉลากนะครับหลังจากที่เรางดน้ำไปได้สัก10วัน15วันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยที่เราฉีดทางใบช่วยแล้วด้วยนะครับให้เราทำการลิฟใบมันออกแต่ไม่ได้ให้ฟิล์มที่ไปลิฟใบมันออก
0: ต้องไปรูดหมด
2: เราไปซื้อเขาเรียกฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อว่าไทโอยูเรียไทโอยูเรียกิโลละร้อยกว่าบาทเองนะครับกิโลนึงมีใช้ได้เยอะแยะนะคืออาจจะใช้เนี่ยประมาณฉีดต่อน้ำ20ลิตร20ลิตรที่เด็กฉีดได้ตั้งไม่รู้กี่ต้นแล้วนะครับหลังจากฉีดใช้โอเลียผสมยาจับใบไปหน่อยมันจะทำให้ใบเนี่ยร่วงดีนะครับหลังจากเราฉีดไปประมาณ 7-10 วันใบสะเดาจะร่วงหมดนะครับช่วงที่ระวังใบสะเดาร่วงเนี่ยเราก็ลดน้ำให้มันนะหลังจากก่อนหน้านี้เรางดน้ำมันมาช่วงหนึ่งนะครับพอหลังจากที่เราฉีดไปโอเลียไปได้สัก 5-6 วันนะครับเราก็เริ่มลดน้ำให้มันใบมันก็จะร่วงไปเรื่อย
0: ๆ
2: นะครับพอเราลดน้ำครั้งแรกออกวันรุ่งขึ้นเราก็ลดน้ำอีกครั้งแล้วก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอสูตร15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 ะครับหลังจากนั้นมันจะแตกยอดใหม่พร้อมดอกนะครับอ
0: ัน
2: นี้ก็จะเป็นสะเดานอกฤดูนะครับท
0: ี
2: นี้สะเดาปกติแล้วเนี่ยมันจะออกแค่ออกดอกแค่ปลายยอดของกิ่งก็คือกิ่งหนึ่งเนี่ยจะมีดอกอยู่แค่ปลายยอดถ้าเราอยากให้มันออกดอกเยอะให้เราโน้มกิ่งมาขนานกับพื้นนะครับแล้วก็เอาเชือกมัดไว้อย่าให้กิ่งมันตั้งขึ้นให้กิ่งมันนอนลงนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราโน้มกิ่งมันลงเนี่ยมันจะออกดอกตามข้
0: อ
2: จริงๆนี่เนี่ยมีข้อเยอะแยะเลย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ทีนี้มันก็จะออกดอกตามข
0: ้
2: อปัญหาคือพอมันออกเยอะนะครับพอมันออกเยอะเนี่ยดอกมันจะช่อดอกมันจะสั้นแล้วก็เล็ก
1: ค่ะ
0: ค่ะ
2: ถ้าเราอยากให้ช่อดอกมันอ้วนแล้วก็ยาวแล้วก็ใหญ่ด้วยให้เราไปซื้อฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อว่าจิปเบอร์ลาลินจำชื่อไม่ได้จำว่าฮอร์โมนจิ๊บ
0: ฮอร์โมนจิ๊บ
2: นะฮะจิ๊บจิ๊บครับฮอร์โมนจิ๊บนะครับขวดหนึ่งร้อยกว่าบาทร้อยซีซีนะครับเวลาใช้ห้าซีซีนะครับเอาฮอร์โมนจิ๊บช้อนชาหนึ่งนะครับแล้วก็ปุ๋ยยูเรียหนึ่งขีดนะครับน้ำมะพร้าวที่เขาเอาไปพันเอาไปคั้นกะทิมะพร้าวแกงนะครับเอาน้ำมะพร้าวแกงเนี่ย1ลิตรนะครับผสมกับน้ำ20ลิตรแล้วไปฉีดพ่นที่ช่อดอกคิดเนี่ยจะไปยืดช่อให้ยาวฮอร์โมนจากน้ำมะพร้าวเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนชื่อว่าไซโตไคนินจะไปทำให้ดอกอ้วน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ทีนี้ก็จะทั้งยาวทั้งอ้วนนะครับอันนั้นเราก็จะมีดอกประดาขายนะครับก่อนฤดูนะครับแล้วยิ่งถ้าเราอยากให้มันออกเยอะกว่านั้นก็คือเราโน้มกิ่งเสร็จเราคว้านกิ่งซะด้วย
0: คว้าน
2: กิ่งคว้านที่โคนกิ่งนะ
0: ค
2: ว้านแผลเดียวนะโคนกิ่งก่อนจะถึงต้นมันเนี่ยก็โคนกิ่งเนี่ยเราคว้านรอยเดียวนะครับ
0: คว้
2: านเหมือนกับที่เราจะตอนเนี่ยแต่เราคว้านแผลเดียวคว้านในรอบกิ่งมันจะยิ่งออกดอกเยอะ
0: เป็นเพราะอะไรคะ
2: คือไปตัดท่อน้ำเลี้ยงไม่ให้มันส่งกลับนะครับอันนี้มันจะยิ่งออกดอกเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยการทำสะเดาให้ออกดอกเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเราเอาสะเดาถวายเนี่ยมาทำเนี่ยมันจะออกดอกง่ายนะครับขั้นตอนจะน้อยแต่ถ้าเราเอาสะเดาบ้านจะทำให้มันออกดอกเราอาจจะต้องเพิ่มเรื่องของการใส่ปุ๋ยเพิ่มเข้าไปการคว้านกิ่งการโน้มกิ่งอะไรเพิ่มเข้าไปนะครับมันถึงจะออกดอกได้
0: ค่ะอาจารย์ขา
2: ทีนี้ทั้งหมดเนี่ยคืออยากให้ไปลองทำแล้วถ้าไม่เข้าใจโทรมาถามผม
1: ค่ะ
2: หรือถ้ามีเวลาไปเรียนรู้เราจะสอนให้วันเสาร์ที่30นี้เนี่ยอ
0: าจารย์ค่ะหนูมองภาพว่าการโน้มกิ่งลงมาเนี่ยต้องเลือกกิ่งยังไงคะถ้าเกิดไปคว่านมันด้วยเนี่ยมันจะหักง่ายไหมคะ
2: อ๋อเราไม่ได้คว่านลึกนะเราคว่านแค่ผิวเปลือกมัน
0: ค่ะโดยปกติแล้ว
2: น้ำเลี้ยงมันจะอยู่ใต้ผิวเปลือก
0: โดยปกติแล้วก้านสะเดามันจะเหนียวไหมคะ
2: เหนียวครับเหนียวอยู่
0: ใช่ไหมคะมันอาจจะไม่ได้หัก
2: แล้วเราคว่านเนี่ยเราใช้มีดคว่านเนาะ
1: ค
2: ่ะนะครับมีดก็ได้นะฮะหรือกรรไกรสองคมก็ได้นะครับแล้วคนที่เคยตอนเนี่ยก็จะรู้น้ำหนักมือ
0: ก็ต้องเลือกกิ่งที่แบบมีขนาดไหน
2: กิ่งก็คืออายุพอสมควรเนาะไม่ใช่อ่อนจนเป็นเขียวๆเลยมันออกไม่ได้มันยังไม่ออกมันยังเด็กเกินไปนะครับก็คงต้องเป็นกิ่งถ้าภาษาเกษตรเขาเรียกเพสลาดนะครับคือไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปแก่นี่ยังออกได้น
0: ะ
2: แต่ถ้าอ่อนเกินไปนี่ไม่ออกนะครับ
0: อัน
2: นี้ก็เหรอต้องดูด้วยตรงนี้เนา
0: ะ
2: นะครับฉะนั้นเราก็จะไปโน้มไปกิ่งที่อยู่ยอดๆเนาะเพราะกิ่งยอดๆเราจะอ่อนเกินไปแล้วก็โน้มกิ่งที่เราอยู่ชายๆด้านล่างๆโอกาสออกจะเยอะขึ้นครับ
0: อันนี้ก็เป็นวิธีที่อาจารย์แนะนำให้ไปทำสะเดานอกฤดูให้ออกดอกเนาะออกดอกนอกฤดู
1: พอเป็นอะไร
2: ที่นี่พูดไปแต่กี้ทั้งหมดเนี่ยจะมีในหนังสือที่ผมจะแจกให้ในวันที่3นี้เนา
0: ะเป็นตำรา
2: ถ้าจำเนี่ยจำได้ไม่หมดหรอกจดก็ไม่ทันจำก็ไม่หมดถ้าไปทำก็จะมั่ว
0: มันต้องได้ลองทำด้วยค่ะไม่งั้นจะไม่จำเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ใช่แต่ถ้าทำจนชำนาญแล้วไม่ต้องจดมันจำได้เอง
1: ค่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ให้อาจารย์ทองได้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะมาเปิดสายให้ผู้ฟังได้โทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ทองเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ค่
0: ะเตรียมตัวไว
1: ้ค่ะเตรียมโทรเลยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
0: ค่ะ
3: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได
4: ้เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเห็นเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
7: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
6: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
7: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
6: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้า

0: ื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนคลิกเดียวเงินหายกับดักข่าวปลอมทุกวันนี้ข่าวไม่ได้มีแค่ในสื่อหลักหากแต่กระจายอยู่เต็มหน้าฟีดของเราและบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนข่าวอาจเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพโพสต์ไวรัลที่อ้างว่าลงทุนแล้วได้กำไรเร็วรีวิวที่น่าเชื่อถือหรือแม้แต่บทสัมภาษณ์ปลอมทั้งหมดนี้อาจนำไปสู่การหลอกโอนเงินแล้วกลโกงในรูปแบบนี้ทำงานยังไงทำไมหลายคนยังหลงเชื่อและหากตกเป็นเหยื่อแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบกับทนายเกิดผลแก้วเกิดเพราะนี่คือรูปแบบหนึ่งของมิจฉาชีพที่ใช้ข่าวหรือโพสต์ไวรัลเป็นเครื่องมือค่ะ
2: เรื่องการหลอกลวงคนมันเป็นมาหลายสิบปีแล้วเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเปลี่ยนวิธีการแต่พฤติกรรมของมันเนี่ยมันก็ดูคนนั่นแหละครับคือการโฆษณาโดยการหลอกลวงเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือการให้ผลตอบแทนที่เกินจริงผลตอบแทนจะเกินจริงเสมอลงทุน 1,000 บาทได้ 1,500 ภายใน1วันนี้แล้วมันก็ได้จริงเฉพาะครั้งแรกหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ที่หลอกเดิมคือกระบวนการถูกหลอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะมันไม่ได้ครั้งแรกของประเทศไทยนะก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุนอะไรก็แล้วแต่เราหาข้อมูลดีๆมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนการที่จะได้ผลตอบแทนมากมายมหาศาลขนาดนั้นน่ะทำไมมันไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำไมธนาคารก็ไม่ลงทุนเงินที่คุณได้มันเป็นเพียงกลอุบายอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าตกเหยื่อคุณบ่อล่อปลาหลังจากนั้นคุณจะโอนเงินเข้าไปแล้วคุณจะไม่ได้เงินคืนเลยเพราะเขาจะอ้างนู่นอ้างนี่อ้างสารพัดสุดท้ายคุณจะไม่ได้เงินคืนนอกจากคุณจะเสียเงินเพิ่มเพราะที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้น
1: ถ้าเรารู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อสิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่ความเสียใจหากแต่คือคำถามสำคัญว่าเราควรทำอย่างไรต่อทันทีแล้วต้องรีบแค่ไหนเพื่อไม่ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้นยังมีโอกาสได้เงินคืนหรือไม่และกฎหมายจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนในสถานการณ์แบบนี้หลายคนอาจยังสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนหรือกลัวว่าจะสายเกินไปแต่ความจริงแล้วทุกนาทีหลังจากเรารู้ตัวมีความหมายนะคะเพราะการตัดสินใจที่เร็วและถูกต้องอาจเป็นโอกาสเดียวที่จะหยุดความเสียหายและติดตามเงินกลับคืนได
2: ้กฎหมายแค่ไล่จับเป็นเงินที่หลอกเอาไปมันเข้าบัญชีม้าจะได้ครับเสร็จบัญชีม้าก็รับแจ้งเปิดบัญชีรายวันพันสองพันเขาก็รับนะบางคนโดนไปตั้งหลายคดีก็ไม่มีทางสู้ด้วยบางคนก็อยู่ในคุกแล้วกฎหมายก็แค่การจับการเก็บการแก้ปัญหาแต่ไม่สามารถป้องกันอะไรให้ใครได้แต่มิจฉาชีพมันเปลี่ยนหน้าทุกวันเราเองก็ต้องพึ่งตัวเองระมัดระวังตัวเองนะครับอย่าไปคาดหวังกับกฎหมายเพราะกฎหมายบางทีก็ตามหลังโจรเยอะครับ
1: ข่าวลวงวันนี้มาในรูปแบบของโอกาสจากโพสต์ไวรัลที่ดูน่าเชื่อถือสู่กลโกงที่ทำให้หลายคนสูญเงินโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพใช้ทั้งความโลภและความกลัวพลาดโอกาสเป็นเครื่องมือเมื่อพลาดแล้วต้องตั้งสติและลงมือดำเนินการให้เร็วที่สุดต้องแจ้งธนาคารเก็บหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายทันทีแม้กฎหมายเอาผิดได้แต่การได้เงินคืนไม่ง่ายเสมอไปดังนั้นก่อนจะเชื่อคลิกหรือโอนเงินขอให้หยุดคิดสักนิดเพราะสิ่งที่ดูเหมือนโอกาสอาจเป็นกับดักที่ต้องจ่ายด้วยเงินทั้งชีวิต
3: ค่ะ 13:42 นาทีกับทั่วที่ถิ่นไทยช่วงที่2พูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดานะคะเกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดท่านอยู่ในสายแล้วนะคะยังคงพูดคุยกันอาจารย์ขาวันนี้มีคำถามทาง Facebook Live มาคุยเรื่องขั้นกิ่งเนี่ยเขาถามค่ะคุณพิสมัยถามมาว่าถ้าขั้นกิ่งแล้วขั้นหม่อนได้ไหมคะจะออกดอกแบบที่ออกสะเดาออกดอกหรือเปล่า
4: ทำแบบสะเดาเลย
3: นะ ได้ไหมอาจารย
5: ์ได้ครับ
4: ได้ด้วย
5: ต้องทำให้ครบกระบวนการด้วยเนาะ
4: ค่ะ
5: คือหม่อนก็จะคล้ายๆสะเดาเวลาที่เราจะให้ออกดอกหนึ่งก็คือใส่ปุ๋ยสะสมก่อนนะครับแต่ที่4สองก็คือหลังจากสะสมแล้วเนี่ยเราจะขั้นกิ่งแล้วก็รูดใบออกให้หมดครับแล้วก็ตัดปลายยอดออกด้วยถ้าไม่โน้มกิ่งนะครับแต่ถ้าโน้มกิ่งก็ไม่ต้องตัดปลายก็ได้รูปใบออกให้หมดนะทั้งกิ่งไหนที่เราขั้นกิ่งเนี้ยจะออกดอกเยอะกว่ากิ่งที่เราไม่ขั้นครับ
3: ค่ะ
5: ครับผม
3: แต่ว่าโน้มกิ่งมาแล้วขั้นกิ่งแล้วยังไงก็ต้องใส่ปุ๋ยใส่เพิ่มใช่ไหมคะฮอร์โมน
5: ก่อนนะมันถึงจะออกดอกเยอะแต่ถ้าไม่ใส่เลย
3: ค่ะ
5: น ะครับก็จะออกแต่ออกไม่เยอะครับ
4: ค่ะค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะโทรเข้ามาได้ค่ะ02-276-9718 02-276-9718
3: ค่ะ
4: โทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรกับอาจารย์ทองกันนะคะ
3: มีสายเข้ามาแล้วนะคะพระอาจารย์มงคลค่ะนมัสการครับพระคุณเจ้าน
4: มัสการค่ะ
6: เจริญพรเจริญพร
3: ค่ะ
6: อาจารย์ทองเชิญโยมไปก็ส่งทั้งสองสองนะ
3: ค่ะ
5: เจริญนมัสการครับ
6: เจริญพรคือผมติดตามมาประจำมาหลายปีสิบกว่าปีแล้วนะเรื่องธรรมะรายการนี้ก็ฟังแต่ชัดหนักเป็นเล่นไอ้บอลโลนอะไรเนี่ยก็ฟังมาตลอดโยมโยมให้ทำให้ซื้อให้ถูกสงสารเขาบางทีสักข้อปีโหก็อยู่เพื่อใช้มูลเท่าสอบพยมบอกยมให้เขาสงสารนะก็เดียวฝรั่งก็ชุดทันก็หลายหลายพันหลายปล่อยทันอยู่แท้แล้วก็บอกแล้วก็เรื่อยไปอยู่ที่ไอ้ให้เพื่อไอ้เพื่อคนต้องหิวปีที่ประภาษาผ่านมานี่ก็เขาสั่งมา 2,000 หัวมะกรูดน้องตาก็จ่ายก็ปลูกให้ยมปลูกแล้วก็ไปเรื่อยๆน้องตานะเสริมยมปลูกอยากให้อยากให้สวนเนี่ยที่นะทำเสริมเดียวเชิงเดียวสวนให้เป็นผู้ชนะอาจจะฟองยมฟองนะสอนเข้าไปเนี่ยสงสารเขาจะให้ปลูกไอ้ปลาดุกปลากระไอ้พวกต้องอาศัยที่หวานปลูกให้ลูกพี่จ้ะเราสนับแรกไปก่อนโอ้ยถูกขายสถานที่เนี้ยขี่ไรไปคนก็ซื้อมาถูกนะแล้วก็ช่วยเขาทำนี่ครับผู้สารเขาทำข้าวสารคน
4: พระอาจารย์คะขออนุญาตค่ะพระอาจารย์คะมีเสียงสะท้อนนะคะมีเสียงสะท้อนพระอาจารย
3: ์ปิดวิทยุหรือยังคะ
6: ปิดแล้วล่ะปิดแล้วนะไม่มีวิทยุเลย
3: ค่ะ
6: พระอาจารย์ประจําภาคมีหนังสืออาจารย์พอมานะขอถามนะ
3: พระอาจารย์จะถามอะไรนะคะ
6: ทำไมลูกตาก็ได้ยินร้อนเหมือนกันนั่นเองนะโทรศัพท์เนี่ย
3: เสียงไม่ค่อยได้ยินจะยินไม่ชัดค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์จะถามอะไรนะคะ
5: ว่าหรอครับฟังไม่จับใจฟังไม่ได้เลย
3: พระอาจารย์จะถามอะไรนะคะย้ำอีกทีนึงค่ะ
6: คือถามว่าอยากให้หนังสือของอาจารย์ทองเนี่ยมีขายที่ไหนเนี่ยสั่งซื้อที่ไหนก็ได
3: ้พระอาจารย์อยู่ยโสธรค่ะ
4: อาจารย์บอกว่าอยากได้หนังสือของอาจารย์ทอง
5: คือต้องรอหลังงานก่อนนะครับพระคุณเจ้าครับคือหลังจากงานไปแล้วเนี่ยถ้ามันมีเหลือโทรมาหาผมเนาะเดี๋ยวผมจะส่งไปให้แต่ถ้าหลังช่วงงานคนมาอบรมเยอะแล้วหนังสือมันหมดอันนี้ก็คือหมด
4: เดี๋ยวรอหลังวันที่30พฤษภาคมได้ไหมคะพระอาจารย
3: ์ค่ะพระอาจารย์คะยังอยู่ไหมคะเดี๋ยวรอ
4: วันที่30เนาะหลัง30พฤษภา
3: คม
4: หลังจากที่อาจารย์ทอง
5: ติดไปแล้ว
4: ค่ะ
5: คร
4: ับ ค่ะสายหลุดไปแล้วนะคะค่ะถ้าพระอาจารย์ฟังอยู่นะคะก็อาจารย์ทองบอกว่า
3: จะให้เบอร์ไว้ได้ไหมคะ
4: ถ้าอย่าง
3: น
4: ี
5: ้ครับก็เบอร์ผม0611242859 0611242859นะครับครับผม
3: ค่ะยังไงก็พระอาจารย์ต้องรอหลังงานอบรมเรียบร้อยก่อนนะคะ
4: ค่ะ
3: ค่ะ
4: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบค่ะท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ทองเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรที่เบอร์02-276-9718ค่ะ02-276-9718ค่ะตอนนี้สายยังว่างอยู่นะคะ
3: มีคำถามมา
4: ค่ะ
3: ค่ะ
4: คุณปรีชานะคะถามอาจารย์ว่าข้าวไม่ค่อยกินปุ๋ย
3: เป็นยังไงไม่ร
4: ู้สาเหตุเกิดจากอะไรครับจากศรีสะเกดค่ะ
5: มันน่าจะยังไม่หิวนะ
4: ถึงไม่กินเนาะ
3: ใช่จริงเลย
4: ป้อนแล้วไม่กิน
5: นะครับอ๋อไม่ใช่พูดเล่นเนาะ
3: นะครับเป็นเพราะอะไรไม่กินปุ๋ย
5: ปกติของพืชเนี่ยมันจะต้องกินปุ๋ยนะครับทีนี้มันไม่กินเนี่ยมันเกิดจากหลายสาเหตุหนึ่งเช่นสภาพอากาศร้อนจัดหนาวจัดหรืออากาศแปรปรวนเช่นมีทั้งร้อนทั้งหนาวสลับกับฝนอย่างเงี้ยนะครับคือพืชมันก็จะปรับตัวไม่ทันเหมือนกับสิ่งมีชีวิตทั่วไปนะครับก็เลยทำให้การอยากกินอาหารลดลงอันนั้นก็ส่วนหนึ่ง นะครับถ้ากรณีที่อากาศแปรปรวนอย่างเงี้ยเขาให้ฉีดด้วยซิงค์หรือสังกะสีแต่แปลเป็นไทยนะฮะไม่ใช่ไปซื้อสังกะสีที่เป็นแผ่นมานะ
4: ค
5: ่ะไปซื้อเขาเรียกทานอาหารเสริมเนา
3: ะ
5: ที่เขาซื้อว่าซิงค์นะครับเราก็เอามาฉีดนะครับก็จะช่วยกระตุ้นทำให้พืชเนี่ยกลับมากินอาหารได้ปกติ
3: อ
5: ีกอันหนึ่งก็คือดินเป็นกรดจัดนะครับโดยเฉพาะแถวซีสเกตเนี่ยดินเป็นกรดนะครับนั้นเกษตรกรไม่เคยปรับปูนเลยนะครับงั้นผมพยายามบอกว่าปูนมาหว่านสักปีนึงสัก 1-2 ปีให้หว่านปูนสักครั้งนึงประมาณ100กิโลต่อไร
3: ่
5: นะครับจะไปช่วยลดความเป็นกรดนะครับก็จะทำให้ปุ๋ยที่ตกค้างในดินเนี่ยที่ข้าวมันไม่กินหรือพืชต่างๆมันไม่กินเนี่ยมันกลับมากินได้ปกตินะครับ
3: อัน
5: ที
3: ่
5: สามก็คือเกิดจากดินที่มันแน่นเกินไปทำให้พืชเนี่ยหายใจไม่ได้รากพืชหายใจไม่ได้พอมันหายใจไม่ได้เนี่ยมันจะไม่เกิดพลังงานที่จะไปดูดปุ๋ยนะครับโดยเฉพาะนาที่เผาต่อตังนะครับคือไม่มีอินทรีย์วัตถุในดินเนี่ยทำให้ดินแน่นแล้วก็ทำให้พืชหายใจได้น้อยก็จะกินอาหารได้น้อยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือกรณีที่น้ำขังแช่นานเกินไปนะครับอันนี้ก็จะช่วยจะไปทำให้ต้นข้าวเนี่ยกินอาหารได้น้อยลงด
4: ัง
5: นั้นถ้าอยากจะให้กินอาหารได้มากก็คือต้องระบายน้ำออกให้เหลือน้อยๆ นะครับโดยเฉพาะเวลาใส่ปุ๋ยให้ข้าวเนี่ยผมบอกว่าต้องระบายน้ำให้เหลือประมาณหลังฝ่าเท้า
3: ค
5: ือถ้าชาวบ้านก็เรียกว่าขุกคลิก
3: ค
5: ่
3: ะ
5: นะบางคนเนี่ยน้ำถึงเข่าก็เอาปุ๋ยไปใส
3: ่
5: นะครับงั้นปริมาณน้ำต่อไร่เนี่ยมันหลายหมื่นลิตรการเอาปุ๋ยไปใส่หนึ่งกระสอบต่อไร่เนี่ยมันเหมือนกับตำน้ำพริกละลายในน้ำ
3: ค่ะค่ะ
5: มันไม่เกิดประโยชน์เลย
3: ค่ะอาจารย์คะตอนนี้มีสายมารอค่ะอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตขอสายนี้เข้ามาก่อนนะคะ
4: ค่ะคุณทัศนีจากจังหวัดอำนาจเจริญค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
7: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
3: ค่ะ
7: จะเรียนถามอาจารย์นิดนึงค่ะพอดีว่าหนูจะขุดหลุมปลูกต้นไม้ทีนี้อยากรู้ว่าเราต้องขุดหลุมลึกแค่ไหนกว้างแค่ไหนอะค่ะ
5: ต้นอะไรแล้วดินเป็นดินอะไรดินเหนียวดินร่วนดินทราย
7: ดินทรายค่ะอยู่อำนาจเจริญค่ะบางที บางครั้งก็จะปลูกกล้วยบางครั้งก็จะเป็นมะม่วงเป็นไม้ยืนต้นอย่างเงี้ยค่ะ
5: ดินทรายเนาะการเตรียมหลุมก็จะง่ายกว่าดินเหนียวนะครับดินทรายเนี่ยมันข้อเสียคือมันไม่มีตัวช่วยอุ้มน้ำอุ้มปุ๋ยนะครับทีนี้ถ้าใส่ปุ๋ยหมักลงไปมันก็จะช่วยอุ้มน้ำอุ้มปุ๋ยได้แต่ปัญหาคือปุ๋ยหมักเนี่ยพอใส่ไปสักระยะหนึ่งมันจะเกิดการย่อยสลายแล้วหมดไปทีนี้เราจะไปใส่ใหม่มันก็ใส่ไม่ได้แล้วเพราะว่าเราปลูกต้นไม้ไปแล้ว
7: ค่ะใช่
5: ฉะนั้นในดินทรายเนี่ยผมจึงให้เอาเศษถ่านปนๆเนี่ยไปผสมร่วมกับปุ๋ยหมักแล้วผสมแล้วก็คลุกลงไปในหลุมนะครับคือดินทรายเนี่ยเราไม่ต้องขุดหลุมลึกนะฮะขุดลงไปสักหน้าจอบดึงแล้วก็ปุ๋ยหมักปุ๋ยเศษถ่านผสมร่วมกันคลุกใส่ลงไปในก้นหลุมแล้วก็เอาดินกลบลงไปแล้วก็เอาปุ๋ยหมักกับเศษถ่านผสมร่วมเขาข้างบนนะครับความกว้างสักเมตรหนึ่งนะครับแล้วก็ปลูกได้เลยครับเศษถ่านเนี่ยมันจะไม่ย่อยมันจะอยู่นานมันจะไม่ทำให้ดินเนี่ยขาดตัวอุ้มน้ำอุ้มปุ๋ยครับครับผม
7: คือทีนี้ค่ะอาจารย์หนูปลูกหนูขุดที่หนูขุดเตรียมไว้เนี่ยหนูจะมีพวกเศษหญ้าเศษอะไรเงี้ยค่ะไปลงก่อนเลยแล้วทีนี้หนูก็เลยจะถามอาจารย์ว่าการที่เราใส่ฐานผสมกับปุ๋ยข้อที่อาจารย์ว่าเนี่ยเราใส่ในอัตราที่เยอะไหมคะฐาน
5: ก็คือปกติแล้วถ้าเป็นดินทรายเนี่ยผมไม่ใส่อย่างน้อยเขาเรียกถังคู่หิ้วปูนนะคุณเคยเห็นถังที่เขาหิ้วปูนไหม
7: ถังเล็กๆกันเหรอคะ
5: ถังเล็กๆดำๆที่เขาหิ้วปูนนะฮะประมาณนั้นนะครับ
7: ถังคู่เด้ง
5: นะครับปุ๋ยหมักสักครู่นึงนะครับส่วนในเศษหญ้าเศษอะไรเนี่ยคุณย่าไปใส่ก็ได้แต่ใส่แล้วอย่าเพิ่งรีบปลูกนะฮะเพราะว่ามันจะเกิดการหมักเกิดความร้อนเกิดกรดถ้าให้ดีเนี่ยคุณหมักให้เสร็จแล้วคุณก็เอาไปใส่ในหลุมนะฮะแต่ถ้าใส่สดๆคุณต้องใส่แล้วทิ้งไว้ก่อนสัก1-2 เดือนนะแล้วก็เอาต้นไม้ลงปลูก
7: ค่ะ
5: ไม่งั้นมันจะเกิดความร้อนเกิดกรดนะครับ
7: อ๋อค่ะ ค่ะพอดีหนูเตรียมไว้ทีนี้หนูจะถามอาจารย์อีกนิดนึงค่ะที่ของอาจารย์มีปูนขาวขายไหมคะเพราะแถวบ้านหนูมันจะมีแค่โดโลไมต์อะค่ะ
5: โดโลไม
7: ต์
5: ก
7: ็
5: ได้ครับโดโลไมต์เราก็ดีฮะpH ของโดโลไมต์เนี่ยจะอยู่ประมาณ10นะครับปูนขาวจะอยู่12ปูนมันจะอยู่ประมาณ8อะไรก็ได้ฮะแต่ถ้าปูนมันเนี่ยมันถูกต้องใส่เยอะหน่อยโดโลไมต์เนี่ยราคาจะอยู่ตรงกลางก็คือใส่กลางๆถ้าปูนขาวเนี่ยราคาจะแพงกว่าก็คือใส่น้อยหน่อยใช้แทนกันได้ครับอ๋อ
7: ใช้แทนกันได้ค่ะ
5: ครับผมโดโลไมต์ก็ได้ครับ
7: ค่ะขอบคุณค่ะหนูขอความรู้อีกนิดนึงค่ะหนูว่าจะซื้อท่อพญานาคทีนี้เราจะปลูกปลูกต้นไม้ด้วยทำเป็นระบบน้ำหยดด้วยแล้วก็จะดึงน้ำเข้าแปลงนาด้วยเราจะใช้ประเภทไหนคะจะเหมาะสมกับการใช้งานของเรา
5: อันดับแรกเลยน้ำหยดเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่เหมาะสมนะครับคือน้ำหยดเนี่ยเขาเอาไว้ปลูกพวกมะเขือ
7: ถ้
5: าเป็นไม้ผลเนี่ยหรือไม้ต้นใหญ่เนี่ยน้ำหยดมันหยดลงเฉพาะที่นะครับและไอ้ตรงที่ไม่ได้น้ำไม่หยดแล้วมันจะกินอะไรใช่ไหมฮะฉะนั้นควรจะใส่เป็นหัวพลาสติกผีเสื้อหรือไม่ก็มินิสปริงเกอร์จะดีกว่าน้ำหยดนะฮะแต่ในพริกในมะเขืออย่างเงี้ยโอเคจะใส่น้ำหยดเพราะมันเป็นพืชอายุสั้นพืชรากตื้นถ้ามันไม่ไปไกลอย่างนั้นโอเคอนุโลมได้แต่ถ้าไม้ผลนี่ไม่ควรใช้น้ำหยดครับนะครับแล้วก็ถ้าเป็นดินทรายเนี่ยอย่าไปขุดเป็นร่องทำเป็นลักษณะอะไรล่ะเรียกอะไรนะคลองไส้ไก่ห้ามทำนะฮะเพราะมันจะพังหมดเดินท่อเอาครับเป็นท่อ PVC ก็ได้นะครับแล้วก็ไปแยกย่อยเป็นท่อ PE ท่อดำนะครับมันจะอยู่ได้นานกว่าแล้วถ้าอยากให้มันอยู่นานๆก็คือเอาพวกปิ้นโคไปทาหรือไม่ก็เอาดินกบมันซะไม่ให้มันถูกแดดมันก็จะอยู่ได้หลายสิบปีครับครับผม
3: ค่ะ
7: ขอบคุณอาจารย์ค่ะ
3: ค่ะ
7: ขอบคุณมากมากค่ะ
3: ขอบคุณค่ะคุณทัศนีค่ะเสียงคุณทัศนีนี่ยังเป็นวัยรุ่นเลยนะเหมือน
8: เป็น
3: เกษตรกรรุ่นใหม่หรือเปล่า
8: แต่จริงๆแล้วถ้ามีปัญหาแบบคุณทัศนีเนี่ยน่าไปอบรมนะคะ
3: ใช่ค่ะ
8: เพราะว่าก
3: ำลังจะแนะนำเลย
8: ใช่อาจารย์จะได้แนะนำเรื่องดินการดูแลดินเพราะว่าดินแต่ละแบบประเภทเนี่ยก็จะปลูกพืชที่แตกต่างกัน
3: ค่ะ
8: แล้วก็บำรุงดินก่อนปลูกยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
3: ค่ะ
8: น่าไปเรียนอบรมเนาะ
3: ใช่ค่ะค่ะอีกหนึ่งสายยังทันไหมคะพี่พัฒน์วันนี
8: ้
3: ค่ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้022769718ค่ะ022769718น่าจะได้อีกสักหนึ่งสายนะคะ
8: ค่ะ
3: ค่ะ
8: อาจารย์ค่ะมาคุณพี่สมัยเมื่อสักครู่ที่เขาถามเรื่องเกี่ยวกับการโน้มกิ่งสะเดาแล้วก็โน้มกิ่งหม่อนทำได้เหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะใส่นมใส่ปุ๋ยขี้ไก่รอในได้ไหมคะ
5: นมจะใส่เพื่อ
8: อันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
5: จริงๆแล้วต้องดูด้วยนะเรามีถ้าเอานมมาหมักก่อนนะครับแล้วไปใส่เงี้ยพอจะได
3: ้
5: นะครับถ้าอยู่ๆเอานมไปรดเนี่ยต้องระวังเรื่องเชื้อรา
8: ก็เป็นผลที่ตามมา
5: ใส่ได้อยู่แล้วนะคร
8: ับ
5: อ
8: าจารย์คะนี่สายสุดท้ายเข้ามาค่ะอาจารย์
5: ครับผม
3: จากคุณทวายคุณทวายสวัสดีค่
9: ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองสามคนค่ะ
3: ค่ะเชิญ
9: ค่
3: ะก็
9: อยากเรียนถามอาจารย์ว่าปลูกแตงมันนิดหน่อยอะค่ะมันไม่ออกลูกนะคะมีแต่5ต้นอย่างนี้ทำไมมันถึงมีดอกกระดึบแล้วมันก็ไม่ค่อยติดนะคะอยากเรียนถาม
5: รดน้ำบ่อยแค่ไหน
9: รดน้ำบ่อยอยู่ค่ะ
5: รดน้ำเยอะไปครับนะครับก็คือลดสักวันละครั้งก็พอนะหรือถ้าดินเปียกอยู่ยังไม่ต้องลดนะการลดน้ำเยอะเนี่ยมันจะสำลักน้ำและสลัดดอกนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแตงสาวด้วยเพิ่งจะเริ่มออกดอกใหม่ๆเนาะอย่าเอาแค่ชื้นแต่ยังอย่าถึงกับแฉะเนาะเพราะถ้าแฉะเนี่ยมันจะสำลักน้ำเนา
9: ะ
5: นะครับแล้วก็ไปซื้อแคลเซียมบอร์อนมาฉีดช่วยนะครับมันจะช่วยทำให้การผสมเกสรนานขึ้นแล้วก็จะทำให้ติดลูกดีขึ้นครับ
3: ค่ะ
5: ครับผม
3: ค่ะ
9: ค่ะแล้วถั่วก็เหมือนกันใช่ไหมมันงามแต่ใบมันเค็มก็ไม่ออก
5: เลยก็เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยช่วยให้มันออกดอกเนาะโดยเฉพาะชอบใส่ไปพวกขี้วัวหรือปุ๋ยคอกนะครับก็ต้องเอา ต้องเปลี่ยนเป็นเป็นพวกปุ๋ยพวกแปดยี่สี่ยี่สี่บ้างนะครับหรือจะใส่เป็นพวกขี้หมูขี้ไก่นะครับขี้เป็ดอย่างเงี้ยได้ขี้วัวห้ามใส
3: ่
5: นะครับถ้าใส่แล้วมันจะออกดอกน้อยครับ
3: ค่ะโอเคนะคะคุณทอง
9: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค
3: ่
9: ะ
3: สวัสดีค่ะเหมือนเวลาพอดีให้อาจารย์ได้ฝากถึงหลักสูตรของอาจารย์อีกสักรอบนึงค่ะ
5: ครับก็อย่าลืมนะใครที่มีเวลานะครับวันที่30เรามาอบรมกันนะครับว่าการทำเกษตรเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ก่อนเนาะไม่ใช่นึกอยากจะทำก็ไปทำนะครับโอกาสสำเร็จก็คงมันแทงหวยนะครับมันก็คงไม่ถูกนะครับถ้าใครอยากเรียนรู้จริงๆก็มาเรียนกันวันที่30นะครับที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติสงขลาน้ำวานครใกล้ๆตลาดไทยโทรไปสมัครที่คุณน้อยนะครับ0656405915นะครับเรารับจำนวนจำกัดนะครับเหลืออีกไม่กี่ที่แล้ว
3: ที
5: ่สมัครด่วนเลยนะครับเจอกันวันที่30ครับ
3: วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
5: ครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: อาจารย์ทองธรรมดามาพบกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะคะ
4: ค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานค่ะลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่บูรณาการผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: มาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจึงน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่บูรณาการผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดว่าเป็นยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของรัฐบาลที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรในแต่ละจังหวัดประสานงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติขบวนการแกมเมอร์และคอร์เซ็นเตอร์ปัญหานอมินีการถือครองที่ดินโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงการใช้อิทธิพลข่มเหงประชาชนเป็นการบูรณาการทำงานอย่างครบวงจรทั้งนี้ไม่ต้องตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานเนื่องจากถือเป็นภารกิจและหน้าที่โดยตรงของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในการร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพิทักษ์สันติราษฎร์เพื่อว่าการกระทำผิดกฎหมายใดๆไม่พ้นจากอำนาจหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานได้ผลิตหน้าสันแสนสุขรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศกวดขันวินัยจราจรบริเวณจุดตัดรถไฟพร้อมเตรียมเรียกประชุมผู้บังคับบัญชาทุกระดับเพื่อวางมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาจราจรและลดอุบัติเหตุ
10: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟและรถยนต์โดยได้สั่งการให้

0: ด่วนโดยเฉพาะการกวดขันไม่ให้จอดรถล้ำเส้นเหลืองและการบริหารจัดการสัญญาณไฟเพื่อระบายรถให้มีประสิทธิภาพศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันไม่ได้ยกระดับความขัดแย้งกับคิวบาแม้รัฐบาลสหรัฐจะยื่นฟ้องดำเนินคดีกับอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรของคิวบาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าสหรัฐจะไม่ยกระดับความขัดแย้งกับคิวบาแม้ก่อนหน้านี้การที่กองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz เดินทางถึงทะเลแคริบเบียนแล้วรวมถึงการที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐจะยื่นฟ้องดำเนินคดีกับนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาวัย94ปีในข้อหามีส่วนเกี่ยวกับการยิงเครื่องบินพลเรือน2ลำตกเมื่อปี 2539 จนทำให้พลเมืองสหรัฐเสียชีวิตประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐกำลังปลดปล่อยคิวบาและเขาไม่อาจบอกได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคิวบาต่อจากนี้ทั้งนี้รัฐบาลคิวบาออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการที่รัฐบาลสหรัฐยื่นฟ้องดำเนินคดีกับอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรโดยระบุว่าเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจและเป็นการทำลายชื่อเสียงของอดีตผู้นำคิวบาพร้อมย้ำว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้ของสหรัฐเป็นการยั่วยุทางการเมืองที่ไม่มีหลักกฎหมายรองรับปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
0: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป
2: คิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจรวงจรการนอนหลับคือการเดินทางของสมองที่หมุนเวียนไปตลอดคืนโดย1วงจรใช้เวลาประมาณ90นาทีและเราควรมีอย่างน้อย 4-6 วงจรต่อคืนเพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูเต็มที่วงจรนี้ประกอบด้วย2องค์ประกอบหลัก1หลับธรรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
3: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
1: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
4: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
5: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
4: สถานีวิทยุกระจาย

ำพาเรื่องราวมากมายที่ควรรู้มาตรการนโยบายที่เป็นประโยชน์ต้องรู้ให้ทันเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนานาสาระรอบตัวนำมาแบ่งปันติดตามได้ในสารพันฟังให้รู้

0: จากไม้ไผ่ล้ำเรียบๆหลังบ้านสามารถกลายเป็นกระเป๋าหรูบนรันเวย์ระดับโลกได้วันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสจิตวิญญาณแห่งพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีเหมือนที่เสียงจักสานคือจังหวะหัวใจของชุมชนพนัสนิคมไม่ใช่แค่ชื่ออำเภอแต่นี่คือตักศิลาแห่งงานจักสานไม้ไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมานับร้อยปีจากลายขัดพื้นฐานพัฒนาสู่ลายพิกุลที่ละเอียดดังอัญมณีความพิเศษของที่นี่คือความบางของเส้นตอกที่เล็กเท่าเส้นผมและความทนทานที่การเวลาทำอะไรไม่ได้ในวันนี้งานจักสานพนัสนิคมไม่ได้หยุดอยู่แค่ตะกร้าใส่ของป่าแต่นี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังด้วยการผสมผสานดีไซน์ร่วมสมัยเราเห็นกระเป๋าจักสานเมืองพนัสไปอวดโฉมในแฟชั่นโชว์ที่ปารีสกลายเป็นของตกแต่งบ้านสุดมินิมอลในโรงแรมระดับ5ดาวและเป็นของที่ระลึกที่ผู้นำระดับโลกต้องถึง
1: มันเป็นความภาคภูมิใจของเรามากเลยจ้ะที่เราได้เกิดมาในเมืองพนัสนิคมของเรานี้เพราะเราก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเราก็จบแค่ชั้นป.4แต่เราก็สามารถที่จะดึงคนมาให้ดูงานของเราได้เราจงภูมิใจเถอะว่าเราได้เกิดมาในเมืองพนัสนิคมของเรานี่ฝีมือของเราก็ไม่ได้ด้อยกว่าใครนะก็มีคนเข้ามาสอบถามเรามากมายเราก็ภูมิใจว่าเรานี่เกิดมาไม่เสียชาติก็ยังได้ตอบแทนคุณแผ่นดินที่เราเกิดมาเราก็ภูมิใจ
0: นี่คือการเปลี่ยนรากเหง้าให้กลายเป็นมูลค่าที่สร้างรายได้หล่อเลี้ยงคนในชุมชนนับพันครัวเรือนทุกครั้งที่คุณถือกระเป๋าจักสานหรือใช้ของใช้อลูมิเนียมแบบลายไม้ไผ่นั่นคือคุณกำลังช่วยสืบต่อลมหายใจของช่างฝีมือชาวชลบุรีงานจักสานพนัสนิคมจึงไม่ใช่แค่เรื่องของอดีตแต่มันคืออนาคตที่กินใจคนทั้งโลกสุดสัปดาห์นี้ลองแวะไปเที่ยวตลาดจักสานที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีดูสักครั้งแล้วคุณจะรู้ว่าของดีเมืองไทยทรงพลังกว่าที่คุณคิด
2: คุณกำลังรับฟังสารพันฟังให้รู้

ับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: You are listening EC Inside มองการไกลโลกหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร New Normal ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EEC Inside
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ EEC Insights ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลาบ่าย 2:35 จนถึงบ่าย 3:00 ตรงออกอากาศพร้อมกัน5สท.ได้แก่สท.ชลบุรีสท.ระยองสท.จันทบุรีสท.ตราดและสท.สระแก้วค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันนะคะณัฐยาโทธากานันท์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องของการที่ปัจจุบันนะคะถ้าใครได้ขับรถผ่านตรงเส้นสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงนะคะก็จะได้มีการเริ่มเรื่องของการก่อสร้างสะพานแล้วก็ปิดซ่อมแซมสะพานในบางช่วงนะคะทางกรมทางหลวงค่ะก็ได้มีการบอกว่าจะเปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงแห่งใหม่นะคะเป็นสายบางควายแล้วก็เขาดินค่ะจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อรองรับการเติบโตในพื้นที่ EEC ค่ะก็มีการประกาศเปิดใช้งานแล้วนะคะฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครบนทางหลวงหมายเลข3702สายบ้านบางควายบ้านเขาดินอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราก็มีการเปิดใช้อย่างเป็นทางการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางยกระดับความปลอดภัยแล้วก็รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ของเราค่ะโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข3702บางควายเขาดินนะคะก็เป็นสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงแห่งใหม่เป็นโครงการสำคัญค่ะที่ช่วยเชื่อมต่อเรื่องของการเดินทางของประชาชนจากจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงค่ะเพื่อเข้าสู่กรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เป็นการรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นทั้งในอนาคตโดยโครงการนะคะก็มีจุดเริ่มต้นที่กิโลเมตรที่47ในพื้นที่ตำบลท่าสะอ้านอำเภอบางปะกงค่ะแล้วก็สิ้นสุดที่ตำบลเขาดินกิโลเมตรที่49รวมระยะทางอย่าง2กิโลเมตรลักษณะก็จะเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรงขนาด2ช่องจราจรมีความกว้างช่องจราจรอยู่ที่ช่องละ 3.5 เมตรแล้วก็มีความยาวขนาด555เมตรค่ะก่อสร้างขนานกับสะพานมอเตอร์เวย์เดิมพร้อมกับไหลทางแล้วก็ทางเท้าตามมาตรฐานทางหลวงรวมทั้งทำการก่อสร้างทางลาดและจุดกลับรถเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของการจราจรติดขัดในบริเวณคอขวดนะคะอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนด้วยงานนี้เนี่ยวงเงินงบประมาณอยู่ที่ 349.5 ล้านบาทค่ะซึ่งปัจจุบันนะโครงการก็ได้ทำการก่อสร้างเสร็จแล้วแล้วก็เปิดให้บริการประชาชนโดยปรับรูปแบบการจราจรบนสะพานทั้ง2แห่งโดยสะพานเดิมเนี่ยก็คือบนทางหลวงหมายเลข3701รองรับการจราจรขาออกจากกรุงเทพมุ่งหน้าจังหวัดชลบุรีค่ะแล้วก็สะพานใหม่บนทางหลวงหมายเลข3702รองรับการจราจรขาเข้าจากจังหวัดชลบุรีมุ่งหน้าไปกรุงเทพมหานครค่ะการเปิดใช้งานสะพานนี้นะคะก็จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรเพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกสนับสนุนการลงทุนแล้วก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เติบโตอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับภารกิจของกรมทางหลวงค่ะในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้ทันสมัยมั่นคงแล้วก็รองรับอนาคตได้ด้วยทั้งนี้นะคะประชาชนก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงนะคะ1586ตลอด24ชั่วโมงค่ะ

0: You are listening to Easy Inside.
1: เรื่องถัดมาค่ะที่จังหวัดชลบุรีนะคะโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาและโรงพยาบาลพญาไทบอวินในเครือโรงพยาบาลพญาไทเปาโลภายใต้ BDMS ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดสัมมนานะคะเรื่องของความร่วมมือด้านอาชีวะอนามัยที่มุ่งยกระดับระบบการดูแลสุขภาพแรงงานในพื้นที่ EEC ให้มีความครอบคลุมเชื่อมโยงแล้วก็ได้มาตรฐานเดียวกันมากยิ่งขึ้นรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งการจัดงานสัมมนานะคะก็ได้สะท้อนบทบาทของเครือข่ายโรงพยาบาลในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแรงงานแบบครบวงจรค่ะตั้งแต่การตรวจสุขภาพเชิงป้องกันการส่งเสริมสุขภาพการดูแลรักษาไปจนถึงการส่งต่ออย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการที่มีแรงงานเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศค่ะภายในงานนะคะก็มีท่านดร.จุฬาสุขมานพค่ะเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานนะคะก็ได้บอกว่าพื้นที่ EEC เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงศูนย์กลางอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศแต่ว่าแรงงานคือหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในขณะที่ความท้าทายด้านสุขภาพในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เนี่ยมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นทั้งโรคจากการทำงานปัญหาสุขภาพจิตแล้วก็โรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็ล้วนส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและความสามารถในการแข่งขันขององค์กรค่ะทางนี้ก็มีการได้มีการจัดทำระบบดูแลสุขภาพแรงงานที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานไม่เพียงช่วยให้กระบวนการผลิตในดำเนินได้อย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังสะท้อนถึงศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวด้วยรวมถึงเป็นรากฐานสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการสุขภาพอย่างยั่งยืนด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะคะด้านนายก้องเกียรติเกตเพชรประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม3และกลุ่ม6 BDMS นะคะก็ได้บอกว่าเวทีนี้เนี่ยเกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายโรงพยาบาลในพื้นที่ EEC จำนวน8แห่งด้วยกันเพื่อร่วมกันยกระดับการบริการด้านอาชีวอนามัยให้สามารถตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นระบบครอบคลุมและเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นทั้งในด้านการป้องกันการรักษาแล้วก็การส่งต่อภายใต้มาตรฐานเดียวกันนะคะการเข้าร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าตอกย้ำบทบาทของโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาแล้วก็โรงพยาบาลพญาไทบ่อวินในฐานะหน่วยบริการสุขภาพหลักในพื้นที่ EEC พร้อมสนับสนุนดูแลสุขภาพแรงงานอย่างต่อเนื่องครอบคลุมและสอดรับกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมค่ะก็สอดคล้องกับแนวคิดนะคะ One Network One Standard ที่มุ่งพัฒนาระบบบริการด้านอาชีวอนามัยแบบบูรณาการค่ะเพื่อแรงงานและสถานประกอบการเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพตั้งแต่การป้องกันไปจนถึงการรักษาและการส่งต่อค่ะ

0: You are listening.
1: Easy.
0: Inside.
2: อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่กระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ให้ความสำคัญนะคะในเรื่องของการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพค่ะภายใต้นโยบายหมอพัฒน์ plus ปี2569ถึง2573ค่ะก็มุ่งผลักดันอุตสาหกรรมการแพทย์สมุนไพรและบริการสุขภาพของไทยสู่ตลาดโลกพร้อมตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง Medical and Wellness Hub อันดับ1ของโลกผ่านการปลดล็อกกฎหมายเร่งอนุมัติผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้วก็ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติค่ะซึ่งข้อมูลจาก BOI นะในไตรมาสที่1ของปี69เนี่ยพบว่ามียอดการขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวมกว่า1ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2.4 เท่าค่ะโดยอุตสาหกรรมการแพทย์ยังเป็น1ในกลุ่มเป้าหมายสำคัญมีมูลค่าขอรับการส่งเสริมในปี68จำนวนอยู่ที่ 28,000 ล้านบาทจาก101โครงการค่ะด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ได้มีการระบุว่าไทยเนี่ยกำลังปรับบทบาทจากผู้ซื้อผู้ขายไปสู่พันธมิตรระยะยาวค่ะเพื่อดึงต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนในเรื่องของการวิจัยทดลองทางคลินิกและการผลิตยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์รวมถึง AI และเทคโนโลยีทางการแพทย์ค่ะหวังว่าจะให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยสู่ระดับสากลขณะเดียวกันนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการจูงใจนักลงทุนอย่างเช่นเรื่องของการเร่งรัดขั้นตอนอนุมัติยาการสนับสนุนการใช้ยาภายในประเทศและการเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติเข้ามาทำงานโดยเฉพาะการผลิตสารตั้งต้นยาและยาชีววัตถุคล้ายคลึงค่ะอีกแนวทางสำคัญก็คือเรื่องของการผลักดันนิคมอุตสาหกรรมการแพทย์อันนี้เนี่ยเพื่อรองรับการลงทุนเฉพาะทางเช่นการผลิตยาอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การแพทย์โดยอาจจะใช้พื้นที่นิคมเดิมหรือว่าพื้นที่ใหม่รวมถึง EEC ด้วยซึ่งก็คาดว่าการลงทุนนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นภายใน4ปีด้านการพัฒนา AI ทางการแพทย์สาธารณสุขค่ะก็ได้มีการเปิดให้ใช้ฐานข้อมูลโรงพยาบาลเพื่อการวิจัยแต่ว่าก็คำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วยด้วยแล้วก็มีข้อตกลงกันชัดเจนนะคะเขาบอกว่าจะต้องมีการทำข้อตกลงกันชัดเจนด้วยเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปต่อยอดเชิงพาณิชย์แล้วกลับมาจำหน่ายให้ภาครัฐในราคาสูงนอกจากนี้นะคะทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะได้เสนอให้ไทยเนี่ยกลับมาผลิตสารตั้งต้นยาภายในประเทศอีกครั้งหนึ่งหลังจากเคยชะลอโครงการไปกว่า10ปีโดยมองว่าไทยเนี่ยยังมีศักยภาพด้านคุณภาพและสามารถพัฒนาเป็นฐานการผลิตของอาเซียนได้หากว่าภาครัฐเนี่ยมีการส่งสัญญาณสนับสนุนที่ชัดเจนพร้อมเสนอให้เริ่มผลิตยาจำเป็นในกลุ่มยาสามัญ นะคะ 1-5 รายการก่อนเพื่อสร้างความคุ้มค่าแล้วก็คุ้มทุนรวมถึงความเชื่อมั่นด้านตลาดด้วยขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีการปรับแนวคิดใช้คำว่า herbal product นะคะเป็น natural product เพื่อสร้างความเข้าใจในการส่งออกแล้วก็ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเนี่ยสามารถระบุสรรพคุณบนฉลากได้หากผ่านการวิจัยและทดสอบมาตรฐานต่างๆที่กำหนดก็เตรียมที่จะประสานงานร่วมกันกับสำนักคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่า อย.ต่อไปค่ะวันนี้นะคะรายการ EEC Insight หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ออกอากาศพร้อมกัน5สวท.ในภาคตอนออกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: โรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีชี้แจงการประชุมร่วมกับคณะองคมนตรีในการติดตามแผนรับมือภัยแล้งยืนยันเป็นเรื่องที่ดีนำข้อเสนอแนะมาแก้ไขปัญหาไม่เคยก้าวก่ายการทำงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: นายกรัฐมนตรีชี้แจงการประชุมร่วมกับคณะองคมนตรีในการติดตามแผนรับมือภัยแล้งเป็นแนวปฏิบัติต่อเนื่องไม่เคยก้าวก่ายการทำงานยืนยันเป็นเรื่องที่ดีนำข้อเสนอแนะมาแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนต้องการให้รัฐบาลทบทวนการเชิญคณะองคมนตรี9คนเข้าร่วมประชุมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อรับมือวิกฤตภัยแล้งปี2569ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการนำเสนอข้อมูลและผลการดำเนินงานให้รับทราบโดยคณะองคมนตรีมีบทบาทในการติดตามดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละภูมิภาคซึ่งจำเป็นต้องรับทราบข้อมูลจากภาครัฐอีกทั้งหลายคนยังเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในภาคราชการมาก่อนจึงมีประสบการณ์และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานเป็นเรื่องที่ดีที่ภาครัฐจะได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีประสบการณ์ได้นำมาประกอบการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถือเป็นเรื่องปกติและเป็นสิ่งที่ได้ดำเนินการมาเป็น10ปีแล้วย้ำว่าไม่ใช่การประชุมเพื่อสั่งการหรือก้าวก่ายการทำงานของแต่ละภาคส่วนคริสนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรีสั่งทุกอำเภอเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
8: ฝนช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนเนื่องจากคาดการณ์ว่าปีนี้ปริมาณฝนจะตกน้อยกว่าปีที่ผ่านมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญทางนี้ได้น้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการบริหารจัดการน้ำมาเป็นกรอบในการวางแผนระยะยาวโดยเฉพาะการบูรณาการข้อมูลการกำหนดพื้นที่เป้าหมายการบริหารทรัพยากรน้ำและการสื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจสถานการณ์อย่างชัดเจนพร้อมได้สั่งการให้ทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0: ในเขตสายไหมควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมายจำนวน9รายเพื่อรักษาความมั่นคงด้านแรงงานให้กับประชาชนไทย
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ภาคหนึ่งร่วมกับสำนักงานสถานกรุงเทพมหานครพื้นที่5และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางลงพื้นที่ตลาดเอซีสายไหมแขวงสายไหมเขตสายไหมกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสอบแรงงานต่างด้าวตามข้อร้องเรียนสายตรวจความมั่นคง1374จากการเข้าตรวจสอบภายในตลาดพบแรงงานต่างด้าวปฏิบัติงานอยู่หลายรายมีพฤติการทำงานนอกเหนือสิทธิ์แต่ประเภทงานที่ได้รับอนุญาตแม้บางส่วนมีเอกสารใบอนุญาตทำงานถูกต้องเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาและสัญชาติลาวและครอบทำงานผิดกฎหมายรวม9รายเบื้องต้นทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานและทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตและนำตัวผู้กระทำผิดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลสายไหมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปการปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อรักษาความมั่นคงด้านแรงงานและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นี
1: ่เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป
3: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ
4: น้ำแร่กับน้ำเปล่าต่างกันยังไงในยุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่2ประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการ

และสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไตสิ่ง

0: ู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
1: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
2: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
3: คุณกำลังฟัง PRD 7 Podcast
4: เปิดบ้านเมาส์เมาส์แรงแซงทุกกระแสเมาส์มันทุกประเด็นจัดเต็มกับรายการป้าข้างบ้าน
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับผมนายปัญชัยคำลบผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐสินจังหวัดตราดครับวันนี้ผมยืนเคียงคู่อยู่กับเด็กชายชัยวัฒน์วงนำใหม่นะครับซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวตราดเรานะครับชัยวัฒน์วงนำใหม่เป็นนักเรียนชั้นม.3นะครับที่เข้าแข่งขันกีฬาสแต็กแล้วก็ไปแข่งขันที่ไต้หวันกลับมาในวันนี้ได้รับรางวัลในระดับเอเชียนะครับก็คือท็อป10ประเภทคู่นะครับในการแข่งขันในระดับเอเชียแล้วก็มีประเภทเดียวจะได้ลำดับที่12ของเอเชียนะครับถือเป็นความยอดเยี่ยมนะครับที่นักเรียนได้ใช้ความเป็นเลิศนะครับที่ไปแข่งขันนี้นะครับเป็นความสามารถที่เกิดขึ้นนะครับด้วยการฝึกฝนนะครับโรงเรียนก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับในนามของผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับคุณครูแล้วก็ผู้แทนผู้ปกครองรวมจนถึงประชาชนชาวตราดนะครับนี่คือลูกหลานของเรานะครับที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับพวกเรานะครับถือว่าพวกเรารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับในการสนับสนุนเนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากการที่ครอบครัวนะครับได้วางพื้นฐานนะครับแล้วก็ต่อมามาอยู่ที่โรงเรียนนะครับคุณครูก็ช่วยกันดูแลส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนก็สนับสนุนในด้านการเดินทางนะครับไปร่วมการแข่งขันนะครับเพราะนั้นการแข่งขันนี้นะครับถือว่าเป็นการแข่งขันที่มีความพิเศษนะครับแล้วก็ถือว่าเรามีนักกีฬานะครับของชาวตราดนะครับที่ไปเข้าแข่งขันนะครับในนามของประเทศไทยในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจและโรงเรียนนะครับก็จะสนับสนุนนะครับความสามารถพิเศษให้กับลูกๆทุกคนนะครับในแต่ละความสามารถนะครับแล้วก็อยากให้มีความสามารถพิเศษนะครับแล้วก็มีความเป็นเลิศเกิดขึ้นให้เป็นความภาคภูมิใจของชาวตราดต่อไปครับ
7: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการป้าข้างบ้านวันนี้พาทุกคนมารู้จักกับน้องชัยวัฒน์วงนำใหม่นักเรียนโรงเรียนสตรีประเสริฐสินเป็นอีกหนึ่งเยาวชนคนเก่งของจังหวัดตราดผู้มีความสามารถด้านกีฬาสำหรับเรื่องของกีฬานะคะคุณผู้ฟังค่ะจริงๆแล้วเรื่องของกีฬาเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการเล่นๆหลายคนคิดว่ากีฬาเป็นแค่กิจกรรมเสริมนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องของกีฬาการเล่นกีฬาก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งชนิดนะคะที่ทำให้เรามีกิจกรรมเพิ่มและที่สำคัญเป็นครูของชีวิตเราได้นะคะเพราะว่าเราสามารถเรียนรู้แล้วก็จดจ่อกับชนิดกีฬาของเรานะคะฝึกฝนทั้งสมาธิทั้งความวิริยะอุตสาหะนะคะการทุ่มเทการฝึกสอนความมีระเบียบความมีวินัยเรื่องของกีฬานะคะได้อะไรหลายๆอย่างนะถ้าหากว่าไปพูดคุยกับคนที่เขามีใจชื่นชอบแล้วก็เล่นกีฬาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเวลาเราเล่นกีฬาเนี่ยเราได้อะไรหลายๆอย่างจากกีฬาสอนให้เรารู้แพ้รู้ชนะกีฬาสอนให้เรามีวินัยมีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญกีฬาก็ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็ง ถ้าหากว่าเราจัดเวลาให้ดีเราก็สามารถที่จะเรียนได้ดีแล้วก็เล่นได้สนุกและยังมีเวลาเล่นกีฬาที่จะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีอีกด้วยคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬานะคะที่จะพาทุกท่านมาพูดคุยกับน้องชัยวัฒน์นะคะเพราะว่าน้องเป็นนักกีฬาสแต็กนะคะซึ่งล่าสุดนะคะกับกีฬาชนิดนี้นะคะทีมนักกีฬาสแต็กแห่งประเทศไทยนะคะก็ต้องบอกว่าสร้างชื่อเสียงในประวัติศาสตร์คว้าแชมป์เอเชียและรางวัลใหญ่หลายรายการมาครอบครองนะคะกีฬาชนิดนี้นะคะแม้จะเริ่มจากนักกีฬาเพียง25คนแต่ทางสมาคมมุ่งมั่นฟื้นฟูจนมีนักกีฬาหลายพันคนทั่วประเทศรวมถึงส่งแข่งเอเชียกว่า34คนและล่าสุดทำผลงานยอดเยี่ยมคว้ารางวัลกลับมากว่า22คนสะท้อนแนวคิดสปอร์ตแทร็กKing for on ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็หนึ่งในความภาคภูมิใจนะคะเพราะว่าผู้ที่คว้าชัยชนะมาได้มีน้องเยาวชนคนเก่งของจังหวัดตราดอยู่ในนั้นด้วยนะคะติดท็อป10แล้วก็ติดอันดับที่12ในเอเชียด้วยค่ะน้องชัยวัฒน์วงนามใหม่นะคะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1ผลการเรียนก็อยู่ในเกณฑ์ดีและล่าสุดก็เป็นนักกีฬาเข้าเป็นตัวแทนร่วมแข่งขันสแต็กชิงแชมป์เอเชียณประเทศไต้หวันในประเภทบุคคลชายรุ่นอายุ 15-19 ปีได้รางวัลมาด้วยนะคะได้อันดับที่12ของเอเชียและก็เข้าร่วมแข่งขันประเภทคู่รุ่นอายุ 13-14 ปีเข้ารอบชิงชนะเลิศติดท็อป10ของเอเชียด้วยนะคะส่วนการแข่งขันประเภททีมรุ่น 15-29 ปีอันนี้ไม่ผ่านรอบคัดเลือกนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็นำความภาคภูมิใจมาสู่จังหวัดตราดของเราแล้วก็นำความภาคภูมิใจมาสู่โรงเรียนที่น้องกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ด้วยนั่นก็คือโรงเรียนสตรีประเสริฐสินที่จังหวัดตราดนั่นเองค่ะ

0: ู้ฟังคะช่วงนี้พามาพูดคุยกับน้องชัยวัฒน์วงนามใหม่ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะคะที่ชนะเลิศการแข่งขันนะคะแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนแล้วก็จังหวัดตราดของเรานะคะอยากจะให้น้องเล่าถึงที่มาที่ไปสักนิดนึงนะคะที่เข้ามาร่วมแข่งขันกีฬาชนิดนี้นะคะอยากจะให้น้องเล่าด้วยว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เราเริ่มต้นเล่นกีฬาทำการฝึกซ้อมฝึกฝนอย่างจริงจังจนนำมาสู่การเข้าไปชิงชัยในการแข่งขันระดับเอเชียนะคะรวมถึงว่าน้องมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
1: สวัสดีครับผมเด็กชายชัยวัฒน์วงนามใหม่นะครับชื่อเล่นชื่อกิมโฮครับอยู่มัธยมศึกษาปีที่3ครับจากโรงเรียนสตรีประเสริฐสินครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเส้นทางแล้วก็การเล่นประสบการณ์ต่างๆในการแข่งขันสแต็กครับล่าสุดที่แข่งขันมาครับก็ไปแข่งขันที่ประเทศไต้หวันมาครับแล้วก็ได้รับรางวัลประเภทเดี่ยวได้ที่12ของเอเชียครับส่วนประเภทคู่นะครับได้ท็อป10ของเอเชียครับ
0: แรงบันดาลใจในการเริ
1: ่
0: ม
1: แรงบันดาลใจเหรอครับตอนแรกที่เริ่มเล่นก็เห็นคนอื่นเขาเล่นกันมีจากในอินสตาแกรมที่เห็นคลิปด้วย TikTok ด้วยครับแล้วก็จากที่ป้าเคยพาไปเรียนด้วยผมก็เลยเห็นว่าแบบมันน่าสนุกดีอะไรอย่างนี้ก็เลยลองเล่นดูครับแล้วก็เรียนที่กรมพละมาด้วยครับแล้วก็พอลองเล่นก็สนุกดีครับ
0: การฝึกฝนฝึกซ้อมเนี่ย
1: การฝึกซ้อมของผมถ้าเป็นอย่างวันที่ไปโรงเรียนแล้วกลับมาที่บ้านนะครับก็ผมก็กลับบ้านแล้วก็เริ่มการฝึกซ้อมสักประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็บางวันก็ชั่วโมงนิดๆครับแล้วก็เพราะอย่างบางทีมีงานด้วยมีการบ้านด้วยก็ต้องแบ่งเวลาด้วยครับ
0: แล้วในการแข่งขันระดับเอเชียครั้งนี้นะคะก่อนไปเนี่ยน้องเตรียมตัวยังไง
1: ก่อนไปผมก็กังวลเยอะอยู่นะครับว่าที่ไปรอบนี้จะเป็นยังไงบ้างแต่ว่ารอบนี้ก็กลางๆครับไม่ได้ดีไม่ได้แย่จริงๆก็กังวลเยอะครับการเตรียมตัวก่อนที่จะไปแข่งผมได้ลองเอาหลายๆอย่างแบบใช้กับตัวผมเองครับเช่นการนั่งสมาธิเพราะว่าทำให้ผมเนี่ยมีสมาธิในการแข่งมากขึ้นครับเพราะว่าเวลาแข่งเราตื่นเต้นด้วยอะไรด้วยใช่หลายอย่างครับก็ผมก็ผ่านมาหลายสนามก็รู้สึกอย่างนั้นหลายสนามเป็นกระทุ้งสนามเลยครับตั้งแต่สนามแรกจริงๆตอนที่ไปไต้หวันก็ยังเป็นอยู่นะครับผมก็นำการนั่งสมาธิมาใช้ด้วยแล้วก็ทำอะไรมีสติหลายอย่างครับนั่งสมาธิก็ช่วยหลายอย่างผมวันหนึ่งก็นั่งสมาธิก็พวกนั่งเกือบทุกวันได้ครับใช่ทุกอาทิตย์ใช่อย่างที่ผมบอกว่าผมเคยเล่นที่ก่อนโควิดใช่ก็เคยเล่นแล้วก็เคยฝึกอยู่บ้างตอนนั้นผมยังไม่คิดจะเป็นนักกีฬาหรืออะไรแค่ลองเล่นเพราะว่ามันสนุกดีครับใช่แล้วก็จะฝึกที่กรมพละด้วยพอมีการพอเห็นว่าไม่มีการแข่งขันผมก็เลยลองฝึกดูเพราะพอป้าเห็นว่ามีการแข่งขันเลยมาบอกว่าให้ลองฝึกเล่นดูไหมเล่นจริงจังมากขึ้นผมก็เลยตัดสินใจลองเล่นจริงจังมากขึ้นครับแล้วก็ผมไปแข่งสนามแรกก็คือสนามกรมพละครับใช่เป็นสนามแรกเลยตอนนั้นไปก็ตื่นเต้นมากแต่ว่าตอนนั้นหลังแข่งเสร็จผลก็ประกาศว่าได้ถ้วยมาแล้วก็
0: คือไปแข่งครั้งแรกแล้วก็ได้ถ้วยเลย
1: ใช่ครับ
0: แน่นอนความตื่นเต้นความกดดันมันก็ต้องมีอะนะ
1: มากครับมาก
0: พอขึ้นมาเทเนี่ยทำอย่างไรบ้างครับได้รับความกดดันความตื่นเต้นนั้น
1: ก็พยายามมองกว้างๆครับใช่มองดูคนที่ดูเราแล้วก็ไม่พยายามไม่ตื่นเต้นแบบคิดว่าเขามาเชียร์เราใช่ให้เป็นกำลังใจในการแข่งมากขึ้นเพราะถ้าเรามองว่าเขามาดูเราแล้วแบบกดดันเราเราก็จะเล่นไม่ได้เราก็เลยมองว่าให้เป็นการแบบให้เขามาเชียร์เราดีกว่าใช่แล้วก็ก่อนแข่งก็ทำสมาธิครับอย่างที่บอกไปว่าใช้สมาธิเยอะอยู่ใช่เพราะถ้าเกิดว่าสมาธิไม่พอแล้วก็ตื่นเต้นผมก็จะเล่นพลาดก็เคยเล่นไม่ออกมาแล้วด้วย
0: ที่ไปแข่งขันนี้มีอะไรน่าประทับใจไหมคร
1: ับ ที่น่าประทับใจในการแข่งครั้งนี้เหรอครับผมคิดว่าที่พิเศษนะครับก็คือผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นจากการแข่งขันเขาที่แล้วใช่ก็พัฒนาขึ้นก็เยอะอยู่ครับแล้วก็ได้เจอเพื่อนจากประเทศอื่นด้วยทักษะที่ได้จากกีฬานี้หรอถ้าจากที่ผมฝึกมานะครับผมคิดว่าผมเองอ่ะมีสมาธิมากขึ้นในการทำอะไรใช่เพราะผมบางทีผมเป็นคนใจร้อนด้วยแล้วก็บางทีก็ทำอะไรที่ลืมคิดใช่แต่พอมีกีฬานี้มาช่วยก็รู้สึกว่าแบบบางทีช่วยใจเย็นลงใจเย็นลงได้ใช
0: ่น้องได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัวหรือเพื่อนๆอย่างไรบ้างคะในการเดินทางไปแข่งขันครั้งนี้ค่ะ
1: ที่บ้านเหรอครับ ที่บ้านก็สนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็ให้กำลังใจด้วยแล้วก็พาไปฝึกซ้อมด้วยครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตอนการแข่งเลยครับแล้วก็พาไปฝึกซ้อมที่กรุงเทพเพราะว่าก่อนไปแข่งผมไปฝึกกับทางสมาคมที่กรุงเทพครับใช่ผู้ปกครองก็เป็นคนพาไปครับ
2: แล้วประสบการณ์ในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะได้เรียนรู้อะไรบ้างที่เกี่ยวกับตัวเราแล้วก็ทีม
1: สำหรับผมคิดว่าผมได้เรียนรู้ว่าการที่เราจะแข่งขันแต่ละรายการมันไม่ง่ายเลยครับทุกการแข่งขันมีความยากหมดครับอยู่ที่ว่าเราจะสามารถนำการฝึกซ้อมที่เราทำมาใช้ในสนามจริงได้มากแค่ไหนครับได้เข้าหาเพื่อนๆต่างชาติมากขึ้นได้การใช้ภาษามากขึ้นด้วยครับก็การแข่งขันก็ยากอยู่ครับเวลาก็ภาพไปท่าหนึ่งครับใช่ผมก็เลย
2: แต่ว่าเราก็ทำเต็มที่
1: ครับเต็มที่ทุกรอบครับทุกสนามครับก็ภูมิใจครับที่ทำได้ก็ถ้าใครสนใจที่จะเล่นกีฬานี้นะครับก็ลองสามารถค้นหาใน TikTok หรืออะไรเพื่อลองเล่นดูก็ได้ครับใช่หรือว่าถามผมก็ได้
2: สำหรับน้องๆนะคะที่เขาเห็นน้องเป็นแรงบันดาลใจจะมาแบบคู่กัน
1: ทุกงานไม่ง่ายครับแต่ว่าถ้าเราฝึกฝนมากพอก็ทำได้ครับ
2: แล้วเป้าหมายต่อไปน้องตั้งเป้าหมายไว้ยังไง
1: ถ้าเป้าหมายตอนนี้ของผมนะครับก็คือผมอยากฝึกให้เก่งขึ้นผมขอให้เก่งกว่าเมื่อวานที่เราทำได้ก็พอครับคิดอย่างนี้มันจะใช่ไม่กดดันตัวเองมากขอให้เก่งกว่าเมื่อวานครับแล้วก็ในเป้าหมายระดับนานาชาติของผมก็คือผมอยากคว้าถ้วยระดับนานาชาติครับจริงๆผมว่าถ้าเรื่องเล่นเกมนะครับก็จริงๆถ้าสำหรับบางคนเนี่ยเขาสามารถนำเกมไปต่อยอดได้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับจริงๆการเล่นเกมสำหรับบางคนก็เป็นการผ่อนคลายด้วยแต่ว่าสำหรับบางคนก็เล่นมากเกินไปอย่างที่ผมก็เป็นเหมือนกันแต่ก็ต้องแบ่งเวลาให้เป็นครับถ้าเรารู้สึกรู้ว่าเราแบ่งเวลาเป็นว่าตอนนี้เล่นเกมตอนนี้เราต้องอ่านหนังสือเป็นเราเป็นเวลาว่างอะไรหลายอย่างแล้วก็บางทีเวลาว่างของเราบางคนก็อ่านหนังสือครับจริงๆเราไม่จำเป็นต้องอ่านแบบหนังสือเรียนอย่างเดียวก็ได้ถ้าเราอ่านหนังสือทั่วไปหนังสือการ์ตูนอย่างเงี้ยแล้วเราชอบอ่านเนี่ยเดี๋ยวการเรียนก็จะดีขึ้นด้วยครับเพราะว่าผมคิดว่าการอ่านเนี่ยไม่จำเป็นต้องหนังสือเรียนแต่ถ้าเกิดว่าเรารักการอ่านเนี่ยมันจะดีขึ้นเองครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะหันมาอ่านหนังสือเรียนด้วยเพราะว่าเราก็จะคิดแบบเอ้ยเราก็ชอบอ่านหนังสือใช่แล้วพอถ้ามีช่วงสอบแล้วก็หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านได้หลายเล่มเลยครับเพราะเมื่อก่อนก็ไม่ชอบแต่ว่าผมลองมาอ่านหนังสือการ์ตูนอะไรพวกนี้ทั่วไปครับใช่แล้วก็ไม่อยากอ่านหนังสือมากในช่วงสอบใช่เราต้องขอบคุณทางโรงเรียนนะครับที่สนับสนุนหลายอย่างและที่ขาดไม่ได้ที่สุดครับก็คือครอบครัวที่คอยผลักดันให้เล่นกีฬานี้ตลอดครับใช่แล้วก็เป็นกำลังใจครับทั้งโรงเรียนด้วยคณะครูด้วยที่เป็นกำลังใจให้ผมในการแข่งแล้วก็ผู้ปกครองครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆของน้องนะคะในการที่ไปแข่งไปฝึกฝนทั้งหมดทั้งมวลนะคะแล้วก็นำมาซึ่งความสำเร็จในวันนี้ค่ะมาทางคุณครูกันบ้างนะคะคุณครูคะเห็นศักยภาพอะไรในตัวน้องตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็เขามีพัฒนาการอย่างไรบ้างคะตลอดการฝึกซ้อมนะคะแล้วก็ทางโรงเรียนสนับสนุนอย่างไรบ้างคะให้คุณครูเล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะว่าทางโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนน้องในเรื่องของกีฬาแบบไหนอย่างไรบ้างคะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววริษราสุขสวรรค์นะคะก็เป็นคุณครูที่ปรึกษานะคะของเด็กชายชัยวัฒน์นะคะหรือว่ากิมโฮนะคะซึ่งก็ดูแลนักเรียนมาตั้งแต่ชั้นม.1 นะคะจนกระทั่งถึงม.3 ก็คือเป็นระยะเวลา3ปีเนาะเท่าที่ทราบก็คือเราได้มีการในฐานะครูที่ปรึกษานะคะเราก็พูดคุยกับผู้ปกครองนะคะผู้ปกครองก็บอกว่าน้องเนี่ยมีความสามารถพิเศษนะคะแล้วก็มีพรสวรรค์ในเรื่องของการแข่งขันกีฬาสแตทนะคะอยากให้คุณครูเนี่ยได้ส่งเสริมการส่งเสริมของคุณครูในที่นี้ก็คือไม่ว่าจะมีการแข่งขันใดนะคะที่ผู้ปกครองบอกว่ายิมโฮจะต้องไปแข่งนะคะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทั้งในประเทศเนาะหรือในระดับนานาชาตินะคะคุณครูก็จะเป็นผู้ที่ทำเอกสารต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอเวลาเรียนหรือเอกสารการเดินทางซึ่งจะมีคุณครูที่ปรึกษาอีกท่านหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ช่วยในการทำเอกสารตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่ว่ากิมโพเนี่ยเขาเคยมาคุยกับคุณครูเหมือนกันนะคะว่าเมื่อไม่นานมานี้เนาะกิมโพบอกว่าคุณครูครับผมอยากเปิดชุมนุมนะที่เกี่ยวกับ กีฬาสแต็กนะคะซึ่งในโรงเรียนของเรานะตอนนี้ยังไม่มีการเล่นแบบจริงจังนะคะเด็กๆอาจจะเคยเห็นทาง TikTok บ้างทาง YouTube บ้างนะคะแต่ว่ากิมโฮนะเขาบอกว่าผมนะตอนนี้ผมมีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์พอที่จะอยากจะสอนน้องๆ นะในโรงเรียนก็คืออาจจะในอนาคตนะคะเขาก็อยากจะเปิดเป็นชมรมนะคะโดยที่โรงเรียนก็จะสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์กีฬาชนิดนี้นะคะให้กับพี่ๆน้องๆในโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์นะคะซึ่งตรงนี้คุณครูก็มองว่ามันจะทำให้ตัวกิมโฮเองเนี่ยได้ได้ว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งนะคะคือนอกจากจะเป็นผู้เล่นแล้วตอนนี้เขาอาจจะต้องทำหน้าที่เป็นโค้ชเนาะหรือว่าเป็นผู้สอนให้กับเพื่อนๆในโรงเรียนนะคะแล้วก็จะทำให้เป็นการฝึกทักษะในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เป็นกีฬาที่ต้องฝึกกับตัวเองเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นการแข่งขันกับตัวเองซึ่งต้องใช้สมาธิแล้วก็สติในการเล่นเป็นอย่างมากนะคะซึ่งตรงนี้คุณครูก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าเราพยายามที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเนี่ยในทุกๆความสามารถนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของกีฬาในรูปแบบนี้ที่ทุกวันนี้เราอาจจะมองว่าเด็กๆอาจจะไม่ค่อยได้ฝึกตัวเองในเรื่องของความมีวินัยแล้วก็การมีสติหรือสมาธิอย่างนี้มากนักนะคะนั้นกีฬาชนิดนี้ก็อาจจะตอบโจทย์กับวัยรุ่นยุคปัจจุบันนะคะแล้วก็ในเรื่องของคุณครูเนาะในมุมมองของคุณครูก็คิดว่ากิมโฮเนี่ยเขาก็โตขึ้นมากๆเลยนะในช่วงระยะเวลา3ปีเนี่ยตอนเด็กๆ เขาก็ยังดูเป็นเด็กๆทั่วไปนะคะแต่ว่าพอหลังจากที่เขาฝึกฝนน่ะมาเรื่อยๆเขาก็ดูนิ่งขึ้นเนาะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็สามารถที่จะทำอะไรได้ด้วยตัวเองก็คือมีการกำกับตัวเองที่ดีกว่าเดิมมากๆนะคะแล้วก็ผลการเรียนก็ไม่ได้ที่จะดรอปลงไปนะคะเขาก็ยังสามารถดูแลตัวเองทั้งในเรื่องของสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบแล้วก็ในเรื่องของการเรียนที่เป็นเนื้อหาทางวิชาการได้อยู่นั้นเราในฐานะครูที่ปรึกษาค่ะก็จะพยายามดูในส่วนนี้ด้วยนะคะเพราะว่าบางทีที่เขาไปแข่งอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องทำให้เขาเนี่ยขาดเรียนไปนะหลายๆวันแต่ว่าเราก็ทำหนังสือหรือว่าขอเวลาเรียนซึ่งก็จะไม่มีผลกระทบต่อวันขาดเรียนของนักเรียนแล้วก็มีการติดตามงานมีการแจ้งประสานคุณครูประจำวิชาทราบนะคะคุณครูก็จะได้เข้าใจว่านักเรียนไปแข่งแล้วก็จะได้ติดตามงานของนักเรียนในภายหลังค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผมนายพรชัยคำลบผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์จังหวัดตราดครับวันนี้ผมยืนเคียงคู่อยู่กับเด็กชายชัยวัฒน์วงนามใหม่นะครับซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวตราดเรานะครับชัยวัฒน์วงนามใหม่เป็นนักเรียนชั้นม.3นะครับที่เข้าแข่งขันกีฬาสแต็กแล้วก็ไปแข่งขันที่ไต้หวันกลับมาในวันนี้ได้รับรางวัลในระดับเอเชียนะครับก็คือท็อป10ประเภทคู่นะครับในการแข่งขันในระดับเอเชียแล้วก็มีประเภทเดียวจะได้ลำดับที่12ของเอเชียนะครับถือเป็นความยอดเยี่ยมนะครับที่นักเรียนได้ใช้ความเป็นเลิศนะครับที่ไปแข่งขันนี้นะครับเป็นความสามารถที่เกิดขึ้นนะครับด้วยการฝึกฝนนะครับโรงเรียนก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับในนามของผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับคุณครูแล้วก็ผู้แทนผู้ปกครองรวมจนถึงประชาชนชาวตราดนะครับนี่คือลูกหลานของเรานะครับที่ไปตั้งชื่อเสียงให้กับพวกเรานะครับถือว่าพวกเรารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับในการสนับสนุนเนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากการที่ครอบครัวนะครับได้วางพื้นฐานนะครับแล้วก็ต่อมาอยู่ที่โรงเรียนนะครับคุณครูก็ช่วยกันดูแลส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนก็สนับสนุนในด้านการเดินทางนะครับไปร่วมการแข่งขันนะครับเพราะนั้นการแข่งขันนี้นะครับถือว่าเป็นการแข่งขันที่มีความพิเศษนะครับแล้วก็ถือว่าเรามีนักกีฬานะครับของชาวตราดนะครับที่ไปเข้าแข่งขันนะครับในนามของประเทศไทยในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจและโรงเรียนนะครับก็จะสนับสนุนนะครับความสามารถพิเศษให้กับลูกๆทุกคนนะครับในแต่ละความสามารถนะครับแล้วก็อยากให้มีความสามารถพิเศษนะครับแล้วก็มีความเป็นเลิศเกิดขึ้นให้เป็นความภาคภูมิใจของชาวตราดต่อไปครับ

0: คงต้องฝึกซ้อมบ่อยๆอย่างคุณครูว่านะคะคุณผู้ฟังคะจากผลงานอันยอดเยี่ยมสามารถคว้าแชมป์เอเชียที่ไทเปนะคะหรือว่าที่ประเทศไต้หวันมานะคะจากผลงาน5เหรียญทองการแข่งขันที่มหาวิทยาลัยฮวนซวงชินจูประเทศชัยนิทไทเปหรือว่าไต้หวันนะคะที่จัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง16พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งผลงานของทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มโหวตคว้าแชมป์เอเชียมาครองด้วยผลงาน5เหรียญทองจากสมาคมสแต็กประเทศไทยก็ตั้งเป้าให้สแต็กเป็นกีฬาที่รัฐสนับสนุนพร้อมผลักดันให้สแต็กช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตทุกวัยตั้งแต่เด็กคนทำงานวัยผู้สูงวัยผู้พิการไปจนถึงผู้ต้องขังและก็ยังเป็นกีฬาแข่งขันนันทนาการและอาชีพได้ในเวลาเดียวกันนะคะซึ่งก็ทางสมาคมเองก็มีความประสงค์ที่จะขยายบุคลากรผู้นำสอนผู้ตัดสินใจและสร้างระบบบริหารที่พึ่งพาตนเองได้โดยอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนของกีฬาสแต็กไทยและหากน้องๆมีความสนใจที่จะมาเล่นกีฬานะคะไม่เฉพาะกีฬาสแต็กอย่างเดียวนะคะทุกชนิดของกีฬามีประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะก็อยากจะให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นมันฝึกซ้อมอยู่เสมอๆแบ่งเวลาให้ดีเราเองก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราสามารถเรียนเล่นและเล่นกีฬาไปด้วยกันได้ถ้าเรารู้จักการจัดการเวลาให้ดีเหมือนกับน้องชัยวัฒน์ที่มาร่วมบอกเล่าประสบการณ์ในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณน้องชัยวัฒน์ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์วันนี้ขอลารายการไปก่อนอย่าลืมดูแลสุขภาพตนเองแบ่งเวลาให้ดีแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
2: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ
3: ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
1: สวทระยอง 91.75 MHz
2: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
3: สวทตราด 92.75 MHz
2: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
4: เรื่องดีๆมีทุกวัน
1: แค่ฟัง PRD7 Podcast
5: แม่คะฝนตกหนักแล้วหนูจะไปโรงเรียนยังไง
6: ไม่เป็นไรนะลูกใส่เสื้อกันฝนพกร่มเมื่อออกจากบ้านและจำไว้ว่าถ้าเกิดฟ้าร้องหรือฟ้าแลบอย่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือที่โล่งแจ้งและอย่าอยู่ใกล้ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่อาจล้มได้ถ้าต้องอยู่กลางแจ้งรีบเข้าอาคารที่มั่นคงทันทีนะลูก
5: โอเคครับผมจะระวังตัวครับ
6: ดีมากแล้วอย่าลืมเช็คข่าวพยากรณ์อากาศก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะลูก
7: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
8: กำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz

0: ทูหน้าสวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยเจอร์ไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ
1: การรักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาอาการปวดลดการอักเสบและลดไข้ให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกควรแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เตือนประชาชนอย่าหลงกลมิจฉาชีพออนไลน์ซึ่งสร้างความเสียหายในช่วง4เดือนที่ผ่านมากว่า 6,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีที่เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกใหม่ใส่ใจเรียนรู้

0: มาจำเขาไปแล้วเนี่ย
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆพูดดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นต์สนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปดูเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เตือนประชาชนให้ระมัดระวังอย่าหลงกลมิจฉาชีพออนไลน์ซึ่งสร้างความเสียหายในช่วง4เดือนที่ผ่านมากว่า 6,000 ล้านบาท
7: นายเอกพงศ์ดิ่งเจริญในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC 1441กล่าวย้ำเตือนประชาชนระวังภัยออนไลน์อย่างใกล้ชิดหลังพบว่าในช่วง4เดือนแรกของปีนี้มีคดีอาชญากรรมออนไลน์เกิดขึ้นกว่า 16,381 คดีสร้างความเสียหายให้ประชาชนไปแล้วกว่า 6,000 ล้านบาทโดย5กลโกงออนไลน์ที่ประชาชนได้รับผลกระทบสูงสุดคือการหลอกขายสินค้าและบริการที่มีมากสุดถึง 72,532 คดีคิดเป็นเกือบ 68% ของคดีทั้งหมดมิจฉาชีพสร้างเพจปลอมร้านค้าปลอมหรือบัญชี Instagram ปลอมขายสินค้าราคาถูกผิดปกติหรืออ้างเป็นบริษัทขนส่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพัสดุตกค้างเป็นต้นรวมทั้งกลโกงอื่นๆเช่นแอบอ้างเป็นตำรวจเจ้าหน้าที่ DSI หรือธนาคารสร้างเรื่องให้ตกใจแล้วให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีประชาชนสามารถป้องกันตนเองได้โดยใช้หลักป้องกันตนเองด้วย4ไม่คือไม่กดลิงก์แปลกปลอมจาก SMS หรือข้อความไม่เชื่อโฆษณาที่ดูดีเกินจริงหรือผลตอบแทนสูงผิดปกติไม่รีบโอนเงินก่อนตรวจสอบข้อมูลและไม่โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาในการซื้อขายหรือลงทุนหากประชาชนตกเป็นเหยื่อหรือสงสัยถูกหลอกติดต่อสายด่วน AOC 1441ทันทีตลอด24ชั่วโมงนันทภาแสงตุ้มรายงาน
6: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุมเข้มนอมินีใช้ระบบ AI คัดกรองกลุ่มเสี่ยงกว่า 80,000 รายพร้อมเตรียมเชื่อมข้อมูลกับสถาบันการเงินตรวจสอบเงินลงทุนแบบเรียลไทม์
8: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าปัจจุบันมีนิติบุคคลประเภทบริษัทจดทะเบียนในไทยประมาณ 800,000 รายโดยในจำนวนนี้มีบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ50กว่า 120,000 รายและอาจเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินีราว 80,000 รายโดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บริการร้านอาหารและโลจิสติกส์ซึ่งขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างการใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นกรรมการและงบการเงินเพื่อคัดกรองความเสี่ยงเชิงลึกก่อนจะส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.นอกจากนี้กรมยังอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบเส้นทางการเงินแบบเรียลไทม์และเชื่อมโยงข้อมูลการลงทุนของผู้ถือหุ้นกับระบบธนาคารโดยคาดว่าจะออกคำสั่งรองรับมาตรการดังกล่าวได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้ปุริมปัสสภาภาครายงาน
6: จังหวัดลำพูนคิกออฟวันงดสูบบุหรี่โลก2569เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าสร้างการตระหนัก

0: ศึกษาเพื่อเลิกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อร่วมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนจังหวัดลำพูนปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืนทางนี้จังหวัดลำพูนได้ประกาศวาระจังหวัดลำพูนพุทธศักราช2569และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดลำพูนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นภาระสำคัญลำดับที่3ของจังหวัดสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกที่กำหนดให้วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์สวทลำพูนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ NEO
4: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
5: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: เดียวได้เงินจริงๆเหรอ
1: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
0: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
1: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
2: ชาวชลบุรีเตรียมเฮกับมหกรรมสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของปีในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569สีสันท้องถิ่นเราเรื่องเล่าแห่งภูมิปัญญายกขบวนสินค้าโอท็อปทั้งของใช้ของฝากพร้อมของอร่อยจากทั่วประเทศกับโอท็อปชวนชิมห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของถูกพร้อมลุ้นรับทองคำทุกวันปิดท้ายความสนุกกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังในโดมแอร์เย็นช่ำย้ำว่าเข้าฟรีตลอดงาน15-21 พฤษภาคมนี้ณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี10โมงเช้าถึง3ทุ่มจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
3: น้ำแร่กับน้ำเปล่าต่างกันยังไงในยุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่2ประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไตสิ่งสำคัญคือต้องดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่

0: รียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
1: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดตระการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
1: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับปีคองร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับวันพุธที่20พฤษภาคมหรือว่าเมื่อวานที่ผ่านมาครับเวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรกรุงเทพมหานครครับอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเป็นภูมิสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและมรดกด้านสถาปัตยกรรมเชิงวัฒนธรรมแต้จิ๋วโบราณอันเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงปู่ใต้ฮงใต้ฮงกงหินหยกขาวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยครับซึ่งไม่เพียงเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาและความเคารพเท่านั้นครับแต่ยังสะท้อนถึงความร่วมมือความเอื้ออาทรและการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพนับถือซึ่งกันและกันอันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมที่ดีและน่าอยู่สำหรับทุกคนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนกว่า43ล้านคนเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับและทางดร.เอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยคณะรัฐมนตรีครับอนุมัติโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานโดยแบ่งเป็น2ส่วนนะครับคือ1เพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กลุ่มเปราะบาง 13,180,000 รายอีก700บาทครับต่อคนต่อเดือนจากเดิมนะครับ300บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนครับเป็นระยะเวลา4เดือนนะครับมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาโดยจะไม่ทบสิทธิ์เดือนถัดไปครับพร้อมเตรียมเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ครับและ2ครับคือโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40สำหรับประชาชนครับไม่เกิน30ล้านคนโดยต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะครับโดยรัฐนั้นจะร่วมจ่ายค่าอาหารและสินค้า 60% ครับไม่เกิน200บาทต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนครับเป็นเวลา4เดือนครับมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาและกันยาครับและสำหรับร้านค้านะครับถ้าเป็นร้านค้าเดิมครับท่านสามารถจะยืนยันสิทธิ์ได้25พฤษภาคมถึง30กันยายนครับส่วนร้านค้าใหม่นั้นลงทะเบียนได้วันที่25พฤษภาคมถึงสิ้นเดือนครับ31พฤษภาคมครับและพี่น้องประชาชนครับเราสามารถจะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้นะครับโดยจะเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1มิถุนายนครับถึงวันที่30กันยายนและผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนครับถึงวันที่30กันยายนเพราะมีการนำ AI มาวิเคราะห์ธุรกิจผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินครับเพื่อจะเพิ่มทักษะแก่ร้านค้าครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับมาดูกันที่การเตรียมพร้อมในการรับมือเกี่ยวกับสภาพอากาศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกจังหวัดเต เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาครับเพื่อเป็นการติดตามและเตรียมป้องกันภัยแล้งปี2569นะครับร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศซึ่งมีคณะองคมนตรีร่วมสังเกตการให้คำแนะนำและข้อห่วงใยในการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งครับโดยระบุนะครับว่าแม้ไทยเรานั้นจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วครับแต่คาดการว่าในปีนี้จะมีฝนน้อยและเกิดเอลนินโญช่วงครึ่งปีหลังครับจึงมีการสั่งการไปที่พ่อเมืองครับผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นให้นำแนวทางปฏิบัติเมื่อปี60ครับมาจัดทำแผนเผชิญเหตุและประสานทุกภาคส่วนในการดูแลประชาชนครับโดยศูนย์ปภ.เขต18แห่งได้มีการเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัย48รายการรวม 2,188 หน่วยครับและดำเนินโครงการสูบน้ำกักเก็บตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วปี68แล้วครับถึงล่าสุดคือพฤษภาคมปีนี้ปี69ครับใน18จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างครับพี่น้องประชาชนตั้งแต่กระบี่กาฬสินธุ์ขอนแก่นจันทบุรีชุมพรนครราชสีมานครศรีธรรมราชบุรีรัมย์ประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีเพชรบุรีร้อยเอ็ดลพบุรีสกลนครสุราษฎร์ธานีหนองคายอุตรดิตถ์และอุทัยธานีครับได้ปริมาณน้ำรวมครับ 1,997,691 ลูกบาศก์เมตรซึ่งพี่น้องประชาชนครับได้ประโยชน์ 34,169 ครัวเรือนครับทางนี้ครับพี่น้องประชาชนสามารถจะติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert ครับและแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ที่ LINE @1784 DDPM หรือสายด่วน1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของการต้านทุจริตนายกรัฐมนตรีบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเดินหน้ามาตรการต้านทุจริตยกระดับระบบโปร่งใสตรวจสอบได้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเมื่อวานที่ผ่านมาครับวันที่20พฤษภาคมครับโดยในที่ประชุมนะครับนายกนั้นได้ตอบรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงาน Zero Corruptionกกร.และเครือข่าย6ประการครับพร้อมนะครับมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปทบทวนและปรับปรุงกลไกการทำงานภายในครับโดยเฉพาะนะครับในการเปิดเผยข้อมูลหรือว่าการ Open Data การบูรณาการข้อมูลรวมไปถึงการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริตครับซึ่งนายกนะครับยังได้ชื่นชมภาคเอกชนที่ได้จัดทำข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมาครับนอกจากนี้ครับฝากฝั่งของรัฐบาลเองนั้นก็จะเดินหน้าขับเคลื่อนกลไก Open Government ครับควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการตรวจสอบและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสครับซึ่งก็ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับซึ่งทางด้านภาคเอกชนนะครับได้แสดงความขอบคุณท่านนายกและรัฐบาลครับที่เปิดพื้นที่ให้ภาครัฐและเอกชนนั้นได้หารือร่วมกันอย่างตรงไปตรงมาพร้อมทั้งชื่นชมการตอบสนองที่รวดเร็วครับหลังได้รับรายงานข้อร้องเรียนโดยสามารถจะดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีทันทีทันใดครับซึ่งถือเป็นระดับความรวดเร็วที่ภาคเอกชนนั้นไม่คาดคิดครับว่าจะเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นแล้วครับโดยนายกครับมีการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานนั้นยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการดังต่อไปนี้เลยครับ 1. ให้ทุกหน่วยงานนั้นไปตรวจสอบการทำงานในทุกขั้นตอนให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดครับ 2. ครับให้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับงานที่ต้องให้บริการพี่น้องประชาชนครับให้ลดขั้นตอนให้ประชาชนนั้นได้รับความสะดวกมากขึ้นและที่สำคัญครับต้องเน้นย้ำความโปร่งใสและตรวจสอบได้และ3ครับให้ทุกหน่วยงานนั้นเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะและเร่งสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าหน่วยงานของท่านนั้นปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ปลอดการทุจริตคอร์รัปชันนั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นลดภาระค่าครองชีพประชาชนและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธารประภาสเปิดเผยเลยครับว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ครับเช่นหากซื้อสินค้า100บาทนั้นประชาชนจะจ่ายเพียง40บาทและรัฐออกให้60บาทครับซึ่งรัฐนั้นจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทครับนาน4เดือนครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมและกันยายนครับรวมทั้งประเทศนั้น30ล้านสิทธิ์ครับโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนครับวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ครับส่วนสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนนั้นรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนครับจากเดิม300บาทเพิ่มอีก700ก็เป็น 1,000 บาท 1,000 บาทต่อเดือนครับเป็นเวลา4เดือนเท่ากันนะครับมิถุนากรกฎาคมสิงหาและกันยาพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ต้องการจะลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยครับเพื่อจะป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวที่อาจจะลุกลามไปสู่ปัญหาธุรกิจปิดกิจการและคนตกงานได้นั่นเองครับซึ่งรองนายกรัฐมนตรีเอกนิตินะครับก็คาดว่าผลพลอยได้จากการช่วยพยุงกำลังซื้อในครั้งนี้นั้นจะช่วยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือที่ว่า GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณร้อยละ 0.5 ถึง 0.6 เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีโครงการช่วยเหลือแบบนี้ครับพี่น้องประชาชนครับทีนี้ครับมาดูเรื่องต่อไปครับเรื่องที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศลงพื้นที่คลองถมลุยตรวจตลาดโซล่าเซลล์หลังพบเรื่องร้องเรียนความเสียหายต่อเนื่องเตือนผู้ประกอบการขายสินค้าผิดมาตรฐานเสี่ยงจำคุกและปรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับลงพื้นที่ครับตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าโซล่าเซลล์ภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เมื่อวานที่ผ่านมาครับเพื่อเป็นการติดตามมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการโฆษณาหลังพบมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าโซล่าเซลล์ต่อเนื่องครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนที่เลือกซื้อหรือติดตั้งโซล่าเซลล์ครับเก็บใบเสร็จรับเงินหลักฐานการโอนเงินรวมไปถึงครับศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันการคืนสินค้าและมาตรฐานรับรองต่างๆก่อนจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการครับเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในภายหลังครับโดยทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับหรือว่าตัวย่อว่าสคบนั้นจะร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับปูพรมตรวจสอบสินค้าโซล่าเซลล์ทั่วประเทศเนื่องจากเป็นสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้หากไม่ได้มาตรฐานครับยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นยังคงสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแต่ต้องควบคู่ไปกับความปลอดภัยครับและความเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนต่อผู้บริโภคทุกท่านตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหากผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายกระทำผิดจะมีโทษทั้งจำคุกและโทษปรับครับโดยผู้ขายมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทส่วนผู้นำเข้าหรือผู้ผลิตนั้นมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทครับพร้อมย้ำนะครับว่าสคบนั้นมีหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและหากไม่สามารถตกลงกันได้แล้วก็สามารถดำเนินการฟ้องร้องแทนผู้บริโภคได้ครับนอกจากนี้ครับยังมีการกำชับผู้ประกอบการให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคโดยเตือนนะครับว่าการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือหลอกลวงผู้บริโภคนั้นไม่ใช่เพียงการถูกยึดสินค้านะครับแต่มีโทษทั้งจำคุกและปรับ พร้อมขอความร่วมมือไม่ซ้ำเติมหรือเอาเปรียบประชาชนในช่วงของวิกฤตพลังงานครับเพื่อให้ประเทศไทยสามารถจะผ่านสถานการณ์ดังกล่าวไปได้ร่วมกันนั่นเองนะครับจากเรื่องของโซล่าเซลล์ครับไปดูกันที่ความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสครับรัฐบาลเดินหน้าต่อยอดความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยเมื่อวานที่ผ่านมานะครับว่าไทยและฝรั่งเศสนั้นเตรียมลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสปีคริสตศักราช2026ถึง2028ครับในวันที่25พฤษภาคมนี้แหละครับที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับเพื่อใช้เป็นกรอบขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ3ปีข้างหน้าครับโดยสำหรับร่างแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่จะเป็นกลไกต่อยอดความร่วมมือไทยฝรั่งเศสในหลากหลายมิติครับทั้งด้านพลังงานสะอาดเศรษฐกิจการวิจัยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยมีเป้าหมายยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครับพร้อมเพิ่มความร่วมมือในประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับทิศทางโลกทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานไร้คาร์บอนและการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยในสาขาแฟชั่นภาพยนตร์และอาหารครับสำหรับกรอบความร่วมมือระหว่างไทยและฝรั่งเศสนั้นครอบคลุม4ด้านสำคัญครับได้แก่เสริมสร้างการหารือด้านการเมืองความมั่นคงและประเด็นระดับโลกความร่วมมือด้านกลาโหมการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งขึ้นผ่านการพัฒนาความร่วมมือระยะยาวและความร่วมมือด้านการวิจัยและแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนครับทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนในการลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมในครั้งนี้นั้นนับเป็นอีกก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสครับที่จะช่วยต่อยอดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีพลังงานและการพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อสร้างโอกาสใหม่และความร่วมมือระยะยาวระหว่างสองประเทศต่อไปครับสำหรับตีข้องร้องข่าวในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในทุกวันครับวันนี้ขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังลาไปแล้วสวัสดี

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 16:30 นาทีถึง 17:00 นค่ะวันนี้พบกับดิฉันภาวินีเทพคำรามนักสื่อสารมวลชนชำนาญการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมค่ะทุกท่านคะจังหวัดนครพนมเมืองแห่งศรัทธาริมฝั่งโค้งคือหนึ่งในจังหวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินหลายครั้งตลอดรัชสมัยและมีข้อมูลบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินร่วมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งจากเอกสารภาพถ่ายและข้อมูลเผยแพร่ในหลายแหล่งซึ่งสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและความผูกพันที่ทรงมีต่อชาวนครพนมทุกครั้งของการเสด็จพระราชดำเนินคือภาพแห่งความทรงจำอันทรงคุณค่าที่ยังคงอยู่ในใจของประชาชนริมฝั่งแม่น้ำโขงแห่งนี้จากนี้ไปช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องจะพาทุกท่านย้อนรอยเรื่องราวในวันวานผ่านภาพและบันทึกแห่งความทรงจำของชาวนครพนมค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: ็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของชาวจังหวัดนครพนมและนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการส่งเสริมงานศิลปาชีพที่เกิดขึ้นจากสายพระเนตรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระราชหฤทัยอันห่วงใยประสบนิกรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่27เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2513พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมทั้งบ้านชัยบุรีอำเภอท่าอุเทนและบ้านท่าบ่อสงครามอำเภอสีสงครามซึ่งในขณะนั้นประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมอย่างหนักแม้พื้นที่หลายแห่งจะห่างไกลและทุรกันดารแต่พระองค์ก็ทรงตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทุกแห่งด้วยความห่วงใยราษฎรอย่างใกล้ชิดและในการเสด็จครั้งนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นหญิงชาวบ้านสวมผ้าไหมมัดหมี่พื้นบ้านมายืนเฝ้ารับเสด็จท่ามกลางดินโคลนชื้นแฉะหลังน้ำท่วมผ้าไหมพื้นบ้านที่ดูเรียบง่ายในวันนั้นกลับมีลวดลายงดงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นสะท้อนภูมิปัญญาที่สืบทอดจากบรรพบุรุษทำให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเกิดแรงบันดาลพระราชหฤทัยว่าหากสามารถส่งเสริมงานทอผ้าเหล่านี้ให้เป็นอาชีพก็จะช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อมาเมื่อวันจันทร์ที่13เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินส่วนพระองค์หรือพระกฐินต้นณวัดธาตุประสิทธิ์กิ่งอำเภอนาว่าอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลื้มปิติและในครั้งนั้นเองมีตัวแทนราษฎรจำนวน6คนได้นำผ้าไหมมัดหมี่ทอมือขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยในความงดงามของผืนผ้าเป็นอย่างมากเพราะเป็นลวดลายพื้นบ้านที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวสะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวอีสานอย่างแท้จริงจึงทรงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมในพื้นที่อำเภอนาว่าอย่างจริงจังต่อมาเมื่อวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2515พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้คณะผู้แทนในพระองค์เดินทางมายังจังหวัดนครพนมเพื่อศึกษาวิถีชีวิตและค้นหาผ้าทอพื้นบ้านของชาวบ้านอย่างละเอียดโดยมีรับสั่งสำคัญว่าไปถึงบ้านแล้วก็ต้องเข้าไปถึงก้นครัวเขาด้วยเพื่อให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรเมื่อคณะทำงานลงพื้นที่ก็พบว่าแทบทุกบ้านในอำเภอนาว่ามีกี่ทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้านชาวบ้านมีทักษะการทอผ้าที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนจึงเริ่มมีการส่งเสริมการทอผ้าไหมอย่างเป็นระบบโดยให้ชาวบ้านใช้เวลาว่างหลังฤดูทำนามาทอผ้าเป็นอาชีพเสริมพระองค์ทรงรับซื้อผ้าทุกผืนและพระราชทานเงินตอบแทนเพื่อให้ชาวบ้านเห็นว่าภูมิปัญญาที่ตนมีอยู่สามารถสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตได้จริงจากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการก่อกำเนิดกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งต่อมาได้ขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศกลายเป็นรากฐานสำคัญของงานศิลปาชีพไทยมาจนถึงปัจจุบันป ัจจุบันกลุ่มทอผ้าไหมแห่งนี้ยังคงสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่ลูกหลานชาวนาว่ายังคงเรียนรู้การทอผ้าไหมพื้นบ้านและร่วมกันอนุรักษ์ลวดลายดั้งเดิมเอาไว้อย่างภาคภูมิเรื่องราวทั้งหมดนี้คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ไม่ได้เพียงพระราชทานความช่วยเหลือในยามทุกข์ยากแต่ยังพระราชทานอาชีพและโอกาสที่ทำให้ประชาชนสามารถยืนหยัดด้วยตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตราบจนถึงปัจจุบัน
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: จากจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมงานศิลปาชีพในจังหวัดนครพนมสู่การต่อยอดพระราชดำริในการสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่ราษฎรช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้จะพาทุกท่านไปยังศูนย์ศิลปาชีพบ้านทันสมัยตำบลมหาชัยอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมอีกหนึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งมุ่งมั่นให้ประสบนิกรมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ

0: ศูนย์ศิลปาชีพป้อนหัสมัยตำบลมหาชัยอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมถือเป็นอีกหนึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลโดยเฉพาะเกษตรกรที่มีรายได้เพียงฤดูกาลเดียวแต่เสด็จมาเยี่ยมราษฎรในปีพุทธศักราช2535จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเมื่อพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพปั้นทันสมัยขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมจากการทำนาโดยเริ่มต้นจากการทอผ้าฝ้ายและขยายสู่การทอผ้าไหมจากเส้นไหมพระราชทานสร้างทั้งรายได้และความภาคภูมิใจให้แก่สมาชิกในชุมชนนางธเนศวงศ์สาแก้วประธานศูนย์ศิลปาชีพปั้นทันสมัยได้เล่าถึงความเป็นมาของศูนย์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันรวมถึงเรื่องราวของความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของชาวบ้านที่ได้รับโอกาสจากศูนย์ศิลปาชีพซึ่งไม่เพียงสร้างรายได้มั่นคงให้กับครอบครัวแต่ยังเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชน
1: จากที่เคยทำงานนอกบ้านเช้าไปเย็นกลับทีนี้ก็มีอาชีพเสริมก็จากคนแก่ก็มีคนรุ่นกลางแล้วก็มีเยาวชนที่สนใจมาฝึกทอผ้าแล้วก็มีรายได้ประจำพอเราทอผ้าใหม่แล้วเราก็มีเงินมาเพิ่มขึ้นส่งลูกเรียนแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายในการทำอาชีพหลักเช่นทำนาแล้วก็สามารถมีเงินตัวนี้มาเพิ่มจากที่เคยไปทำงานต่างจังหวัดเราก็ไม่ได้ไปทำงานต่างจังหวัดเพราะว่าเรามีอาชีพเสริมที่มั่นคงและถาวรค่ะ
0: เมื่อทราบข่าวการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเธอได้ตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะสืบทอดพระราชปณิธานเดินหน้าสร้างงานสร้างอาชีพ
1: วินาทีแรกที่เห็นข่าวเรารู้สึกว่าเราเสียใจมากร้องไห้ออกมาเลยที่เราสูญเสียแม่ของแผ่นดินเราคือเราได้ทุกวันนี้ก็เพราะพระองค์ท่านอยู่บ้านทุกวันนี้เพราะพระองค์ท่านคือเราสูญเสียแม่แผ่นดินของเราไปแล้วซึ่งแม่ได้ไปกับพ่อแล้วค่ะเราตั้งใจปฏิทานกับใจตัวเองว่าเราจะทำงานให้ดีที่สุดสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านและจะทำงานถวายพระองค์ไปตลอดค่ะ
0: ศูนย์ศิลปาชีพปั้นทันสมัยเป็นแหล่งฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่แผ่นดินเป็นแสงแห่งความหวังที่ยังคงส่องสว่างในใจของราษฎรจังหวัดนครพนมตราบจนวันนี้แม้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยแต่พระมหากรุณาธิคุณยังคงอยู่ในใจประสบกรณิกรทุกคนและศูนย์ศิลปาชีพปั้นทันสมัยจะยังคงสืบสานพระราชปณิธานให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน

0: าวพื้นผ้าไหมมัดหมี่พื้นบ้านที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวนครพนมสู่การต่อยอดเป็นงานศิลปาชีพอันทรงคุณค่าที่สร้างอาชีพและความมั่นคงให้กับประชาชนมาจนถึงปัจจุบันจะพาทุกท่านย้อนรอยต้นกำเนิดศิลปาชีพณอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมดินแดนแห่งภูมิปัญญาผ้าไทยที่ได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดผ่านพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยจากรุ่นสู่รุ่น
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: วันนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางสู่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมดินแดนแห่งต้นกำเนิดงานศิลปาชีพที่เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งหวังให้ประสบนิกรมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและในวันนี้พระราชปณิธานนั้นยังคงได้รับการสืบสารรักษาและต่อยอดโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมพื้นถิ่นของไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินเมื่อวันที่23มกราคมพุทธศักราช2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จพระราชดำเนินมายังวัดธาตุประสิทธิ์และโรงเรียนนาว่าพิทยาคมอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมเพื่อทอดพระเนตรกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและนิทรรศการผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีของโครงการศิลปาชีพและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ90พรรษาการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นไม่เพียงสะท้อนถึงการสืบสานพระราชปณิธานของทั้งสองพระองค์หากยังเป็นการย้อนรอยต้นกำเนิดศิลปาชีพที่เริ่มต้นขึ้นจากผ้าไหมมัดหมี่ผืนเล็กๆของชาวบ้านนาว่าเมื่อ50ปีก่อนย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2513ในครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นหญิงชาวบ้านนุ่งผ้าไหมมัดหมี่พื้นบ้านมายืนเฝ้ารับเสด็จอยู่ท่ามกลางโคลนตมหลังน้ำท่วมลวดลายผ้าไหมที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์และภูมิปัญญาพื้นถิ่นได้สร้างแรงบันดาลพระราชหฤทัยให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นคุณค่าของผ้าไทยและทรงมีพระราชดำริที่จะส่งเสริมให้ชาวบ้านใช้ทักษะการทอผ้าเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างมั่นคงจากภูมิปัญญาเล็กๆในครัวเรือนได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของงานศิลปาชีพไทยที่สร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชนจำนวนมากในการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อปีพุทธศักราช2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญายังได้พระราชทานแบบลายผ้าผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีและผ้าขีดลายนารีรัตนราชกัญญาเพื่อให้ช่างทอผ้าทั่วประเทศนำไปต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานร่วมสมัยควบคู่กับการรักษาอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นลวดลายต่างๆที่พระองค์ทรงออกแบบล้วนแฝงความหมายอันลึกซึ้งทั้งความจงรักภักดีความผูกพันของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนตลอดจนพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินนอกจากนี้พระองค์ยังทรงทอดพระเนตรนิทรรศการผ้าไทยและงานหัตถกรรมจาก11จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมพระราชทานคำแนะนำแก่กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปอย่างใกล้ชิดด้วยพระอัจฉริยภาพด้านการออกแบบและแฟชั่นที่ทรงผสมผสานความร่วมสมัยเข้ากับอัตลักษณ์ไทยได้อย่างงดงามปัจจุบันจังหวัดนครพนมยังคงสืบสานพระราชปณิธานผ่านการส่งเสริมผ้าไทยและงานหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างต่อเนื่องการพัฒนาลวดลายผ้าไทยพระราชทานและการสร้างคนรุ่นใหม่ให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้แนวคิดผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อให้ผ้าไทยก้าวสู่ความร่วมสมัยและสามารถสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนเรื่องราวทั้งหมดนี้คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่การสืบสานต่อยอดโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมไทย และสร้างคุณค่าให้ผืนผ้าไทยคงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป
1: คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังคะเดินทางมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงแล้วค่ะทุกท่านสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งพระราชทานอาชีพและโอกาสให้แก่ประสบนิกรไทยผ่านงานศิลปาชีพอันทรงคุณค่าที่ยังคงสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นตราบจนถึงปัจจุบันปิดท้ายรายการวันนี้กับบทเพลงศิลปาชีพบทเพลงที่ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพผ่านภาษาพื้นถิ่นล้านนาอันงดงามขับร้องโดยสุนทรีเวชชานนท์ประพันธ์ทำนองโดยวีระวัฒนจันทรกุลคำร้องโดยพงพรมสนิทวงศ์ณอยุธยาและเรียบเรียงดนตรีโดยวีระวัฒนจันทรกุลและปวรินทร์พิเกนขอบคุณเนื้อหาจากคีตามาลัยเทิดไทยพระพันปีโครงการบทเพลงเทิดพระเกียรติที่เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนเพื่อรวมสืบสานพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ดิฉันภาวินีเทพคำรามนักสื่อสารมวลชนชำนาญการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อรองรับผลกระทบภาคการเกษตรจากปรากฏการณ์เอลนีโญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวผ่านยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อรองรับผลกระทบภาคการเกษตรจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเตรียมบรรเทาสาธารณภัยและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าสืบเนื่องจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้จึงได้สั่งการให้มีการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อรวบรวมสถานการณ์ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรเพื่อแจ้งเตือนประชาชนได้ล่วงหน้าโดยกำหนดการเฝ้าระวังใน5ด้านประกอบด้วยการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนและแหล่งน้ำของประเทศการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าการปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับต้นทุนจริงและน้ำต้นทุนการลดต้นทุนและความเสียหายของเกษตรกรโดยส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ปุ๋ยตามข้าววิเคราะห์ดินและจัดการศัตรูพืชอย่างแม่นยำโดยกำชับว่าต้องใช้ข้อมูลเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงล่วงหน้าโดยกำหนดเป้าหมายเพื่อดูแลเกษตรกรและประชาชนในเชิงรุกเพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นความเสี่ยงจากเอลนีโญอย่างรอบคอบชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัย3จังหวัดโดยบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้พร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินช่วงฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้จัดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยประจำปีพ.ศ.2569ทั้งในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะหรือ Table Top Exercise และการฝึกซ้อมปฏิบัติหรือ Drill ในสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งเป็นภัยระดับ2เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายเพชรบูรณ์และอุบลราชธานีซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงด้านภูมิประเทศและปริมาณฝนสะสมในช่วงฤดูฝนเพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นทั้งนี้จังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการฝึกซ้อมบนโต๊ะไปแล้วเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาและในวันพรุ่งนี้จะเข้าสู่การฝึกซ้อมปฏิบัติเสมือนจริงในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอแม่สายและอำเภอแม่ฟ้าหลวง ครอบคลุมภารกิจสำคัญได้แก่การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำการอพยพประชาชนการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวการปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงปฏิบัติการทางอากาศชนันชิดาสันทองรายงาน
1: กรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาให้พร้อมรับมือฤดูฝนพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
11: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและเกษตรกรอย่างใกล้ชิดโดยวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับสภาพอากาศและปริมาณฝนที่อาจเปลี่ยนแปลงตลอดฤดูกาลควบคู่กับเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรและเครื่องมือช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยช่วงฤดูฝนรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะที่สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 43,621 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถรับน้ำได้อีก 33,133 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยเฉพาะ4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งขณะ

0: ถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
1: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก

ียมเฮกับมหกรรมสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของปีในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569สีสันท้องถิ่นเราเรื่องเล่าแห่งภูมิปัญญายกขบวนสินค้าโอท็อปทั้งของใช้ของฝากพร้อมของอร่อยจากทั่วประเทศกับโอท็อปชวนชิมห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของถูกพร้อมลุ้นรับทองคำทุกวันปิดท้ายความสนุกกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังในโดมแอร์เย็นช่ำย้ำว่าเข้าฟรีตลอดงาน 15-21 พฤษภาคมนี้ณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มจัดโดยกรมการ

0: สตาร์ทรถยนต์ที่ถูกต้องหลายคนอาจคิดว่าการสตาร์ทรถแค่บิดกุญแจให้เครื่องติดก็พอแต่รู้ไหมว่าจริงๆแล้วการสตาร์ทรถที่ถูกต้องทำยังไง 1. นั่งในตำแหน่งที่พร้อมขับที่สุดก่อนสตาร์ทรถควรจัดท่านั่งให้เหมาะสมปรับเบาะและกระจกมองข้างให้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัย 2. ตรวจสอบตำแหน่งเกียร์เกียร์อัตโนมัติควรอยู่ในตำแหน่ง P หรือ N พร้อมเหยียบเบรกไว้เกียร์ธรรมดาให้เข้าเกียร์ว่างและเหยียบคลัตช์ก่อนสตาร์ท 3. ปิดระบบไฟฟ้าทั้งหมดเพื่อให้แบตเตอรี่จ่ายไฟเต็มกำลังไปยังมอเตอร์สตาร์ทลดภาระเครื่องยนต์และช่วยประหยัดแบตเตอรี่ 4. บิดกุญแจมาที่ตำแหน่งออนรอให้ไฟหน้าปัดและไฟเตือนต่างๆขึ้นระดับจนครบก่อนเป็นการตรวจสอบระบบรถให้พร้อมก่อนสตาร์ท 5. บิดกุญแจมาที่ตำแหน่งสตาร์ทเมื่อเครื่องโยนติดแล้วอย่าเพิ่งเร่งเครื่องทันทีควรปล่อยให้รอบเดินเบาอยู่สักครู่เพื่อให้น้ำมันหล่อลื่นไหลเวียนทั่วระบบเครื่องยนต์เพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆนี้ก็ช่วยให้รถของคุณสตาร์ทง่ายเครื่องยนต์ทำงานเต็มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้นด้วย
1: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี

0: บาทหรือทางเท้าเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับคนเดินแต่คนไทยมักเข้าใจผิดว่าใช้ทำอย่างอื่นได้ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฟุตบาทคือถนนชนิดหนึ่งดังนั้นห้ามวางสิ่งของทุกชนิดที่กีดขวางการสัญจรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นสิ่งต้องห้ามหลักๆคือสิ่งกีดขวางถาวรเช่นเก้าอี้โต๊ะหรือแผงเหล็กกั้นที่จอดรถห้ามตั้งร้านปรุงอาหารหรือจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าโดยไม่ได้รับอนุญาตห้ามขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้าการตั้งวางสิ่งของกีดขวางบนทางเท้ามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทตามกฎหมายจำไว้ว่าทางเท้ามีไว้ให้คนเดินไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวหรือที่ทำมาค้าค่ะ
1: สาเหตุหลักๆในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมักมาจากการเมาแล้วขับพอคิดว่าตัวเองไหวไม่เมาสามารถขับรถกลับบ้านได้แต่เพียงคลิปตาเดียวก็อาจคร่าชีวิตผู้ขับขี่เพื่อนร่วมท้องถนนและคนโดยสารไปแล้วเพราะเมื่อไหร่ที่ปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยังฝืนขับรถและหากกระทำผิดครั้งแรกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากทำผิดซ้ำภายใน2ปีจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 บาทถึง 100,000 บาทเมาไม่ขับกลับบ้านแบบปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนกันนะคะ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 เมกะ

0: ังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: ทุกคนเคยได้ยินตำนานเงือกขาวที่นั่งอยู่บนโขดหินริมทะเลไหมคะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ชาวเรือสมัยก่อนเห็นอาจไม่ใช่เงือกก็ได้นะคะนี่คือพยูนหรือที่หลายคนเรียกว่าน้องหมูน้ำค่ะ
2: พยูนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใช้ชีวิตอยู่ในทะเลน้ำตื้นใกล้ชายฝั่งไทย
1: พวกมันขึ้นมาหายใจทุก 1-2 นาทีและชอบกินหญ้าทะเลเป็นอาหารค่ะ
2: รู้ไหมคะพยูนเป็นญาติห่างๆของช้างด้วยนะเมื่อประมาณ55ล้านปีก่อนบรรพบุรุษของพยูนเคยอาศัยอยู่บนบกมาก่อนค่ะ
1: แล้วค่อยๆวิวัฒนาการให้เหมาะกับการว่ายน้ำในทะเลหญ้าทะเลสำคัญมากๆต่อทะเลไทยค่ะเป็นทั้งแหล่งอาหารบ้านที่หลบภัยและที่วางไข่ของสัตว์ทะเลมากมาย
2: ถ้ามีพยูนอาศัยอยู่แปลว่าทะเลตรงนั้นยังอุดมสมบูรณ์ค่ะ
1: แต่ตอนนี้พยูนกำลังตกอยู่ในอันตรายค่ะทั้งขยะพลาสติกเครื่องมือประมงและการทำลายหญ้าทะเลทำให้จำนวนพยูนในประเทศไทยลดลงพวกเราทุกคนสามารถช่วยพยูนได้นะคะลดการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงทะเลและช่วยกันดูแลธรรมชาติเพื่อให้น้องหมูน้ำอยู่คู่ทะเลไทยไปอีกนานค่ะ
3: ทันข่าวทันเหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
1: ก่อนทะเลมีปลาเยอะมากเลยนะคะแต่ตอนนี้บ้านของสัตว์ทะเลหลายแห่งกำลังหายไป
2: นี่คือปะการังเทียมค่ะเป็นบ้านใหม่ที่มนุษย์ช่วยสร้างให้สัตว์ทะเลได้กลับมาอยู่อาศัยอีกครั้ง
1: ปะการังเทียมช่วยให้ปลาตัวเล็กมีที่หลบภัยมีที่หาอาหารและช่วยฟื้นฟูทะเลให้กลับมาสวยงามอีกครั้งค่ะถ้าพวกเราช่วยกันดูแลทะเลโลกใต้ทะเลก็จะกลับมามีชีวิตสดใสอีกครั้งนะคะ

0: ันเหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
1: พูดถึงโรคอีโบลาหลายคนอาจรู้สึกกลัวแต่ความรู้คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดค่ะอีโบลาคือไวรัสร้ายแรงที่สามารถแพร่จากสัตว์ป่าสู่คนผ่านเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อค่ะแต่ข่าวดีคือโรคนี้ไม่ได้แพร่ทางอากาศเหมือนไข้หวัดนะคะผู้ป่วยมักเริ่มจากไข้สูงเฉียบพลันปวดหัวปวดกล้ามเนื้อและอ่อนเพลียอย่างรุนแรงหากอาการหนักขึ้นอาจมีอาเจียนท้องเสียและภาวะเลือดออกซึ่งอันตรายมากค่ะการป้องกันทำได้ง่ายค่ะหลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งล้างมือด้วยสบู่สม่ำเสมอและหากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรได้รับวัคซีนป้องกันค่ะอีโบลาอาจเป็นโรคร้ายแรงแต่เราป้องกันได้ด้วยความเข้าใจและการดูแลตัวเองค่ะเรียนรู้ป้องกันและส่งต่อความรู้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะ
0: ทันข่าวทันเหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
1: แผ่นดินไหวอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อค่ะแต่ถ้าเรารู้วิธีเอาตัวรอดก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะข้อแรกก้มตัวหลบใต้โต๊ะและจับโต๊ะให้แน่นค่ะอยู่ห่างจากหน้าต่างกระจกหรือของที่อาจตกใส่นะคะถ้าปลอดภัยแล้วอย่าลืมปิดแก๊สและตัดไฟฟ้าค่ะถ้าต้องอพยพให้ใช้บันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดนะคะออกมาอยู่ในที่โล่งห่างจากอาคารและเสาไฟค่ะหลีกเลี่ยงการขับรถจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยนะคะอย่าประมาทนะคะอาจมี after shock เกิดขึ้นได้อีกรู้ทันแผ่นดินไหวเตรียมพร้อมไว้ก่อนช่วยให้เรารอดและปลอดภัยได้ค่ะ
0: ทันข่าวทันเหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
2: ช่วงหน้าฝนแบบนี้ต้องระวังน้ำป่าไหลหลากนะคะ
1: ถ้าน้ำเริ่มขุ่นไหลแรงและระดับน้ำสูงเร็วนั่นอาจเป็นสัญญาณอันตรายค่ะถ้าได้ยินประกาศเตือนภัยรีบขึ้นที่สูงทันทีอย่ารอช้านะคะอย่าขับรถฝ่าน้ำเชี่ยวและอย่าเล่นน้ำเด็ดขาดเพราะกระแสน้ำแรงกว่าที่คิดค่ะรู้ทันน้ำป่าไหลหลากเตรียมตัวไว้ก่อนก็ช่วยปกป้องชีวิตเราและคนที่รักได้ค่ะ

0: หตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
1: ค่ะทุกคนตอนนี้มีโครงการดีๆช่วยลดค่าครองชีพคนไทยด้วยนะคะชื่อว่าไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
2: ซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าหรือบริการที่ร่วมโครงการรัฐช่วยจ่ายให้ตั้ง 60% เลยค่ะประชาชนจ่ายเองแค่ 40% เท่านั้นรัฐช่วยสูงสุดวันละ200บาทรวมแล้วไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนใช้สิทธิได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569เลยนะคะลงทะเบียนได้วันที่25ถึง29พฤษภาคม2569ผ่านแอปเป๋าตังตั้งแต่ 6:00 น. ถึง 4:00 น.หรือจนกว่าจะครบ30ล้านคนค่ะร้านค้ายังได้ใช้ AI ช่วยบริหารธุรกิจผ่านแอปถุงเงินด้วยนะคะทั้งวิเคราะห์ยอดขายบริหารต้นทุนและช่วยเสริมศักยภาพร้านค้าไทยในยุคดิจิทัลค่ะ
1: ไทยช่วยไทยพลัสช่วยประชาชนช่วยร้านค้าและช่วยเศรษฐกิจไทยไปพร้อมกันค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีย้ำการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเป็นการบูรณาการผู้ว่าราชการและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศกวดขันวินัยจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟและเตรียมวางมาตรการแก้ไขปัญหาจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางการอิหร่านกำลังพิจารณาถึงจุดยืนล่าสุดของสหรัฐในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่บูรณาการผู้ว่าราชการและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดว่าเป็นยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของรัฐบาลที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรในแต่ละจังหวัดประสานงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติขบวนการสแกมเมอร์และคอลเซ็นเตอร์ปัญหานอมินีการถือครองที่ดินโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงการใช้อิทธิพลข่มเหงประชาชนเป็นการบูรณาการทำงานอย่างครบวงจรทั้งนี้ก็ต้องตั้งเป้าหมายการดำเนินงานเนื่องจากถือเป็นภารกิจและหน้าที่โดยตรงของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรในการร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพิทักษ์สันติราษฎร์เพื่อว่าการกระทำผิดกฎหมายใดๆไม่พ้นจากอำนาจหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานได้
3: แล้วก็เป็นยุทธศาสตร์แล้วก็แผนการดำเนินงานของรัฐบาลชุดนี้ในการที่จะให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจในแต่ละจังหวัดได้ประสานงานกันปราบปรามป้องกันอาชญากรรมทุกประเภทโดยเฉพาะยาเสพติดอาชญากรรมผิดกฎหมายสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์พวกนอมินีการถือครองที่ดินที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเราไม่ต้องตั้งเป้าหมายมันเป็นภารกิจหน้าที่ของเขาอยู่แล้วผู้การตำรวจกับผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าสองท่านนี้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับแล้วก็พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยมันไม่น่าที่จะมีการกระทำผิดกฎหมายใดๆที่จะพ้นมือของทั้งผู้ว่าและผู้การตำรวจที่ได้
2: ส่วนการประเมินผลการดำเนินงานในช่วงเดือนกันยายนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานอยู่แล้วซึ่งการบริหารราชการในพื้นที่แต่ละจังหวัดพิจารณาจากความผาสุกความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุมเข้มนอมินีใช้ระบบ AI คัดกรองกลุ่มเสี่ยงกว่า 80,000 รายเตรียมเชื่อมข้อมูลกับสถาบันการเงินตรวจสอบเงินลงทุนแบบเรียลไทม
4: ์นายพุนพงษ์นยานาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าปัจจุบันมีนิติบุคคลประเภทบริษัทจดทะเบียนในไทยประมาณ 800,000 รายโดยในจำนวนนี้มีบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ50กว่า 120,000 รายและอาจเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินีราว 80,000 รายโดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บริการร้านอาหารและโลจิสติกซึ่งขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างการใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นกรรมการและงบการเงินเพื่อคัดกรองความเสี่ยงเชิงลึกก่อนจะส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.นอกจากนี้กรมยังอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบเส้นทางการเงินแบบ real time และเชื่อมโยงข้อมูลการลงทุนของผู้ถือหุ้นกับระบบธนาคารโดยคาดว่าจะออกคำสั่งรองรับมาตรการดังกล่าวได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้
5: เราหารือกับทางกลุ่มธนาคารและก็สมาคมธนาคารไทยอนาคตเราคาดหวังว่าเมื่อยื่นคำขอจดทะเบียนเข้ามาแล้วเราเห็นใครเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยเราตรวจจากการเชื่อมโยงข้อมูลกับทางสมาคมธนาคารว่าผู้ที่มีรายชื่อในการถือหุ้นหรือลงทุนเนี่ยมีการลงทุนเข้ามาจริงไหมวันนี้มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนกับคนไทยแล้วถือหุ้นไม่ถึง 50% อยู่ 120,000 รายแล้วเราก็คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่ประมาณ 80,000 ราย
6: เ
5: ก็กำลังวิเคราะห์กันให้ลึกเข้าไปเรื่อยๆไม่นานแล้วครับเพราะว่าเราไม่ได้ตรวจด้วยตาอย่างเดียวแต่ว่าเราใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์แล้วก็ประมวลผลจากทั้งการถือหุ้นทั้งการเข้าเป็นกรรมการก็มีทั้งอสังหาริมทรัพย์ร้านอาหารภัตตาคาร
4: ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายนที่ผ่านมามีนักลงทุนต่างชาติขออนุญาตเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยจำนวน438รายเพิ่มขึ้น121เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมจะเร่งปลดล็อกขั้นตอนการขออนุญาตลงทุนให้รวดเร็วขึ้นโดยตั้งเป้าลดระยะเวลาพิจารณาอนุญาตจากกรอบกฎหมายที่กำหนดไม่ให้เกิน60วันให้เหลือไม่เกิน30วันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนที่ดำเนินธุรกิจในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเตือนอินฟลูเอนเซอร์นำคลิปข่าวของสำนักข่าวหรือนักข่าวภาคสนามมาตัดต่อเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ผิดกฎหมาย PDPA เสี่ยงถูกปรับและจำคุก
6: นางสาววีรินอรวัฒนพันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าจากกรณีปัญหาอินฟลูเอนเซอร์นำคลิปข่าวของสำนักข่าวหรือนักข่าวภาคสนามรีโพสต์หรือรีแพ็คโดยตัดต่อใส่หน้าหรือเสียงของตัวเองเข้าไปสร้างยอดไลค์ยอดแชร์กำลังกลายเป็นประเด็นที่สร้างความไม่เป็นธรรมให้กับคนทำงานสื่อมวลชนโดยพฤติกรรมดังกล่าวถือว่ามีความผิดอยู่บนเส้นแบ่งของกฎหมาย2ฉบับหลักคือกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมาย PDPAในมุมของกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นคลิปข่าวภาพข่าวหรือเสียงรายงานข่าวถือเป็นงานแพร่เสียงแพร่ภาพหรืองานโสตทัศนวัสดุที่ได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์ขึ้นซึ่งการที่อินฟลูเอนเซอร์ดูดคลิปไปดัดแปลงหรือเผยแพร่ซ้ำเพื่อประโยชน์ทางการค้าถือเป็นการละเมิดกฎหมายชัดเจนส่วนข้ออ้างเรื่องการใช้งานโดยชอบธรรมหรือ Fair Use นั้นฟังไม่ขึ้นหากการกระทำนั้นไปแย่งยอดวิวจากช่องทางหลักของสำนักข่าวขณะที่มุมมองของกฎหมาย PDPA ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรสคส.ระบุว่าภาพใบหน้าและเสียงถือเป็นข้อมูล

0: เพื่อความปลอดภัยทางกฎหมายและเป็นการเคารพเพื่อนร่วมอาชีพในโลกดิจิทัลนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐบาลตอบกระทู้ถามสดของฝ่ายค้านยืนยันโครงการรถไฟฟ้าสีส้มดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายพร้อมรับข้อกังวลค่าโดยสารระยะยาวไปพิจารณาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายสุรเชษฐ์ ประวินวงศ์วุฒิ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้ตั้งกระทู้ถามสดเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการรถไฟสายสีส้มทั้งนี้นายจริตพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ตอบกระทู้ชี้แจงว่าศาลมีคำวินิจฉัยในคดีที่เกี่ยวข้องแล้วโดยเห็นว่าการแก้ไขหลักเกณฑ์และการยกเลิกการประมูลเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อประโยชน์ของรัฐขณะที่การดำเนินการประมูลรอบใหม่ศาลได้พิจารณาแล้วและไม่พบเหตุใดต้องทุเลาการบังคับใช้ส่วนคดีที่มีการฟ้องร้องเพิ่มเติมศาลมีคำสั่งไม่รับฟ้องสำหรับข้อกล่าวหาเรื่องความเสียหายจากการเปรียบเทียบโครงการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าเอกชนที่ถูกกล่าวถึงไม่ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาด้านเทคนิคจึงไม่สามารถนำข้อมูลมาเปรียบเทียบได้และยืนยันว่าการดำเนินโครงการเป็นไปตามกฎหมายทุกขั้นตอนรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมยังชี้แจงถึงความกังวลต่อโครงสร้างค่าโดยสารในสัญญาที่อาจมีการปรับขึ้นทุก2ปีซึ่งส่งผลให้ค่าโดยสารในระยะยาวเพิ่มสูงขึ้นว่ารัฐบาลจะนำข้อกังวลดังกล่าวไปพิจารณาประกอบการดำเนินงานและกำกับดูแลให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดรวมถึงการพัฒนาระบบตั๋วร่วมต่อไปวัฒนาตระเกตรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศกวดขันวินัยจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟเตรียมเรียกประชุมผู้บังคับบัญชาทุกระดับเพื่อวางมาตรการแก้ไขปัญหาจราจรลดอุบัติเหตุ
3: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางรถยนต์โดยได้สั่งการให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่ลงพื้นที่สร้างวินัยจราจรให้ผู้ขับขี่เคารพกฎและเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดหากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยนอกจากนี้ในวันอังคารหน้าเตรียมเรียกประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟพร้อมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้บังคับการและผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อส่งนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะการกวดขันไม่ให้จอดรถล้ำเส้นเหลืองและการบริหารจัดการสัญญาณไฟเพื่อระบายรถให้มีประสิทธิภาพ
4: มัวแต่พุ่งเป้าเรื่องรถไฟอาจจะไปมีเรื่องอื่นวันอังคารนะครับผมจะเรียกผู้กับสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดพื้นที่เกี่ยวข้องกับรถไฟเพื่อจะให้ข้อคิดเห็นข้อแนะนำด้วยตนเองแล้วก็จะคอนเฟอเรนซ์กับผู้การจังหวัดทั่วประเทศกับผู้กับทั่วประเทศเพื่อให้รับรู
3: ้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันปริมาณรถบนท้องถนนเพิ่มมากขึ้นประกอบกับมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การจราจรติดขัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องเร่งหาเครื่องมือและกลไกมาช่วยระบายรถให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันปลูกฝังค่านิยมเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทางซึ่งการสร้างวินัยจราจรอาจต้องใช้เวลาแต่เราต้องเริ่มช่วยกันตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะ

0: าชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยเน้นย้ำการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ผ่านการผลักดัน3อุตสาหกรรมหลักได้แก่เกษตรแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและมูลค่าสูงอย่างชิปและเซมิคอนดักเตอร์และอุตสาหกรรมศิลปะหัตถกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยสู่สากลสำหรับ SME ที่อยู่ในสภาวะถดถอยได้เตรียมมาตรการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งการสนับสนุนด้านเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตผ่านกองทุนของกระทรวงอุตสาหกรรมและวงเงินกู้จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยโดยเน้นย้ำว่าการช่วยเหลือจะไม่จำกัดอยู่เพียงการปล่อยสินเชื่อแต่ต้องครอบคลุมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้และการเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม
1: ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมวันนี้ก็จำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นภายในกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างเช่น SME D Bank เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ปล่อยกู้อย่างเดียวแต่ต้องให้ทั้งองค์ความรู้ศักยภาพในการบริหารจัดการเทคโนโลยีทรานสเฟอร์capacity building ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆของกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นจะต้องร่วมกันนะครับแล้วก็ไปสนับสนุนการเดินหน้าของ SME ไทยนะครับ
0: นอกจากนี้นายวราวุฒิเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนให้หน่วยงานในสังกัดยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์หลังเกิดเหตุโจมตีระบบราชการพร้อมเตือนผู้ประกอบการให้รัดกุมเนื่องจากเป็นเงื่อนไขสำคัญทางการค้าควบคู่ไปกับการเร่งให้ภาคธุรกิจปรับตัวรับกติกาสิ่งแวดล้อมโลกภาคบังคับอย่าง CBAM และ EUDR โดยเร่งสนับสนุนความรู้ด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์และผลักดันให้เกิดกระดานซื้อขายคาร์บอนเครดิตในไทยที่เชื่อมโยงกับตลาดสากลเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจให้ไทยอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยช่วง5เดือนปีนี้นักท่องเที่ยวตลาดระยะใกล้เดินทางเข้าไทยแล้วกว่า8ล้าน2แสนคนคาดการทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวกว่า21ล้านคนเร่งปรับกลยุทธ์เจาะกลุ่มตลาดกำลังซื้อสูงนางสาภัทราอนงค์ณเชียงใหม่รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง16พฤษภาคม2569ว่ามีนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยแล้วรวมทั้งสิ้นกว่า8ล้าน2แสน4หมื่นคนโดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเป็นกำลังหลักนำโดยตลาดจีนที่ครองแชมป์เดินทางเข้าไทยสูงสุดด้วยจำนวนกว่า 2,150,000 คนเติบโตร้อยละ 18.79 ตามด้วยมาเลเซียอินเดียเกาหลีใต้และไต้หวันท่ามกลางปัจจัยหนุนจากเทศกาลวันหยุดยาวกระแสการเดินทางร่วมงานคอนเสิร์ตและแฟนมิตติ้งของศิลปินเคป๊อปและทีป๊อปรวมถึงนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐทั้งนี้ททคาดการว่าตลอดทั้งปี2569จะมีนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้เดินทางเข้าไทยรวมประมาณ 21 ล้าน 8 แสน 7 หมื่นคนอย่างไรก็ตามแม้ภาพรวมจะมีความท้าทายจากสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันที่รุนแรงในภูมิภาครวมถึงราคาบัตรโดยสารเครื่องบินที่ปรับตัวสูงขึ้นททได้เล็งเห็นโอกาสสำคัญในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนี้ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เชิงรุกจากแนวคิดดึงปริมาณนักท่องเที่ยวไปสู่การขับเคลื่อนด้วยคุณค่าโดยมุ่งเจาะตลาดกลุ่มที่มีความสนใจพิเศษและกำลังซื้อสูงเช่นกลุ่มกอล์ฟเวลเนสและกลุ่มอินเซนทีฟเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้อย่างยั่งยืนต่อไปกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอความร่วมมือนายจ้างอีก 5,200 แห่งหักเงินเดือนลูกจ้างเพื่อชำระหนี้ผ่านระบบสรรพากรเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ประกาศขอความร่วมมือองค์กรนายจ้างเพิ่มเติมอีกกว่า 5,200 แห่งให้เริ่มดำเนินการหักเงินพนักงานที่เป็นผู้กู้ยืมเงินเพื่อนำเงินส่งคืนกองทุนผ่านระบบรับชำระเงินกู้คืนกองทุนผ่านกรมสรรพากรโดยให้เริ่มหักเงินเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2569เป็นต้นไปและกำหนดให้นำส่งเงินภายในวันที่15มิถุนายน2569รวมถึงทุกวันที่15ของเดือนถัดไปทั้งนี้ผู้กู้ยืมที่มีภาระหนี้ค้างชำระก่อนเข้าสู่ระบบการหักเงินเดือน จะต้องดำเนินการชำระยอดค้างด้วยตนเอง

0: ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายกยศ.จึงขอเชิญชวนองค์กรนายจ้างลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเพื่อศึกษาวิธีการใช้งานระบบ EPSLF ได้ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านไลน์บัญชีทางการกยศ.องค์กรนายจ้างซึ่งการให้ความร่วมมือขององค์กรนายจ้างในครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ผู้กู้ยืมชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและส่งต่อเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดหลัง WHO รายงานพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในต่างประเทศขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนยังอยู่ในระดับต่ำโรคนี้มีสัตว์ฟันแท้เช่นหนูเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากการสูดดมฝุ่นที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูโดยเฉพาะในพื้นที่อับอากาศรัฐบาลจึงเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมเฝ้าระวังในระบบสาธารณสุขทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือประชาชนรักษาความสะอาดบ้านและที่ทำงานหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและลดสัมผัสจากสัตว์ฟันแทะรัฐบาลยืนยันเดินหน้าเฝ้าระวังเต็มที่เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้ประชาชนทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสื่อท้องถิ่นของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านรับทราบถึงจุดยืนล่าสุดของสหรัฐเกี่ยวกับยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วและกำลังพิจารณาจุดยืนดังกล่าวอยู่พร้อมย้ำว่ารัฐบาลปากีสถานยังคงทำหน้าที่คนกลางเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐโดยมีการสื่อสารผ่านปากีสถานแล้วหลายรอบความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐพร้อมที่จะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งหากไม่ได้รับคำตอบที่ใช่จากรัฐบาลอิหร่านอย่างไรก็ตามสหรัฐพร้อมรออีก 2-3 วันสำหรับคำตอบที่ถูกต้องต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่18ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือและประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคนงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครหนองบัวลำภูอุดรธานีนครพนมและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:33 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร41เซนติเมตรและเวลา 8:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 17:44 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
7: เดี๋ยวรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตฤวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณบุญประกอบกบกลิ่นนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเดชธรชัยโสดาคุณอากรศิมิทักษ์และอัครเดชคำพีระนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังวันนี้ก็วันนี้โชคดีนะวันที่ฝนไม่ตกนะครับ21พฤษภาคม2569ฝนไม่ตกวันนี้นะฮะวันพฤหัสบดีนะครับโชคดีนิดนึงนะได้ออกกำลังกายในช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับก็ได้เสียงเหงื่อและสบายใจนะอยากให้คุณผู้ฟังมีเวลาก็ได้ออกกำลังกายบ้างนะครับนะจะออกกำลังกายการร่างกายจะได้แข็งแรงนะครับเริ่มต้นวันกีฬาวันนี้เนี่ยใครที่รอติดตามเรื่องของตะกร้อวันนี้ตะกร้อของเราเนี่ยเมื่อวานประเภททีมเนี่ยเราชนะมาเลเซียชนะฟิลิปปินส์มานะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกนัดหนึ่งนัดที่2ของทีมชุดนะตะกร้อของเราเมื่อวานชนะมา3-0วันนี้ทีมชุดจะได้ลงแข่งขันต่อนัดที่2ทุ่มหนึ่งนะครับจะได้เชียร์กันนะตะกร้อของเราเจอกับเวียดนามนะครับ ก็ตอนนี้ก็จะเป็นที่ดูอยู่น่าจะเป็นทีมกอทีม A นะทีม A ไทยเจอกับเวียดนามนะครับนะก็เวียดนามมาในชุดสีแดงไทยในชุดสีน้ำเงินก็น่าจะเป็นในช่วงของทีมกออยู่นะครับทีม A นะทีม A อยู่นะพักนะทีม A อยู่นะเวียดนามกับไทยก็ต้องเป็นคู่แข่งที่น่าสนใจนะครับดูได้นะทางเพจของสมาคมกีฬาตะกร้อนะครับก็ถ่ายทอดสดให้ชมกันจากมาเลเซียนะครับประเภททีมชุดแข่งกัน3ทีมนะครับแข่งกัน3ทีมทีม A ทีม B ทีม C นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ทีมที่ชนะ2ทีมก่อนนะครับก็จะชนะไปนะครับส่วนเรื่องของแบดมินตันนะฮะยังอยู่ที่มาเลเซียนะครับแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ซุปเปอร์500นะครับรอบ16คนประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2นะครับวันนี้เมรัชนกอินทนนท์นะครับเจอกับโคโลยาน่าบานักโตว่านะครับบังกอรีนะครับแล้วก็ชนะไป2-0เกม21-15และ21-11นะครับผ่านเข้าสู่รอบ8คนได้สำเร็จนะครับน้องพิงพิชมนโอภาสนิพัทมือ21ของโลกนะครับเอาชนะเหงียนทุลินจากเวียดนามมือ7ของรายการมือ21ของโลกนะครับ2-0เกมเช่นเดียวกัน21-18และ21-10นะครับผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายมาเลเซียมาสเตอร์2026 World Tour Super 500อีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับคู่ผสมโอโม่กับปอป้อนะครับพักพลธีรรัตน์สกุลกับซับสรีแต้รัตนชัยเอาชนะคู่ของอินโดนีเซียบ๊อบบี้เซเตียบูติกับมิลาดีเตียวาโอตาเวนจินะครับ2-1เกมแพ้ไปก่อนในเกมแรก18-21ชนะ21-18และ21-16นะครับผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายนะครับหญิงคู่นี้ดูกันแบบโอ้โหใจหายใจคว่ำนะครับโอ้ได้ลุ้นกันสนุกเลยนะครับก็คือน้องมุกนะออนนิชาจงสถาพรพันธ์นะครับจับคู่กับซาบรีน่าสมิตาเวลเลอร์คู่มือ270ของโลกนะครับเมื่อวานก็พลิกล็อกชนะคู่ญี่ปุ่นมาแล้ววันนี้เอาชนะคู่ของซาเบสกาคาเบสกับเจนิไกคู่มือ25ของโลกจากสหรัฐไป2-1เกม21-16 11-21และ25-23นะครับเราขึ้น20แต้มก่อนนะแต่ว่าทางด้านของคู่สหรัฐก็ไล่มา20เราขึ้น21เขามา22เขาขึ้น22เราตาม22เท่ากันเขาไป23เรา23เท่ากันแล้วก็เราแซง24 23 25 23โอ้โหหัวใจจะวายนะฮะคู่ของสาวไทยมุกนะออนิชากับซาบีน่านะครับก็ขาผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้สำเร็จนะครับส่วนที่แพ้ก็มีนะครับก็มีเอ็มสุภักจอมก่อกับมุกอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่ผสมนะครับแพ้กับเกาซิชส่วนกับเหวิงหยาซินนะครับเกาเจียส่วนกับเหวิงหยาซินเนี่ยเป็นคู่ใหม่ของจีนนะจับคู่กันนะเหวิงหยาซินก่อนหน้านั้นเนี่ยหงคู่กับหงดงปิงนะถ้าจำไม่ผิดนะจับคู่กับเกาเจียส่วนนะครับแล้วก็คู่ของเอ็มกับมุกแพ้ไป13-21และ13-21นะครับหญิงคู่น้องแพ้กับน้องกัจจังข้ามาไทยทิพย์มิจฉาดกับณพระประกรณ์ตรงค่าเสถียรแพ้คู่ของจีนนะครับโบลิจิงกับเกาเชียอานนะครับ1-2เกม19-21 21-15และ10-21นะครับส่วนเมื่อคืนเนี่ยคลีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์นะครับเมื่อวางอันดับ4ของรายการมือ18ของโลกนะแพ้กับโกจินเหวยมือ55ของโลกจากมาเลเซียอย่างน่าเสียดายนะครับ1-2เกม6-21 21-16และ10-21นะครับ นี่ก็คือเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันพรุ่งนี้ได้เชียร์กันต่อนะนักกีฬาของเราลงแข่งขันหลายประเภทหลายรายการนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะในเกมแรกของทีม A เวียดนามชนะไทยไป15-13ครับนะในเกมแรกของทีม A นะครับเวียดนามชนะไทยไปก่อนนะแล้วก็ไทยลงเล่นในเซตที่2ต้องชนะเซตนี้ก่อนนะนะเพื่อไปลุ้นในเซตที่3เรานำอยู่5-1นะคุณผู้ฟังนะครับเพื่อเอาชนะทีมเซตนี้ได้ก่อนนะลุ้นเซต3แล้วก็ค่อยว่ากันนะในคู่ต่อไปนะครับนี่คือเซปัตตากร้อนะครับก็คือการขันตากร้อ TMISTAF นะครับเซปัตตากร้อโวคัพกัวลาลัมเปอร์2026นะครับร่วมเชียร์กันนะครับส่วนเมื่อวานก็อยู่ที่มาเลเซียนะครับผมตอนนี้อยู่ที่มาเลเซีย3รายการเลยเมื่อวานลืมรายงานขออภัยจริงๆเพราะแข่งในช่วงค่ำก็คือการแข่งขันฟุตบอลช้อปปี้คัพรอบชิงชนะเลิศนัดแรกที่มาเลเซียนะครับนะเซลังงอจากมาเลเซียเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจากไทยในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้คัพนะรอบชิงชนะเลิศนัดแรกแข่งกัน2นัดและเมื่อวานเนี้ยทางด้านของบุรีรัมย์บุกไปชนะ 1-0 นะครับจากลูกเปิดสวยด้วยเท้าซ้ายข้างถนัดของธีรธรบุญมาทันนะเปิดให้สุพนัทเหมือนตาขึ้นไปมองเช็ดเบาๆเข้าประตูให้ทีมนำตั้งแต่นาทีที่25นะครับเพียงพอให้บุรีรัมย์กุมความได้เปรียบไปก่อนชนะนัดแรกแต่ว่าเซลังงอเขาก็สู้ได้ดังน่ากลัวนะเมื่อวานนี้ทั้งผู้รักษาประตูทั้งเสาทั้งคานนะครับป้องกันไม่ได้ไม่เสียประตูนะบุรีรัมย์ชนะไป 1-0 นะครับได้เปรียบนะครับบุรีรัมย์ทีมจากไทยลีกนะครับแชมป์ไทยลีกของกุนซือชาวอังกฤษครับมาร์คแจ็คสันนะก็ชนะไปนะครับกลุ่มความได้เปรียบจะกลับมาป้องกันแชมป์นะ2ปีติดต่อกันนะที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียมด้วยช้างอารีนาในวันพุธที่27พฤษภาคมนะครับเพจลุงเนวินเนี่ยบอกว่าไงฮะเพจล่าสุดของคุณเนวินที่ชอบนะครับเพจลุงเนวินคุณเนวินที่ชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับบอกว่าหลังจากที่จบเกมในนัดแรกที่ชนะ 1-0 นะฮะก็คงความได้เปรียบคุณเนวินได้พูดถึงขอบคุณทุกกำลังใจช่วยกันสู้จนถึงชัยชนะเราจะกลับมาเป็นแชมป์ที่บ้านเราสร้างตำนานแชมป์อาเซียน2สมัย27พฤษภาคมพบกันที่ช้างอารีนามาชูถ้วยแชมป์ด้วยกันบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับนะฮะคุณจากคุณเนวินนะฮะธีรธรบุญมาทันนี่นะคนแอสซิสต์สำคัญนะเมื่อวานนี้นะก็บอกว่าก็เป็นน่าพอใจที่เราสามารถเก็บชัยชนะแรกได้ถือว่าเป็นเกมที่ยากเหมือนกันที่มาเยือนสลังงอนะครับสภาพอากาศมาเลเซียค่อนข้างร้อนแล้วก็เหงื่อออกมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ครึ่งแรกเป็นโอกาสของเราครึ่งหลังเป็นโอกาสของเซลังงอนะที่มีโอกาสนะครับแต่เราก็จบครึ่งหลังนะเราก็เล่นอย่างเต็มที่นะครับเราก็จะไปปรับปรุงเกมรับปรับปรุงในเกมต่อไปที่บ้านของเรานะฮะนี่ยินดีกับบุรีรัมย์ก่อนครึ่งหนึ่งนะคว้าแชมป์ไปแล้วครึ่งใบนะเหลืออีกครึ่งใบ27นะ27พฤษภาคมบ้านของบุรีรัมย์นะครับไหนๆก็พูดถึงฟุตบอลแล้วนะครับก็มาพูดถึงเรื่องของฟุตบอลยูโรปาลีกนะเมื่อวานในอาสตันวิลล่านะฮะก็ได้แชมป์ยูโรปาลีกเป็นสมัยแรกของพวกเขานะครับในทัวร์ยุโรปเอาชนะไฟร์บวก3ประตูต่อ0รอบชิงชนะเลิศที่อิสตันบูลตุรกีนะครับอาสตันวิลล่าเคยได้แชมป์ยูโรเปียนคัพหรือชื่อเดิมยูโรเปียนคัพนะชื่อสมัยนี้คือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั่นแหละนะครับก็สมัยที่มีปีเตอร์วิทก็เคยเป็นกุนซือฟุตบอลทีมชาติไทยมาก่อนนะเคยเล่นอาสตันวิลล่าตอนนั้นนะก็แอสเซเวล่าก็กลับมาอีก30ปีฮะมาคว้าแชมป์ฟุตบอลยุโรปโดยการทำทีมของอูนายเออร์เมอรี่นะครับคว้าแชมป์ยูโรปาลีกเอาชนะไฟร์บวก 3-0 นะเมื่อวานนี้ได้ประตูจากยูริเทเลมองนะครับเอลิเมโลบอนเตียแล้วก็โมแกนโรเจอร์นะครับฟอร์มที่เหนือกว่านะของแอสตันวิลล่านะก็คว้าแชมป์ไปนะครับแล้วก็การคว้าแชมป์ยูโรปาลีกเนี่ยทำให้แอสตันวิลล่าได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้านะโดยในฐานะแชมป์ยูโรปาลีกทำให้ลิเวอร์พูลนะครับนัดสุดท้ายก็เล่นยังไงก็ได้แล้วล่ะเพราะจะได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเช่นเดียวกันนะครับนะฮะแล้วก็ทีมไบรตันกับทีมบอนมัสน่ะก็จะไล่กันสองทีมนี้เอาทีมเดียวที่ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปีนี้ทีมจากอังกฤษไปกันเยอะนะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยหมายความว่าลีกอังกฤษเนี่ยถือว่าแข็งแกร่งนะได้แชมป์ทั่วยุโรปด้วยอะไรด้วยนะก็ได้สัมประสิทธิ์ที่ดีขึ้นในการไปฟุตบอลถ้วยใบใหญ่ของยุโรปนะอูนายเอเมอรี่นะฮะคือน่าจะถูกชะตากับทั่วยูโรปาลีกจริงๆเลยนะฮะ คว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่5แล้วเป็นกุนซือที่ได้แชมป์รายการนี้มากที่สุดนะครับ3สมัยกับเซบีย่า1สมัยกับบีอาร์เรียลแล้วก็1สมัยกับแอสตันวิลล่านะครับอยู่สเปนเนี่ยคว้าไป4ใบมาย้ายมาอังกฤษก็มาอีก1ใบครับโอ้โหเจ้าพ่ออูนายเอมเอรี่เจ้าพ่อยูโรปาลีกนะครับ5สมัยนะครับเจ้าตัวก็ยินดีนะครับบอกว่ายอดเยี่ยมมากทั่วยุโรปให้สิ่งดีๆกับเรามากมายแล้วก็สำหรับตัวเขาแล้วก็ขอบคุณแฟนฟุตบอลทุกคนนะครับนะที่มาร่วมเชียร์นะครับแล้วก็เราได้แชมป์นะครับก็ขอบคุณลูกทีมนะขอบคุณกองเชียร์การมาถึงรอบชิงชนะเลิศเป็นการคว้าแชมป์หมายถึงว่าเราก้าวไปข้างหน้านะฮะแน่นอนนะครับเป็นความสำเร็จมอบให้กับแฟนฟุตบอลที่ตามมาเชียร์ตลอดทั้งฤดูกาลนะครับปีหน้าเราก็มีโปรเจกต์ใหญ่ที่เราต้องเดินหน้าต่อไปอีกนะครับการพัฒนาทีมก็ไม่ว่าจะเป็นการขยายสนามวิลล่าปาร์คนะที่มีผู้ชมไม่มากถึง1ไอ้มากกว่าอีก 10,000 คนรวมถึงเส้นทางในการแข่งขันฟุตบอลทั่วยุโรปที่ใหญ่กว่านี้ก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับนักเตะหลายคนน่าสนใจนะครับที่ได้แชมป์เมื่อคืนเนี่ยเจดอนซานโชนะตัวรุกของอัสตันวิลล่าจากที่ยืมมาจากแมนยูนะครับปีที่แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของเชลซีนะครับที่คว้าแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับตอนนั้นเอาชนะเรอัลเบติสไอซีหนึ่งครับปีนี้ก็อัสเวลายืมตัวมาก็คว้าแชมป์ยูโรปาลีกอีกโอ้โหนะสองฤดูกาล2ถ้วยเลยนะนะครับสำหรับทางด้านของเจดอนซานโชนะนะครับแล้วก็ลงสนามรอบชิงชนะเลิศก่อนนั้นอยู่เชลซีก็ได้ลงในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยนะนะครับนะตอนนั้นไปแพ้ดอร์ทมุนด์นะตอนอยู่ดอร์ทมุนด์เนี่ยแพ้เรอัลมาดริดนะครับนะ3ปีติดต่อกันเลยนะครับทางด้านของเจดอนซานโชเนี่ยฮะนักเตะที่ไม่ค่อยมีทีมไหนอยากได้ตัวนะครับค่าตัวแพงๆค่าเหนื่อยแพงๆแต่ว่าไปอยู่ทีมไหนก็เข้าชิงถ้วยใหญ่3ใบเลยนะฮะได้แชมป์มา2ถ้วยนะไอ้ถ้วยนึงได้รองแชมป์นะเจดอนซานโชนะครับอีกคนนึงก็มีมาร์ติเนสเนี่ยผู้รักษาประตูทีมชาติอาร์เจนตินานะของอัสตันวิลล่าเนี่ยเขาบอกว่ามือหักนิ้วหักก่อนนะนิ้วหักช่วงซ้อมอ่ะนะกองผู้รักษาประตูวัย33ปีนะบอกนิ้วหักตั้งแต่ช่วงวอร์มอัพนะแต่ว่าทนแล้วกลับมานะนะครับก็ทนได้แล้วก็ทำให้ทีมแชมป์ก็นะทางด้านของเอมิเลียมาร์ติเนสนะครับอีกคนหนึ่งนะฮะเป็นนักเตะลิเวอร์พูลที่ย้ายไปเล่นให้กับทางด้านของอัสตันวิลล่านะครับนะฮะเอลลี่ฮาริสนะครับนะฮะก็ได้ถ้วยใบนี้ด้วยนะครับได้ถ้วยใบนี้ด้วยถึงแม้พักหลังอัสตันวิลล่าไม่ค่อยให้ลงเพราะว่ามีอะไรนะคุณผู้ฟังครับในฟุตบอลถ้วยลีกของพรีเมียร์ลีกเนี่ยถ้าอัสตันวิลล่ายืมไปจ่ายค่าเหนื่อยนะแต่ถ้าบอกว่าถ้าให้ลงเล่นเกิน5นัดสมมุตินะครับในกติกาเขียนไว้ในการยืมตัวถ้าให้เอเลียนลง5นัดอัสตันวิลล่าต้องจ่ายให้กับลิเวอร์พูล10ล้านปอนด์อาจารย์เวลาก็เลยบอกว่าลงแค่7 4นัดก็พอนะนัดเหลือไม่ลงถ้าลงก็ต้องจ่ายตังค์10ล้านปอนด์ฉลาดไงไม่อยากจะจ่ายตังค์ให้กับลิเวอร์พูลยืมมาแล้วนะก็เลยดองไว้นะฮะแต่ทั่วยุโรปไม่เกี่ยวเมื่อวานนี้ได้ลงด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับยินดีกับอาจารย์เวลานะครับนะยินดีกับแอสตันวิลล่านะครับกลับมาที่ไทยนะครับในการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women Tennis Tour W100 นะครับหรือว่า W100 รายการทาคาซากิ International Open 2026เงินรางวัลกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 3,260,000 3,260,000 บาทนะครับที่ทาคาซากิจังหวัดกุมะประเทศญี่ปุ่นนะครับของเรามีน้องไหมมัญชยาสว่างแก้วนะฮะนักเทนนิสมือ174ของโลกลงแข่งขันทั้งประเภทเดี่ยวและประเภทคู่นะประเภทหญิงเดี่ยวเนี่ยเป็นมือหนึ่งของรายการนะครับแพ้นักเทนนิสจากญี่ปุ่นนะครับก็คือฮิคารุซาโตะนะครับแข่งขันกันถึง3เซตนะครับแพ้ไป 1-2 เซต 3-6-6-3 และ 3-6 ตกรอบนะครับขณะเดียวกันในการแข่งขันในประเภทคู่เนี่ยนะจับคู่กับฮายุคิโนชิตะนะครับรอบแรกก็แพ้กับคู่ของฮ่องกงก็คือโคติว่องนะจับคู่กับผงอี้นะจากไต้หวันนะครับแพ้ไปนะครับแพ้ไป 0-2 เซต 5-7 และ 4-6 ตกรอบทั้งคู่เลยนะครับนะฮะเรื่องของสมาคมกีฬาต่างๆนะครับตอนนี้ส่งนักกีฬาไปแข่งขันต่างประเทศกันเยอะเลยทีเดียวนะครับเริ่มที่สมาคมกีฬา Mixed Martial Arts แห่งประเทศไทยนะครับส่ง5นักกีฬาทีมชาติไทยเข้าแข่งขันในการAMMA นะฮะรายการที่ทัชเช่นนะครับอุซเบกิสถานนะ AMMA Championship 2026นะครับแข่งขันกัน 22-25 พฤษภาคมที่ทัชเช่น อุซเบกิสถานนะครับรายการนี้นะเพื่อสู้ศึกระดับเอเชียภายใต้มาตรฐานของการแข่งขัน Asian Mixed Martial Arts Association นะครับซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกก้าวนึงในการพัฒนาการแข่งขัน MMA ไทยนะต่อสู้ในเวทีระดับนานาชาติแล้วก็หาโควต้าสำหรับการแข่งขันระดับมหกรรมกีฬาเช่น Asian Game Asian Indoor Martial Game นะครับหรือว่า Asian Indoor Martial Arts ปลายปีนี้นะครับของเราในสมาคม Mixed Martial Arts ก็คือดร.สิริเชษฐ์คุณทิพานานนท์นะฮะก็บอกความพร้อมของนักกีฬาเราก็รู้ตัวล่วงหน้าแล้วนะครับก็ทำทีมนักกีฬาเข้าแข่งขันนะครับแล้วก็มีนักกีฬาที่ศักยภาพที่มองอยู่แล้วส่งไปแข่งขันนะครับแล้วคราวนี้ส่งไปแข่งขันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกฤษดาคงศรีช่วยรุ่น56กิโลนะครับณัฐวุฒิแก้วควรชุ่มนะ60กิโลศักดิ์สิทธิ์จันหอมนะครับรุ่น71กิโลแล้วก็แคนเนตนาธานทองสงรุ่น85กิโลและชยานนท์โพจันทร์นะครับรุ่น77กิโลนะนี่นักมวยของเรานะครับนะลงไปแข่งขันนะเซตที่2ไทยนํา13ต่อ6นะครับแล้วก็จะได้เวียดนามเสิร์ฟครับมาดูเซตนี้ก่อนนะเวียดนามเสิร์ฟไทยเปิดได้เอาล่ะไทยชงขึ้นไปฟาดเรียบร้อยขึ้นแทนไปก่อนเลยนะฮะนะเกมพอยต์นะครับมีตั้งกี่เกมพอยต์8เกมพอยต์ครับ14ต่อ8นะ14ต่อ814ต่อ6ครับเอาละฮะแล้วกลับมาไทยเป็นฝ่ายได้เสิร์ฟเพื่อจะปิดนะ14ต่อ6ครับไทยจะได้เสิร์ฟเพื่อปิดเซตที่2ครับเซตพอยต์ครับเปิดมาเสิร์ฟลูกนี้โอ้โหยัดไปที่ตัวชงแล้วก็ขึ้นฟาดติดบล็อกไทยเรียบร้อยไทยชนะในเซตที่2 15ต่อ6ครับเอาละมีเซตที่3ครับมีเซตที่3สำหรับทีมกอทีม A ครับแต่ก็ประเภททีมชิงแชมป์โลกระหว่างไทยกับเวียดนามครับแม่พรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังนำมารายงานผลให้ฟังสำหรับคู่นี้นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของแกรนด์สปอร์ตนี่ละวันนี้เปิดตัวชุดแข่งขันนะเพื่อเตรียมในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับแกรนด์สปอร์ตสวยงามมากนะครับแกรนด์สปอร์ตเปิดตัวชุดแข่งขันวอลเลย์บอลไทยในปี2026ภายใต้แนวคิด Next Horizon นะการเดินทางสู่เส้นขอบฟ้าใหม่มุ่งไปสู่เป้าหมายใหม่ที่ไกลกว่าเดิมนะครับออกแบบในลวดลายที่เป็นเส้นที่กระจายไปหลายทิศทางเปรียบเสมือนพลังความมุ่งมั่นและหัวใจของนักกีฬาทีมชาติไทยที่มาจากหลากหลายความฝันแต่มุ่งสู่จุดเดียวกันนะฮะมี4สีนะแดงน้ำเงินดำและขาวแต่ละสีถูกออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเสื้อแข่งขันแล้วก็คอลเลกชันสินค้าที่ระลึกวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2026นะครับเริ่มจำหน่าย21พฤษภาคมนะที่จะให้เห็นนักกีฬาใส่ก็คือวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับในระหว่างวันที่3มิถุนายนถึง27กรกฎาคมนะครับซึ่งจะได้เห็นกันซึ่งวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับโปรแกรมของเราได้เชียร์กันอย่างแน่นอนนะครับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกซึ่งวอลเลย์บอลของเราเนี่ยซ้อมอย่างต่อเนื่องนะโค้ดออดซ้อมหนักมากนะซ้อมหนักมากนักกีฬาของเรานะได้พรพันธ์เกิดปราดนะกัปตันทีมนะครับแล้วก็ซ้อมกันโอ้โหทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะเน้นเรื่องของความเข้าใจในเกมเน้นรายละเอียดความแน่นอนความเด็ดขาดในแต่ละแต้มเน้นนะฮะขึ้นเซตปั๊บตบต้องเป็นแต้มประมาณนี้นะแล้วก็ไม่อยากให้ยืดเยื้อถึงเรลลี่โต้กันไปโต้กันมานานๆทำให้เราเหนื่อยมากขึ้นนะฮะเป้าหมายปีนี้เนี่ยโค้ดออดบอกว่าแต่ละทีมเนี่ยเราที่เจอกันนะเราก็วางเป้าหมายอย่างน้อยสัปดาห์ละสองแมตช์เนี่ยเราต้องเก็บเซตให้มากที่สุดนะครับนักกีฬาของเราซ้อมเต็มที่นะสัปดาห์แรกของเนชั่นลีกนะครับที่ประเทศจีนส่วนสัปดาห์ที่2เนี่ยนะที่ประเทศไทยนะสัปดาห์แรกที่จีนนะครับ3มิถุนายนนะขออภัยนะครับสัปดาห์แรก3มิถุนายนไทยเจอเซอร์เบียไทยเจอจีนนะแล้วก็ไทยเจอเบลเยียมนะครับ3มิถุนายน4มิถุนายนแล้วก็6มิถุนายนนะครับปิดท้าย7มิถุนายนไทยเจอกับเช็กนะครับสัปดาห์ที่2นะเจอกันที่ไทยบัตรหมดแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดตอนนี้นะเปิดจองแต่เมื่อวันที่20นะครับ17ถึง21มิถุนายนที่ไทยที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับ17มิถุนายนไทยเจอยูเครนนะ20 18มิถุนายนนะครับไทยเจอบังการียนะฮะ2นัดแรก 20:30 นหมดเลยนะของไทยเนี่ย17มิถุนายนไทยเจอยูเครนนะ18มิถุนายนไทยเจอบัลแกเรียนะครับ21มิถุนายน20มิถุนายนไทยเจอแคนาดา21มิถุนายนไทยเจอเนเธอร์แลนด์นะครับนะนี่สัปดาห์ที่2นะครับ ว่ากันว่าบัตรหมดแล้วนะสำหรับคู่ของไทยแข่งนะบัตรหมดแล้วนะครับโอ้โหแล้วไปไวมากจริงๆสำหรับวอลเลย์บอลเนี่ยคึกคักจริงๆนะครับไม่ต่างจากฟุตบอลอุ่นเครื่องนะไทยกับคูเวตเนี่ยวันที่5นะเปิดให้จองกันแล้วนะครับจะแรงเหมือนกับฟุตบอลวอลเลย์บอลหรือเปล่าในเชลลีกนะครับแต่ว่าคู่อื่นๆที่มาบ้านเราก็ชมและเชียร์กันได้นะครับชมและเชียร์กันได้นะครับติดตามโปรแกรมจากไทยทิเก็ตเขาเปิดจำหน่ายบัตรนะครับถ้าเกิดไปดูไทยไม่ทันก็ดูคู่อื่นไม่แตกต่างกันนะครับส่วนสัปดาห์ที่3ไทยเจอศึกหนักล้วนๆนะสัปดาห์ที่3เนี่ย8กรกฎาคมนะครับที่3เนี่ยเจอกับสหรัฐอเมริกาเจอกับญี่ปุ่นเจอกับบราซิลเจอกับตุรกีใครจับฉลากเนี่ยไทยเจอหนักทั้งนั้นนะในวอลเลย์บอลรายการนี้นะครับแล้วก็จะได้อย่างที่บอกนะครับนะต้องเก็บแต้มเยอะๆนะครับแพ้3ต่อ1เซตกับแพ้2ต่อ3เซตเนี่ยต่างกันนะครับแพ้2ต่อ3เซตมีแต้มนะมีแต้มเก็บแต้มเยอะๆและอย่าพยายามหล่นไปอยู่ท้ายตารางไงนะโอ้โหหล่นไปอยู่อันดับที่16อะไรเนี่ยตกชั้นในชั้นลีกเนี่ยกว่าจะขึ้นมาเนี่ยยากนะครับโอ้โหหลายเส้นทางเหลือเกินนะครับก็ไปร่วมเชียร์กันนะครับมีการถ่ายทอดสดแหละนะก็ติดตามกันว่าช่องทางไหนนะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลในชั้นลีกนะครับทั้ง3สัปดาห์ที่ไทยลงแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จีนที่ไทยแล้วก็ที่ญี่ปุ่นนะครับรอติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็รอดูนะครับว่าเสื้อที่แกรนด์สปอร์ตออกแบบมาแนวคิดเน็กฮอริซอนหน้าตาเป็นอย่างไรสวยงามแค่ไหนผมเชื่อว่าคนที่ดูในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เห็นแล้วล่ะครับออกแบบสวยงามมากนักกีฬาใส่แล้วหุ่นดีนะครับแต่เราก็หุ่นดีได้สวมใส่ก็ดูหล่อดูดีได้นะแต่เราต้องออกกำลังกายด้วยนะคุณผู้ฟังครับนะนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับทัดดาวนึกแจ้งนี่ก็หนึ่งในวอลเลย์บอลของเรานะล่าสุดนี่ได้ผลงานยอดเยี่ยมนะครับก่อนที่มากันในชั้นลีกเนี่ยคว้ารางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมแห่งปีของลีก SV ลีกญี่ปุ่นนะฮะดูการนี้นะต้องยินดีกับทัดดาวนึกแจ้งด้วยนะครับนี่ไปแข่งวอลเลย์บอลลีกที่ญี่ปุ่นและได้รางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมแห่งปีอะครับโอ้โหได้รางวัลก็ถือว่าเป็นนักกีฬาของไทยที่ไปสร้างความสำเร็จที่ญี่ปุ่นนะครับนะเป็นเกียรติยศนะที่มีเกียรติอย่างยิ่งนะครับโอ้โหเจ้าตัวก็ดีใจมากไม่นึกมาก่อนว่าได้รางวัลนะพอได้รางวัลปั๊บก็รู้สึกภูมิใจมากก็ขอบคุณนะขอบคุณทีมนะทีมที่ดูแลอย่างดีนะเธอเล่นให้กับทีม PFU Bucat นะครับนะแล้วก็พัฒนาเธอจนเป็นแบบก้าวกระโดดแล้วครับองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับมีผู้เล่นคนใหม่มีผู้เล่นมาองค์ประกอบของความลงตัวก็ทำให้มีผลดีของทีมส่งผลมายังทัดดาวนึกแจ้งด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลชาวไทยด้วยนะที่ติดตามที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็แฟนวอลเลย์บอลชาวญี่ปุ่นที่เป็นแฟนคลับนะที่ติดตามเชียร์แล้วก็แฟนของทีม PFU Bucat ด้วยนะที่ร่วมกันเชียร์จนได้รับรางวัล นะครับนี่นะนี่เอารางวัลมาแล้วเนี่ยนะครับมาใช้กับฟุตบอลมาใช้กับวอลเลย์บอลทีมชาติไทยได้ติดตามกันใน Nation League นะครับจากวอลเลย์บอลครับเรื่องของมวยเมื่อกี้พูดถึงMission Art ส่งไปแข่งขันที่อุซเบกิสถานนะที่ทัชชินนะครับส่วนการแข่งขันมวยนะสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยนะครับก็ส่งนักกีฬามวยนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับนักกีฬามวยของเราไปแข่งขันมวยสากลรายการ High Offen Box Cup 2026 European Boxing Go Tournament นะครับที่เมือง High Offen ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับ High Offen เนเธอร์แลนด์วันที่20ถึง27พฤษภาคมเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสบการณ์นะครับระดับนานาชาติก่อนการแข่งขันมากรรมเอเชียนเกม2026ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในช่วงของ19กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับซึ่งการเดินทางนะครับอยู่ป้ายนโยบายของฝ่ายพัฒนาเทคนิคและก็สังคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยที่ต้องการยกระดับศักยภาพนักกีฬามวยไทยและก็หญิงของเรานะฮะแล้วก็เปิดโอกาสให้นักกีฬาของเราได้ประทะกับนักชกแนวหน้าจากยุโรปและนานาชาตินะครับได้ประทะกับเขารู้เขารู้เราได้เปรียบแน่นอนนะครับดีกว่าที่เราซ้อมกันเองนะครับออกจากรู้ว่าเวทีของบ้านเราไประดับนานาชาตินะได้รู้ว่ามวยยุโรปต่อยอย่างไรรู้ว่ามวยอเมริกาใต้อย่างไรต่อยอย่างไรนะครับนะของเรามีมาเรียโน่กอนซาเลสครับนักถือว่าเป็นโค้ชชาวคิบาเนี่ยเก่งนะแล้วก็มีสตาฟทีมผู้ฝึกสอนไม่ว่าจะเป็นนอกจากมาเรียโน่กอนซาเลสนะก็ยังมีทางด้านของซูบันพันโนนนะมีอธิชาติกุลศรีปรเมศบัวใหญ่นะนักกีฬาของเราที่ไปคราวนี้นะครับก็มีกลางปีโบขุนทศ55กิโลนะครับธนพันสกรกาลาซิรมนะครับ60กิโลอภิชาติแจ่มดีนะครับ แล้วก็มีวีรพลจงจอหอ80กิโลไปด้วยส่วนหญิงที่ไปก็มี51กิโลจุธามาศรักษัตริย์นะครับ54กิโลนัทนิชาจงโปร่งกลาง60กิโลธนัญญาสมนึกและ65กิโลเนี่ยก็เป็นจันทร์แจ่มสวรรค์เพ็งเนี่ยเหรียญทองโอลิมปิกก็ไปด้วยนะนะก็รอติดตามผลการแข่งขันของเราจะเป็นอย่างไรนะก็ถือว่าเป็นเวทีสำคัญอีกเวทีนึงนะครับที่นักกีฬามวยของเรานะในการแข่งขันครั้งนี้จะได้ทดสอบฝีมือและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนลุยศึกเอเชียนเกมส์ที่เป็นรายการใหญ่ที่ญี่ปุ่นนะซึ่งสมาคมกีฬามวยก็คาดหวังว่าจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับนักมวยไทยในการต่อสู้นะทั้งร่างกายแล้วก็เทคนิคนะที่ได้มานะนะเพิ่มพูดเพื่อจะใช้ในเอเชียนเกมนะครับเกมที่3ไทยยิงยาวเลย7-0นะฮะแล้วก็พักเบรกนะขอเวลานอกกันนะครับไม่น่ามีปัญหาแล้วนำ7-0ขนาดนี้เต็มเกมแค่15เก็บชัยชนะในทีม A ไว้ก่อนนะไทยกับเวียดนามผลจะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้จะมารายงานให้ทราบนะครับวันนี้วัดุงกีฬาลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมปฏิบัติการทำฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำรับมือภัยแล้งจากอิทธิพลเอลนินโญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังอยู่ในภาวะปกติพร้อมย้ำมาตรการตรวจสอบคลังอาวุธเข้มงวดพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากอาการอักเสบของพระอัณฑะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหฤทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
2: นางศักดิ์สบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กรมการศาสนาร่วมกับวัดและเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนกลางร่วมกับวัดหงรัตนารามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และมอบถุงอย่างชีพแก่กลุ่มเปราะบางในชุมชนเขตบางกอกใหญ่กิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลณวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดคหายุสมธรรมณวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามนอกจากนี้ยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาในวันที่4มิถุนายนณโรงละครแห่งชาติรวมพลังศาสนิกชนถวายพระพรชัยมงคลประกอบด้วยศาสนาพุทธจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศาสนาคริสต์จัดพิธีมิสซาถวายพระพรและพิธีอธิษฐานภาวนาศาสนาอิสลามจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและขอพรเพื่อความสันติสุขของประเทศศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรณเทวสถานสำหรับพระนครและศาสนาซิกจัดพิธีสวดกีรตันอันดาถวายพระพรและแจกสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชนทั่วไปจำนวน300ชุดเพื่อถวายพระราชกุศลรวมถึงเปิดโรงครัวพระศาสดาในวัดเพื่ออุทิศตนรับใช้สังคมตามหลักศาสนามาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสที่ยูเนสโกประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปี ด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคม2447ครบรอบนักษัตริย์10นักษัตริย์120ปีเมื่อวันที่20ธันวาคม2567และทรงดำรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีครบ1ศตวรรษเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2569ในการนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในการประชุมสามัญเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีโดยการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นโดยส่วนกลางจัดพิธีณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระสงฆ์จำนวนร้อยรูปโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมและในเวลา 10:00 นจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการเชิญชวนวัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศได้พิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม

0: ที่ปรึกษากองทัพบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีณกองบัญชาการกองทัพบกโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาตลอดจนข้าราชการและกำลังพลเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันโอกาสนี้ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกได้นำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พร้อมประกอบพิธีตักบาตรพระสงฆ์บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดโมลีโลกกยารามราชวรวิหารจำนวน100รูปจากนั้นได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณห้อง221โดยนิมนต์คณะสงฆ์จากวัดประวรนิเวศราชวรวิหารจำนวน10รูปพร้อมถวายภัตตาหารเครื่องทายธรรมและประกอบพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลแด่พระสงฆ์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลครั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการศึกษาสิทธิสตรีและการพัฒนาที่ยั่งยืนทรงงานเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดพระชนชีพซึ่งผลงานและพระราชกรณียกิจของพระองค์ได้รับการยกย่องอย่างเป็นทางการในระดับสากลโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมและความเสมอภาคทางเพศปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมปฏิบัติการทำฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำรับมือภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโยพร้อมนำนวัตกรรมมาเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติการลดต้นทุนเชื้อเพลิงอากาศยาน
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ดำเนินการปฏิบัติการทำฝนหลวงเพื่อเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำให้เพียงพอรับมือภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดจากอิทธิพลของฝนทิ้งช่วงและปรากฏการณ์เอลนิโยทางด้านบุคลากรและอากาศยานที่ขณะนี้มีอยู่25ลำกระจายอยู่ในศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง80แห่งทั่วประเทศและพร้อมดำเนินการทันทีซึ่งขณะนี้สภาพอากาศถือว่าเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติการเนื่องจากมีความชื้นสัมพัทธ์เหมาะสมเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วแต่ต้องพิจารณาถึงพื้นที่เกษตรบางพื้นที่เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อพืชผลทางการเกษตรด้วย
3: การดังกล่าวในส่วนของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับเราก็เตรียมการในเรื่องที่จะสนับสนุนนะครับในเรื่องการเติมน้ำในเขื่อนกับบินในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับพืชครับในบริเวณที่เราได้ฟอร์แคสต์แล้วว่าพื้นที่นี้อาจจะได้รับผลกระทบนะครับเกิดความเสียหายได้ตอนนี้ก็มีอากาศยานที่พร้อมอยู่25ลำนะครับและกระจายอยู่ทั้งหมด8ศูนย์ในทั่วประเทศนะครับที่พร้อมบิน
2: นอกจากนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังจะร่วมมือกับกองทัพอากาศและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสต้าเพื่อสนับสนุนภารกิจการทำฝนหลวงและใช้ข้อมูลดาวเทียมวางแผนให้เกิดความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมทั้งนำนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถและลดต้นทุนในการปฏิบัติการคือเทคโนโลยีการพ่นสารจากพื้นสู่ก้อนเมฆในการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อกระตุ้นให้เกิดฝนในพื้นที่ที่อากาศยานไม่สามารถเข้าปฏิบัติการได้เช่นพื้นที่ชายแดนและบริเวณป่าต้นน้ำที่เป็นภูเขาสูงรวมไปถึงเขตเงาฝนซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการลดต้นทุนในการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานและเป็นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงเพื่อผลักดันข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติย้ำเป้าหมายในการทำงานเพื่อคนไทยและประเทศชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั้ง4ภาคใน9ประเด็นเช่นการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอำพรางหรือนอมินียาเสพติดผู้มีอิทธิพลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพร้อมกล่าวสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลว่าถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คณะผู้บริหารด้านการปกครองและด้านความ

0: ่นคงหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความรู้ความสามารถทำให้ตรวจสอบหาเบาะแสจับกุมยาเสพติดมีการประเมินสถานการณ์และคาดเดาเหตุการณ์อย่างแม่นยำและสิ่งสำคัญคือการสร้างความไว้วางใจระหว่างกันซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะช่วยสร้างความใกล้ชิดและเพิ่มความคุ้นเคยกันมากขึ้นโดยตลอดการประชุมทั้งวันนี้ทำให้ได้รับรู้เนื้อหาสาระและความเข้าใจร่วมกันแต่สิ่งที่เป็นความกดดันและความคาดหวังของประชาชนคือเป้าหมายของการมาประชุมเพื่อมุ่งหวังบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตผู้มีอิทธิพลให้กับประชาชนหวังว่าจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นให้กับประเทศชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังอยู่ในภาวะปกติพร้อมเน้นย้ำมาตรการควบคุมและตรวจสอบคลังอาวุธยุทโธปกรณ์ป้องกันการสูญหายขอประชาชนอย่า กังวล
1: พลโทอดุลบุญคงเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ว่ารับทราบถึงความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับท่าทีและการแสดงของทางกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนแต่มองว่าเป็นเรื่องปกติของทหารชายแดนทั้งสองฝ่ายที่จะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรก็ตามกลไกที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันคือการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันผ่านการพบปะพูดคุยและการประชุมหารือในทุกระดับทั้งคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC และคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นหรือ TBC โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ประสานงานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจและลดความหวาดระแวงซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะดำเนินการควบคู่ไปกับการพิจารณาเงื่อนไขและการทำตามข้อตกลงที่ได้เจรจาไว้ทั้งนี้การเปิดด่านชายแดนจะถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่สถานการณ์และการปฏิบัติตามข้อตกลงทุกอย่างมีความพร้อมและเป็นไปตามหลักสากล
2: ไม่ว่าเราหรือเขาก็ต้องมีความพร้อมเตรียมความพร้อมในเมื่อเราเพิ่งผ่านการสู้รบกันไปเพิ่งผ่านความขัดแย้งกันไปนะครับการเตรียมการเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบทุกครั้งนะครับอธิปไตยของใครใครก็ต้องปกป้องนะครับแต่ในเมื่อเราการสู้รบกันมาเสร็จไปแล้ว2ครั้งเนี่ยแล้วมีการทำก็ได้เสร็จเป็นไปแล้วหน้าที่ต่อไปก็คือการทำตามนั้นนะครับก่อนถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการพบปะพูดคุยกันสร้างความเข้าใจกันลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องเกิดจากการพูดคุยหารือในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น RBC หรือ GBC
1: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำถึงมาตรการการควบคุมและตรวจสอบระบบคลังอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วยงานทั้งหมดเพื่อป้องกันการสูญหายที่อาจสร้างความไม่สบายใจให้แก่ประชาชนโดยกองทัพมีระบบการตรวจสอบที่เข้มงวดและชัดเจนในทุกระดับหากพบว่ามีการลักลอบกระทำความผิดหรือมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปล่อยปละละเลยกองทัพจะดำเนินมาตรการทางวินัยและลงโทษตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศอย่างสูงสุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศ นายอักมานัสรุลเลาะห์โมดนาซีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจมาเลเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลมาเลเซียจะเดินหน้ารับมือวิกฤตอุปทานโลกเนื่องจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโดยมาตรการควบคุมราคาสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นถูกปรับภาระไปยังผู้บริโภคพร้อมทั้งบริหารจัดการเงินอุดหนุนและเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายนอกจากนี้ยังส่งเสริมการลงทุนด้านไบโอดีเซลเชื้อเพลิงที่ยั่งยืนและพลังงานทางเลือกทั้งนี้รัฐบาลมาเลเซียประเมินว่าผลกระทบจากวิกฤตอุปทานโลกอาจรุนแรงขึ้นในไตรมาสที่3ของปีนี้โดยเฉพาะต่อราคาสินค้าต้นทุนการดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานขณะที่รัฐบาลมาเลเซียเตรียมเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มรวมถึงการสนับสนุนด้านเชื้อเพลิงและปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กต่อไปสำนักข่าวต่างประเทศรายงานสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ประกาศระงับการหยุดงานประท้วงระยะเวลา18วันของสมาชิกกว่า 48,000 คนซึ่งมีกำหนดจะเริ่มขึ้นในวันนี้หลังสามารถบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับนายจ้างซึ่งรวมถึงเงื่อนไขโบนัสราว 416,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับพนักงานบางส่วนขณะที่สหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้สมาชิกลงคะแนนเสียงรับข้อตกลงดังกล่าวซึ่งรัฐบาลเกาหลีใต้เป็นคนกลางไกลเกลี่ยระหว่างวันที่22ถึง27พฤษภาคมนี้โดยนายชเวซึงโฮผู้นำสหภาพแรงงานคาดหวังว่าข้อตกลงดังกล่าวจะได้รับมติเห็นชอบจากสมาชิกทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวสร้างความโล่งใจให้กับหลายภาคส่วนของเกาหลีใต้เนื่องจากมูลค่าการส่งออกของบริษัทซัมซุงคิดเป็น1ใน4ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศและหากการนัดหยุดงานประท้วงยังดำเนินต่อไปจะสร้างความเสียหายรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจของเกาหลีใต้และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์โลกสื่อท้องถิ่นของเวียดนามรายงานว่ารัฐบาลเวียดนามอนุมัติโครงการระดับชาติสำหรับการฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านพลังงานปรมาณูเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรที่ผ่านโครงการฝึกอบรมดังกล่าวจะมีขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่การบริหารภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากกัมมันตรังสีความปลอดภัยและความมั่นคงทางนิวเคลียร์ตลอดจนการประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานปรมาณูนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีความเป็นมืออาชีพเพื่อซึมซับเรียนรู้ถ่ายทอดและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีปรมาณูทั้งนี้เวียดนามตั้งเป้าฝึกอบรมและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรภาครัฐด้านพลังงานปรมาณูที่ครอบคลุมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคภายในปี2573ขณะที่เวียดนามกำลังเร่งเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกหรือคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องภายในปี2574ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบ2หญิงเดี่ยวพิงพิชชามนโอภาณิพัฒน์มือ27ของโลกเอาชนะทุยลินเหงียนมือ21ของโลกจากเวียดนาม2ต่อ0เกม21-18และ21-10ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการต่อไปด้านหญิงคู่ออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบีนาสุภิตาเวทเลอร์คู่มือ51ของโลกเอาชนะฟรานเชสกาคอเบตกับเจนนี่ไกคู่มือ29ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-1เกม21-16 11-21 และ25-23 ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายต่อไปขณะที่คู่ผสมพักขพลธีระรัศกุลกับซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ48ของโลกเอาชนะบ๊อบบี้เซติอาบูดีกับเมลาติออกตาเวนติคู่มือ42ของโลกจากอินโดนีเซียไป2-1เกม18-21 21-18 และ21-16 ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA Domestic Power ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22สร้างนักตบเยาวชนไทยรุ่นใหม่จากทุกภูมิภาคทั่วไทยติดตามได้จากรายงาน
8: นายอุดมศักดิ์เต็มวงรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA Domestic Power ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดการแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่20มิถุนายนถึงวันที่8กันยายน ทำการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนจาก7ภาคเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในระหว่างวันที่ 11-18 กันยายน 2569 ณ ยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรเริ่มภาคแรกในภาคใต้จังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่ 20-27 มิถุนายนนี้ที่โรงเรียนกัญจนาภิเษกวิทยาลัยจังหวัดกระบี่นายอุดมศักดิ์เต็มวงรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวว่ารายการนี้เป็นการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน18ปีที่มีความสำคัญเนื่องจากจะสร้างและเฟ้นหานักกีฬาที่มีศักยภาพส่งต่อสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
9: รุ่นอายุไม่เกิน18ปีนี่เป็นรุ่นที่สำคัญนะครับซึ่งการไฟฟ้าส่วนภาคเนี่ยเราก็ให้การสนับสนุนนะครับเพื่อที่จะให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยมีนักกีฬาที่จะสามารถสนับสนุนต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารุ่น18ปีเนี่ยจะก้าวเข้าไปเป็นทีมชาติในอนาคตนะครับ
8: นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมอบเงินสนับสนุนให้กับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจพลัดเป็นจำนวน12ล้านบาทเพื่อพัฒนาวงการวอลเลย์บอลไทยและมอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA อีกจำนวน5ล้าน5แสนบาทอีกด้วยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
7: แกรนด์สปอร์ตเปิดตัวชุดแข่งวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2026ภายใต้แนวคิด Next Horizon การเดินทางสู่เส้นขอบฟ้าใหม่มุ่งไปสู่เป้าหมายใหม่ที่ไกลกว่าเดิมโดยมีทั้งหมด4สีได้แก่สีแดงสีน้ำเงินสีดำและสีขาวโดยแต่ละสีถูกออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับเสื้อแข่งขันพร้อมคอลเลกชันสินค้าที่ระลึกวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2026เริ่มจำหน่ายแล้วในวันนี้โดยจะใส่ชุดนี้ประเดิมลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ระหว่างวันที่3มิถุนายนถึง27กรกฎาคมนี้หลังจากที่อูไนเอมิรี่พาแอสตันวิลล่าคว้าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกด้วยการเอาชนะไฟบวก 3-0 ในนัดชิงชนะเลิศส่งผลให้ทัพสิงห์พังงาดคว้าแชมป์ยูโรปาลีกเป็นสมัยแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรอีกทั้งยังถือเป็นแชมป์ระดับเมเจอร์รายการแรกในรอบ30ปีของสโมสรอีกด้วยขณะเดียวกันความสำเร็จครั้งนี้ยังทำให้เอเมอรี่คว้าแชมป์รายการดังกล่าวเป็นสมัยที่5และกลายเป็นผู้จัดการทีมที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันรายการนี้โดยกุนซือของแอสตันวิลล่าเปิดเผยว่ารู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับการพาทีมลงแข่งขันในฟุตบอลยุโรปทุกรายการโดยเฉพาะในศึกยูโรปาลีกการคว้าแชมป์ครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงพัฒนาการและความแข็งแกร่งของทีมไปทุกด้านซึ่งแชมป์รายการดังกล่าวถือเป็นความสำเร็จของแฟนบอลทุกคนที่เฝ้ารอถ้วยแชมป์ยุโรปมายาวนานถึง44ปีนับตั้งแต่ที่แอสตันวิลล่าคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพเมื่อปี1982ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
11: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรามโนกรรมมุนาวัสโรโหติกรรมมุนาโหติปรามโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ
10: ามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมนะคะวันพฤหัสบดีนี้กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะและได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังเช่นเคยซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ประกวดวรรณกรรมทางการเมืองค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้แสดงออกได้ใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองในการสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะผ่านแว่นฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาลักษณะของผ่านแว่นฟ้าเป็นผ่านสองใบที่วางซ้อนกันใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะก็เป็นตอนต่อของเมื่อวานนี้ในตอนที่มีชื่อว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผีโดยอภิวัตรพงสุระและลงเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะไปติดตามรับฟังผลงานเรื่องการเคลื่อนที่ของกระดูกผีกันต่อได้เลยค่ะ

ผมจินตนาการถึงการวางตัวอย่างอิเล็กเขกขาของวัตถุที่อยู่ใต้ดินลงมือขุดเองอย่างเบามือพอขุดลึกลงไปมันเริ่มปรากฏเป็นรูปนูนๆขึ้นเรื่อยๆผมต้องระมัดระวังไม่ให้วัตถุที่อยู่ใต้ดินเสียหายใช้แปลงชนิดขนแข็งค่อยๆปัดเอาดินออกทีละนิดทีละนิดหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นแปลงขนอ่อนทุกคนหันมายิ้มให้กันโดยไม่ได้นัดหมายความหวังของเราไม่สูญเปล่ามันมีอยู่จริงๆวัตถุโบราณที่ยังไม่ทราบที่มาที่ไปชิ้นแรกเป็นภาชนะดินเผาสภาพผุกร่อนมีรอยแตกแต่ยังถือว่าอยู่ในสภาพดีพอสมควรทุกคนเข้ามามุงดูและก็ออกความเห็นต่างๆนานาผมต้องอดทนแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างสูงตอนที่ค่อยแซะลงไปขุดลงไปทุกคนตกตะลึงกับกระดูกขาวโพลนที่มีอยู่เกลื่อนมีโครงกระดูกชุดหนึ่งที่มีความสมบูรณ์มากเป็นรูปเป็นร่างคล้ายคนไม่มีเนื้อหนังมังสากำลังนอนหงายมีลูกปัดหลากสีประดับประดาศพผู้ตายผมเองครับอาจารย์ปล่อยให้เป็นหน้าที่คนหนุ่มอาจารย์อนันต์บอกเขาจบจากต่างประเทศใหม่หมาดสอบมาเป็นอาจารย์ได้ไม่นานเอานักศึกษาชายไว้กับผมสักคนสองคนพอได้ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาผมจัดแจงให้ตามที่ขอแล้วผมจะให้คนเอากับข้าวกับปลามาให้นะอนันต์โชคดีพรุ่งนี้เจอกันครับอาจารย์วางใจได้เขารับคำผมยืนมองอยู่ปากหลุมกลัวก็แต่ฝนจะเทลงมาตกหนักสักครั้งคงจมใต้น้ำทั้งหมดกลายเป็นงานยากคืนนั้นผมรู้สึกนอนไม่หลับพลิกตัวกระวนกระวายภาพโครงกระดูกและวัตถุโบราณทุกชิ้นยังติดอยู่ในสองตาอยากให้ถึงพรุ่งนี้เช้าใจจะขาดเพื่อจะได้ทำการสำรวจต่อไปมองออกไปนอกหน้าต่างมีเพียงความมืดยุงบินว่อนอยู่รอบมุ้งมีเสียงกรนเป็นครั้งคราวดังมาจากเต็นท์นอนของนักศึกษาแมลงกลางคืนกรีดปีกระงมมาจากทุกทิศทางแล้วเสียงโวกเวกโวยวายของใครบางคนก็ฉีกทำลายความเงียบเชียบแห่งรัตติการผมกระชับปืนพกในมือจำได้แม่นว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของอาจารย์อนันต์มีคนเข้าประตูรัวๆไฟบนเพดานสว่างขึ้นทุกคนตื่นผมผลักประตูเปิดออกไปผีหลอกครับอาจารย์ผีหลอก

ันได้ถามอาจารย์อนันต์ระล่ำระลักบอกมาพร้อมกับนักศึกษาสองคนตัวสั่นงันงกไปตามๆกันใจเย็นๆอาจารย์ค่อยๆพูดเล่าให้ผมฟังทีสิลูกไฟลอยอยู่เหนือหลุมที่พวกเราขุดเต็มไปหมดเลยมันลอยมาโดนตามเนื้อตามตัวแสบร้อนไปหมดอาจารย์อนันต์ลูบตามแขนทำหน้าสยดสยองสำทับผมมันไม่เห็นลูกไฟหรอกแต่ผมเห็นโครงกระดูกลุกขึ้นมาเดินเฉยเลยอาจารย์นอนหลับอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กพอลืมตาขึ้นเห็นเต็มสองตาก็เลยวิ่งกันป่าราบนักศึกษาอีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังผมไม่เฝ้าแล้วนะใครอยากได้ก็ให้มันเอาไปเถอะผีเผื่อที่ไหนกันไม่มีหรอกคงตาฝาดกันไปเองพวกคุณนอนอยู่ที่นี่ก็แล้วกันเดี๋ยวคืนนี้ผมเป็นคนไปเฝ้าเองผมบอกถ้าอย่างนั้นผมไปกับอาจารย์ด้วยครับบังมิดผู้ช่วยงานอาจารย์อนันต์ก้าวออกมาไฟส่องกบเป็นลำให้ความสว่างพาผมกับบังมิดไปถึงไซต์งานขณะนั้นมืดมิดแล้วก็เงียบกริบผมกับบังมิดนอนอยู่บนเปลสนามผมดันฟืนเข้าไปในกองไฟนั่งคุยกันสัพเพเหระก่อนที่จะพลอยหลับไป

วันต่อมาลงมือทำงานตามปกติอาจารย์อันนันต์กับนักศึกษาบางส่วนช่วยกันขนย้ายวัตถุโบราณขึ้นมาจากหลุมมาวางไว้ข้างบนให้อีกกลุ่มหนึ่งชะถูทำความสะอาดเพื่อรอทำการตรวจพิสูจน์แล้วก็ขึ้นทะเบียนกำกับเลขหมายผมขอแรงจากผู้ใหญ่ให้ช่วยนำรถกระบะมาขนย้ายวัตถุโบราณไปเก็บรวมกันไว้ที่วัดเป็นอีกวันที่ทุกคนช่วยกันลงแรงทำงานตั้งแต่เช้าจนเย็นตกเย็นผมกับบังมิตรทำหน้าที่เป็นยามเช่นเคยเหลืออีกเพียงนิดเดียวงานขุดภาคสนามก็จะจบลงวัตถุโบราณหลายชนิดถูกนำขึ้นจากดินไปจนเกือบจะหมดเหลือเพียงบางส่วนที่กำลังเร่งมือขุดเป็นอีกคืนที่ผมกับบังมิตรสะดุ้งตื่นอาจารย์อนันตลีตะเหลือเข้ามาหาเล่าให้ฟังว่านักศึกษาโดนผีหลอกนอนสมเป็นไข้หัวโกรนไปตามๆกันผมก็โดนนะครับอาจารย์มันเล่นงานผมเหมือนกันผมโดนผีอำมันนั่งอยู่บนหน้าอกผมเอามือบีบคอโทษฐานที่ไปขุดกระดูกมันขึ้นมาอาจารย์อนันต์ทำท่าทางประกอบผมกับบางมิ้นไม่เห็นอะไรทั้งที่นอนอยู่ในไซต์งานแท้ๆผมว่าอุปทานหมู่มากกว่าผมแย้งแต่ว่าอาจารย์น่ะไม่ได้ลงไปเอากระดูกขึ้นมาจากหลุมเหมือนผมนี่เขาบอกเหตุผลผมเงียบไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดรีบกลับวัดทุกอย่างดูโอลหม่านไปหมดหลวงปู่ขาวนั่งขัดสมาธิสวดคาถางึมงำพึมพำพร้อมกับรดน้ำมนต์ใส่นักศึกษาที่นอนชักดิ้นชักงออยู่บนพื้นสิ้นบทสวดร่างตรงหน้าก็นอนแน่นิ่งไปยังดีนะที่หนูกับนักศึกษาบางส่วนไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับกระดูกก็เลยรอดตัวไปไม่โดนดีเข้าอาจารย์เกเวลินกุมพระที่คอตกอยู่ในความหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดนี่มีอะไรมากหรออาจารย์ลูกๆนักศึกษาของเราเนี่ยคงทำงานตากแดดตากลมกันมาทั้งวันก็เลยพานให้เป็นไข้ไม่สบายเอาอย่าคิดมากเลยผมพยายามหวานล้อมอธิบายให้ทุกคนเข้าใจต้องออกภาคสนามกันบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินไปเองไม่จริงหรอกค่ะอาจารย์หนูเห็นกับตาวิญญาณโผล่อยู่ตรงนั้นตรงนี้เสียงร้องโหยหวนยังดังอยู่ในหูอยู่เลยผีลูกเด็กเล็กแดงวิ่งกันจ้าละวันวิ่งเข้าวิ่งออกไปทางกองวัตถุโบราณพวกนั้นพูดแล้วอ่ะยังขนลุกไม่หายเลยนักศึกษาหญิงคนหนึ่งเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่ได้ประสบมาผมสอบถามจากหลวงปู่ขาวได้ความว่านักศึกษาถูกผีเข้าคงไปล่วงเกินหรือว่าไปทำอะไรไม่ดีไม่งามเอาไว้ท่านชี้ไปที่วัตถุโบราณบอกเป็นในทุกคนไม่เป็นอันนอนนั่งกอดเข่าอยู่กันคนละมุมบังมิดอยู่ข้างนอกเดินวนไปเวียนมาเงยหน้ามองบนฟ้าสีหน้าแววตาครุ่นคิดแล้วก็เดินมาหาผมอาจารย์ผมรู้สึกตะขั้นตะคลอตัวพิกลน่ะวันนี้ผมว่าฝนตกแน่มันทิ้งช่วงไปหลายวันแล้วบังมิตรบอกจริงจังผมยังไม่รู้เขาต้องการจะสื่อถึงอะไรเราต้องเอาเขาขึ้นมาเขาชี้ไปทางสายงานผมก็อยากทำแบบนั้นแต่นี่มันดึกแล้วนะตอนนี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งกับกระดูกสักคนใครกันล่ะจะกล้าไปเอาขึ้นมาพูดก็พูดเถอะผมกลัวผมบอกตามตรงผมทำงานด้านนี้มานานก็จริงแต่ลึกๆแล้วผมก็กลัวนะบังเพียงแต่ผมแกล้งทำเป็นใจดีสู้เสือไม่ใช่สิใจดีสู้ผีเพื่อไม่ให้สมาชิกในทีมคนอื่นนะพลอยกลัวตามไปด้วยผมพูดเบาๆพอให้ได้ยินกันสองคนแล้วก็จริงอย่างที่ผมคิดว่ามีผิดเมื่อลองสอบถามถึงคนที่จะไปช่วยผลปรากฏว่าไม่มีใครสักคนไม่รู้อะไรดลใจให้ผมเชื่อคำพูดบังมิตรผมแวะไปหาผู้ใหญ่บ้านเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังหวานให้แกช่วยไปดูที่วัดให้ส่วนผมกับบังมิตรขับรถกระบะบูโรทั้งไปสะสางงานไม่น่าเชื่อว่าการคาดคะเนของบังมิตรจะเป็นจริงเมื่อก้าวลงจากรถก็ได้ยินเสียงฟ้าคำรามมาแต่ไกลเมฆดำทะมึนตั้งเขาเป็นหย่อมๆอาจารย์รออยู่ข้างบนนะคอยส่องไฟให้ผมบังมิตรกระโดดลงไปในหลุมได้บังแต่ว่าต้องทำแข่งกับเวลาฝนกำลังมาอย่างที่บางบอกเลยผมส่องไฟให้เป็นการร่วมงานกันของผมกับบางมิตรเป็นครั้งแรกผู้ช่วยส่วนตัวของอาจารย์อนันต์ที่ว่าจ้างมาช่วยเป็นคนพิเศษ
หลังจากที่คลุกคลีอยู่ด้วยกันบางบอกว่าแกเคยเป็นพรานเคยทำงานในคณะสำรวจงานด้านโบราณคดีแถบภาคใต้มาก่อนก็เลยพอมีประสบการณ์อยู่บ้างขนขึ้นมาไว้ข้างบนนะเดี๋ยวผมขนขึ้นรถเองผมสั่งจากนั้นขนกระดูกขึ้นหลังรถจัดเรียงกระดูกให้อยู่ในสภาพเดิมผมต้องการให้กระดูกอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดเพื่อจะได้ทำการวิเคราะห์หาข้อมูลเพิ่มเติมในลำดับต่อไปฝนลงเม็ดตอนที่บังมิดขึ้นมาจากหลุมร่างกายอาบเหงื่อจนชุ่มผมกลัวว่ารถจะติดลมโคลนจึงรีบพากันขับกลับที่พักทันที

พ่อใหญ่บ้านนั่งสูบยาอยู่ตรงตีนบันไดพ่นควันขาวลอยไปในอากาศกลิ่นฉุนของยาเส้นอวนอาอยู่ในสายลมแกยิ้มแย่ๆเป็นการทักทายผมสั่งให้บังมิดขับรถไปจอดหลบฝนใต้ชายคาศาลาการประเรียนสภาพที่จะพังแหล่มิพังแหล่พรุ่งนี้เช้าหูแจ้งตาสว่างจะทำอะไรค่อยว่ากันอีกทีผมพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านได้ไม่กี่คำเสียงบางอย่างก็ดังก้องกังวานมาจากหมู่บ้านเสียงอะไรหรอผู้ใหญ่ผมถามด้วยความสงสัยพับผ่าเสียอาจารย์มีคนตีคล้องต้องมีเรื่องเกิดขึ้นแน่ช่วงเนี้ยหมู่บ้านผมมีเรื่องแปลกๆแกดูดยาคำสุดท้ายแล้วก็ทิ้งลงดินจากนั้นก็เอาเท้าขยี้ผมต้องเข้าไปดูซะหน่อยวัยรุ่นสองคนวิ่งหน้าตั้งเข้ามาในวัดตรงเข้ามาหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีคนเห็นปอบมาคนที่วิ่งมาถึงพูดก่อนหอบหายใจแฮกๆอีกแล้วหรือวะไปเอ็งพาข้าไปผมกับบังมิดขอติดสอยห้อยตามไปด้วยผู้ใหญ่หายเข้าไปในบ้านเหน็บพล้าที่เอวปืนลูกซองพาดบ่าออกมาด้วยชาวบ้านออกมารวมตัวกันเต็มเหม็นกลิ่นขี้ใต้จนแสบจมูกแสงไฟจากคบกับแสงไฟส่องกบให้ความสว่างมีเสียงเด็กร้องไห้ดังระงมชาวบ้านเดินลัดทุ่งพากันมุ่งหน้าไปเป็นขบวน

ปอบอยู่ไหนพวกเองเห็นมันอยู่ไหนผู้ใหญ่บ้านตะโกนถามใครเป็นคนเห็นเองออกมาเล่าให้ข้าฟังเดี๋ยวนี้มันไปทางโน้นผู้ใหญ่ทางบ้านนางมะลิกับนางแก้วใช่กลางคนบอกฟังจากน้ำเสียงติดๆขัดๆเขาอยู่ในอาการเมาไม่น้อยคืออย่างนี้ผมกับเพื่อนนั่งกินเหล้าอยู่ท้ายไร่มันสำปะหลังดีที่เห็นเขาก่อนไม่อย่างนั้นวัวควายคนแถวนั้นถูกกินไส้ไปแล้วพวกเองอ่ะกินเหล้าเมายาแล้วตาฝาดนะสิผู้ใหญ่แย้งผู้ใหญ่ถามเพื่อนผมดูได้เขาชี้ไปทางเพื่อนผู้เมามายไปมาข้าจะพาพวกเองไปดูให้เห็นกับตาว่ามันไม่มีผู้ใหญ่เล่าให้ผมฟังว่าก่อนหน้านี้มีผู้ชายไหลตายไป3คนวัวควายที่เลี้ยงไว้หลายตัวถูกควักไส้กินอย่างปริศนาผัวนางมะลิไหลตายชาวบ้านก็เลยสันนิษฐานว่านางมะลิเป็นผีแม่ไม้ส่วนลูกสาวมันก็เป็นปอบผมฟังดูแล้วเป็นตรรกะที่เชื่อมโยงเข้าหากันอย่างใช้ไม่ได้เลยแต่ผมเป็นคนนอกก็เลยสงบปากสงบคำสงวนท่าทีไว้ชาวบ้านทุกคนมีสีหน้าทะมึงทึงหายใจหนักหน่วงฟืดฟาดเฮือดฮาดทุกคนต่างมีอาวุธอยู่ในมือบ้านของสองแม่ลูกเป็นเรือนไม้เก่าๆไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนักมีหลอดไฟดวงเดียวเปิดอยู่หน้าบ้านมีใครอยู่ไหมมะลิเอ้ยหนูแก้วเอ้ยเอามาคุยกันหน่อยผู้ใหญ่ยืนอยู่ริมรั้วหน้าบ้านร้องเรียกผู้ใหญ่เองนะไม่ต้องกลัวไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆมีแต่เพียงความเงียบยิ่งทำให้ชาวบ้านออกอาการโมโหอย่างเห็นได้ชัดถ้าอย่างนั้นถ้าเองไม่ออกมาข้าจะเผาแล้วนะชายขี้เมาเดินหิ้วถังน้ำมันเซไปกอดอยู่ที่รั้วหน้าบ้านพยายามจะปีนเข้าไปแต่ผู้ใหญ่ห้ามเอาไว้ถ้าอย่างนั้นต้องรอให้ตายกันหมดหมู่บ้านก่อนใช่ไหมผู้ใหญ่มันแสดงความไม่พอใจเองน่ะหุบปากซะผู้ใหญ่สั่งอย่างเฉียบขาดแต่ดูเหมือนว่าจะไร้ผลอย่าหาว่าผมไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะลุงน่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านซะเปล่าไม่กล้าตัดสินใจพวกเองเข้าไปเอาตัวมันออกมาเขาหันมาสั่งลูกสมุนให้บุกเข้าไปในบ้านผมมองดูเหตุการณ์ตรงหน้าดูท่าทีว่าจะเลวร้ายลงทุกทีบังมิดออกอาการหงุดหงิดชาวบ้านทุบพังประตูเข้าไปมีเสียงโวยวายของสองแม่ลูกก่อนที่จะถูกลากตัวออกมาอย่างทุลักทุเลชาวบ้านที่รออยู่ข้างนอกกำลังจะเฮละโลกันเข้าไปรุมสกรรมแต่ว่าก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปกว่านี้บังมิดช่วยปืนจากผู้ใหญ่ยิงขึ้นฟ้าแผดเสียงกัมปนาทกระโจนเข้าไปขวางหน้าสองแม่ลูกเอาไว้เล็งตรงมายังฝูงชนที่กำลังบ้าคลั่งถ้าเข้ามาอีกก้าวเดียวค่อยยิงน้ำเสียงบังมิดบ่งบอกว่าใครไม่ทำตามโดนเข้าสักเม็ดแน่จนทุกคนชะงักงันหยุดอยู่กับที่เอ็งเป็นใครวะแล้วมายุ่งอะไรด้วยขี้เมาคนเดิมมันท้าทายเดินเข้ามาบังมิดยิงขู่สวนออกไปลูกกระสุนพุ่งฝังดินห่างจากเท้ามันเพียงองคุลีเดียวข้าเป็นใครไม่สำคัญหรอกแต่ทุกคนจะมาตั้งศาลเตี้ยตัดสินสองแม่ลูกไม่ได้หลักฐานที่จะมายืนยันตัวคนผิดก็ไม่มีดันไปเชื่อคำพูดของขี้เมาคนหนึ่งก็ลองแหกตาดูสิก็แค่ผู้หญิงตัวเล็กๆไม่มีพิษสงอะไรพวกเองเนี่ยแยกย้ายกันกลับไปซะดูเหมือนคำพูดของบังมิจะทำให้ทุกคนได้ฉุกคิดแล้วถ้ามีคนตายขึ้นมาอีกล่ะเองมีอะไรเป็นหลักประกันชีวิตข้าไงเอาชีวิตของข้าเป็นประกันบังมิจบอกหนักแน่นไม่น่าเชื่อว่าการกระทำของบังมิจจะได้ผลเป็นอันว่าคืนนี้ไม่มีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นชาวบ้านต่างแยกย้ายกัน

ยามเช้าท้องฟ้าโปร่งลมโชยพัดเย็นสบายบังมิดถอยรถมาจอดไว้ข้างอุโบสถเขาเริ่มงานแต่เช้าเตรียมขนย้ายกระดูกผมเหลือไปเห็นผู้ใหญ่กำลังกวาดใบไม้อยู่แถวกำแพงวัดก็เลยเดินเข้าไปหาทำอะไรอยู่ครับผู้ใหญ่ผมถามมากวาดบ้านให้น้องชายมาหน่อยอาจารย์แก้วปากชี้ไปทางกำแพงตรงเสากำแพงที่มีรูปถ่ายซีๆปรากฏอยู่ครบรอบวันตายของมันก็เลยแต่งพานข้าวมาให้มันในถาดมีอาหารการกินใส่ไว้ในถ้วยเล็กถ้วยน้อยจุดธูปเทียนปักไว้ข้างๆครับผู้ใหญ่ผมก้มลงมองดูภาพผู้ตายชัดๆน้องชายผู้ใหญ่ยังดูหนุ่มแน่นอยู่เลยนะครับมันเป็นน้องผมหลายปีตายนานแล้วล่ะอาจารย์อย่าว่าเสียมารยาทเลยนะครับเขาเป็นอะไรตายผู้ใหญ่ผมถามเรื่องมันยาวนะอาจารย์ก็อยู่ดีไม่ว่าดีชอบหาเรื่องใส่ตัวแกวางไม้กวาดพิงเอาไว้จากนั้นก็ยาเส้นออกมามวนน้องผมเนี่ยมันจบปริญญาตรีเชียวนะผู้ใหญ่พูดอย่างภูมิใจจากนั้นก็หันไปจุดยาสูบเล่าเถอะผู้ใหญ่ผมรอฟังอยู่ผมเร่งเร้าผู้ใหญ่ก็ไอ้ประชาธิปไตยใหญ่ไงผมตั้งฉายาให้มันเองแล้วมันก็ตายไปกับประชาธิปไตยของมันสมใจอยากแกหัวเราะหึ่ๆในลำคอเป็นการหัวเราะที่ทั้งสะใจและก็ขมขื่นแล้วเรื่องมันเป็นมายังไงหรอครับผู้ใหญ่เลือกตั้งนายกอบต.เมื่อหลายปีก่อนปีนั้นน่ะสู้กันดุเดือดมากพอใกล้วันเลือกตั้งทีมตัวเต็งเขาส่งหัวคะแนนไปแจกขนมตามบ้านแต่น้องผมอ่ะมันไม่รับมันบอกว่าผิดกฎหมายไอ้ประชาธิปไตยใหญ่ไอ้คนมีอุดมการณ์แกตบเข่าฉาดวันรุ่งขึ้นมันทำยังไงมันไปแจ้งตำรวจโถเอ้ยโง่บัดซบวันต่อมาเขาก็ให้คนไปยิงทิ้งถึงบ้านผู้ใหญ่ก็รู้ตัวคนทำผิดแล้วทำไมถึงไม่แจ้งตำรวจล่ะครับผมแทรกขึ้นเอาไม้สีกไปงัดไม้สูงมันจะได้อะไรขึ้นมาล่ะครับอาจารย์พูดไปก็เปล่าประโยชน์มีแต่จะหาเรื่องเข้าตัวเองเปล่าๆไอ้ประชาธิปไตยใหญ่น้องชายผมเนี่ยมันรนหาที่เองแต่น้องชายผู้ใหญ่เขาก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับผมหมายถึงเขาไม่เอาขนมทุยแกถมน้ำลายลงพื้นโทษทีเถอะครับอาจารย์พูดแล้วมันขึ้นใครก็เอาขนมกันทั้งนั้นอาจารย์รู้ไหมว่ากว่าที่ผมจะได้มาเป็นผู้ใหญ่บ้านผมหมดที่นาหมดวัวหมดควายไปเท่าไหร่อีกไม่กี่เดือนก็ต้องลงจากหลังเสือผมปูทางไว้หมดแล้วหวังให้ลูกชายรับช่วงต่อผมก็ว่าดีนะผู้ใหญ่ลองให้คนหนุ่มไฟแรงขึ้นมาบริหารดูบ้างผมแสดงความคิดเห็นผมว่ามันหมดเวลาของผู้ใหญ่แล้วเมื่อคืนเนี่ยดูเหมือนลูกบ้านไม่ค่อยฟังผู้ใหญ่เลยนะก็จริงของอาจารย์ล่ะครับผมจะทำอะไรบุ่มบ่ามมากไม่ได้ขัดใจชาวบ้านเสียคะแนนหมดผมอยู่วงการนี้มานานผมรู้ทางดีแกก็ยิ้มย่องพออกพอใจผมผละจากผู้ใหญ่เข้ามาดูบังมิดกำลังขนย้ายโครงกระดูกตอนนี้ทุกคนเข็ดขยาดไม่มีใครกล้าจับต้องกระดูกแล้วจะเดินเฉียดกรายก็ยังไม่กล้าบังมิดผิวปากกล่อยๆทำงานอย่างสบายอารมณ์ผมถามหน่อยสิบังไม่กลัวผีเลยเหรอไม่หรอกครับอาจารย์ผมเป็นมุสลิมผมไม่กลัวผีในคัมภีร์ไม่เคารพอย่างอื่นนอกจากองค์อัลลอฮ์เขาอธิบายให้ฟังแสดงว่ามุสลิมทุกคนไม่กลัวผีไม่ทุกคนหรอกครับบางคนก็กลัวเหมือนกันแต่ผมน่ะถูกสอนไม่ให้งมงายในเรื่องของพูดผีปีศาจแล้วบังว่าผีมีจริงไหมผมไม่รู้ครับเพราะว่าผมไม่เคยเห็นแต่ถึงผมเห็นผีจำเป็นที่เราจะต้องกลัวมันด้วยหรอครับมันอาจจะมีหรือไม่มีแต่สำหรับผมว่ามันเป็นมายาคติที่เราสร้างขึ้นมาหลอกตัวเองให้กลัวมากกว่าถ้าอย่างนั้นงานต่อไปเนี่ยผมคงต้องอาศัยบังแล้วผมจองตัวไว้เลยแล้วกันนะผมยื่นมือออกไปเราจับมือกันเขย่าเบาๆทำสัญญาไม่ใช่แค่ผมที่ต้องการบังมิดผมคิดว่าบ้านนี้เมืองนี้
กำลังต้องการคนแบบบังมิตรคนที่กล้าต่อสู้กับความหวาดกลัวภายในใจของตัวเอง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในวันนี้ในตอนที่มีชื่อว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผีได้จบลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ากันต่อนะคะในวันพรุ่งนี้ช่วงเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ค่ะก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะมาติดตามรับฟังกันได้ในรายการศาลาวรรณกรรมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงคมนาคมเร่งสรุปเหตุรถไฟชนรถเมย์ภายใน30 วันเพื่อสรุปเหตุการณ์แนวทางป้องกันเหตุซ้ำรอยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29 พฤษภาคมเวลา18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
8: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
7: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
8: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
9: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: กระทรวงคมนาคมถอดบทเรียนเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณทางผ่านเสมอระดับแยกอโศกดินแดงเพื่อสรุปเหตุการณ์แนวทางป้องกันเหตุซ้ำรอยภายใน30 วัน
11: นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลการประชุมสอบข้อเท็จจริงกรณีรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณทางผ่านเสมอระดับแยกอโศกดินแดงว่าจากการตรวจสอบภาพวงจรปิดพบว่ารถเมย์ได้จอดคล่อมทางรถไฟก่อนที่สัญญาณเตือนเครื่องกั้นจะทำงานหลังจากนั้นพนักงานกั้นถนนพยายามนำเครื่องกั้นลงแต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีรถกีดขวางอยู่จึงใช้วิทยุสื่อสารและโบกธงแดงเพื่อเตือนขบวนรถไฟแต่สุดท้ายเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นสำหรับผลทางคดีขณะนี้ตำรวจนครบาลอยู่ระหว่างพิจารณาความผิดของคนขับรถเมย์พนักงานกั้นถนนและพนักงานขับรถไฟพร้อมเตรียมขยายผลเอาผิดรถยนต์และรถจักรยานยนต์คันอื่นที่ฝ่าฝืนกฎจราจรขณะเดียวกันได้มีการยกระดับความปลอดภัยตามข้อสั่งการของกระทรวงคมนาคมตรวจสารเสพติดพนักงานเดินรถไฟและพนักงานขอสมกทุกคนเป็นประจำทุกวันจากนี้คณะกรรมการจะมุ่งถอดบทเรียนเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงระบบโดยคณะกรรมการจะสรุปข้อเท็จจริงพร้อมมาตรการเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายใน30 วันเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยสำหรับการแก้ปัญหาจุดเกิดเหตุที่มีรถหนาแน่นตำรวจและกรุงเทพมหานครได้จัดกำลังลงพื้นที่ทดลองปรับลดช่องจราจรบนถนนกำแพงเพชร7 ในช่วงเร่งด่วนพร้อมติดตั้งแผงกั้นห้ามเลี้ยวขวาและตีเส้นทะแยงสีเหลืองห้ามรถหยุดทับทางรถไฟส่วนในระยะยาวจะนำระบบสัญญาณไฟอัตโนมัติมาใช้ที่แยกกำแพงเพชร7ให้สัมพันธ์กับแยกอโศกเพชรบุรีเพื่อป้องกันหางแถวล้นขวางทางรถไฟปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการด้านความมั่นคงปราบอาชญากรรมขั้นเด็ดขาด
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการทำงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลซึ่งกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลที่ดึงผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรและผู้บังคับการรวมกว่า400นายขับเคลื่อน9ภารกิจสำคัญเน้นปราบปรามยาเสพติดอาชญากรรมไซเบอร์ผู้มีอิทธิพลมีนอกระบบและยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวพร้อมย้ำชัดว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำบทบาทสำคัญของตำรวจคือบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: ด้านหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงเน้นย้ำยกระดับงานยุทธการเชิงรุกและการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวด
13: พลโทชายแดนกฤษณสุวรรณแม่ทัพน้อยที่3ในฐานะรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงและการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายการลงพื้นที่ในครั้งนี้เน้นย้ำหน่วยงานในสังกัดยกระดับงานยุทธการเชิงรุกและการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดทั้งการเพิ่มความถี่การลาดตระเวนการเชื่อมต่อระหว่างชุดปฏิบัติการเพื่อปิดทุกช่องว่างเฝ้าระวังจุดเสี่ยงพื้นที่จุดเกรงใจและพื้นที่อับสัญญาณตลอดจนเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราบริเวณจุดตรวจด่านตรวจคลังสินค้าทางการเกษตรและเส้นทางการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำโดยเฉพาะเส้นทางเดินเรือจากตำบลท่าตอนเพื่อสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายอย่างเบ็ดเสร็จพร้อมกันนี้ให้ขับเคลื่อนงานข่าวเชิงขยายผลทลายโครงสร้างขบวนการค้ายาเสพติดให้ถึงต้นต่อและต้องสกัดกั้นกลุ่มทุนและระบบโลจิสติกที่เชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรืออาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และทำ

0: แต่ก็มีเมฆเยอะเหมือนกันทำท่าอยากจะตกเหมือนกันต้องติดตามข่าวจากกรมอุตุกันด้วยนะดูแลสุขภาพกันนะเห็นว่ามีไข้หวัดนะไวรัสระบาดกันอยู่ทั้งไวรัสท้องถิ่นที่ยังมีอยู่นะไข้หวัดใหญ่โควิดนะทั่วโลกก็มีไข้หวัดพันธุ์ใหม่ๆนะฮันตานะรู้สึกจะเงียบไปแล้วแต่ก็อยู่ในช่วงที่มีการเฝ้าระวังกันอยู่อีโบลาก็มีข่าวระบาดทางแอฟริกานะครับสุขภาพสำคัญมากคุณผู้ฟังครับเราต้องดูแลรักษานะป้องกันตรงนี้สำคัญมากป้องกันไว้ก่อนถ้าป้องกันไม่ได้มันเป็นแล้วก็รักษานะครับยุกยาก็ใช้ให้ถูกต้องนึกถึงสมุนไพรอภัยภูเบศของเรานะครับตั้งใจทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากภูมิปัญญาไทยนะตั้งใจทำอย่างยิ่งทั้งคุณภาพและก็ความปลอดภัยหลายๆตัวนี่ผ่านงานวิจัยแล้วด้วยนะครับว่ามีผลการรักษาที่เรียกว่าดีมากๆทีเดียวนะครับอ่ะคืนนี้2ชั่วโมงครับคืนวันพฤหัสบดีชั่วโมงหลังยังเป็นคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรเหมือนเดิมแต่ว่าชั่วโมงแรกในค่ำคืนนี้จะได้พบกับทางอาจารย์แอ๊กเภสัชกรนัทดนัยมุสิกวงศ์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์แอ๊กท่านมารอแล้วด้วยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณบรมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
0: ปราจีนฝนตกไหมวันนี้
1: ร้อนครับยังไม่ตกครับ
0: วันนี้ร้อนวันนี้แดดแรงเนาะ
1: วันนี้ร้อนวันนี้แดด
0: วันนี้แดดแรงแดดแรงแดดแรงอ่ะโอเคครับดูแลสุขภาพกันคืนนี้มีเรื่องราวความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับเราอาจารย์แอ๊กเชิญเลยครับ
1: ได้ครับได้ครับเมื่อกี้ฟังคุณอารมณ์ได้ยินเรื่องไวรัสฮันตาใช่ไหม
0: ฮันตา
1: เมื่อกี้นั่งพอดีผมติดตามข่าวมาสักพักแล้ว
0: เป็นไงครับ
1: ครับก็จริงๆก็เขาระบาดเนาะสิ่งที่ข่าวเขาออกคือเริ่มจากเรือสำราญใช่ไหมครับ
0: บนเรือสำราญเสียชีวิตไปตั้ง3คนนะครับ
1: ใช่ครับแต่ว่าประเมินแล้วเนี่ยครับจากที่ผู้เชี่ยวชาญเขาประเมินแล้วเนี่ยก็เป็นไวรัสที่มีความรุนแรงครับแต่ว่าติดต่อกันเนี่ยยากครับติดต่อกันยาก
0: มันเป็นเหมือนกับมันเป็นเรื่องธรรมชาติของไวรัสถ้าเชื้อรุนแรง
1: ใช
0: ่ก็จะระบาดยากกว่าเชื้อที่ไม่รุนแรงครับผมครับ
1: ก็เป็นต้นกำเนิดจากพวกสัตว์ฟันแทะอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับ
0: ใช่
1: ซึ่งเจ้าเรือสำราญเขาไปรับผู้คนมาจากตัวท้องถิ่นที่นักท่องเที่ยวเขาอยู่อะไรประมาณนี้ครับแล้วขึ้นมาค่อยป่วยประมาณนั้นครับประมาณนั้น
0: ป่วยบนเรือเพราะว่าอยู่
1: ระบาด
0: อยู่บนเรือเป็นเดือนๆเนาะครับผม
1: โอ้ใช่เราต้องอยู่นานพอสมควรด้วยคุณลม
0: ใช่
1: หมายถึงว่าต้อง
0: สัมผัส
1: อะไรนะต้องสัมผัส
0: กันอยู่หลายวัน
1: หลายวันนานๆอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นผมว่าคนไทยก็ยังสบายใจได้อย
0: ู่ยังสบายใจได้ครับ
1: ยังสบายใจได้อยู่นะครับแล้วก็เรื่องของเราครับวันนี้นะครับวันนี้ก็เกี่ยวกับการออกกำลังกายนะครับแล้วก็มีสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายนะครับคือพอดีเจอบทความที่น่าสนใจนะครับนำมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะ
0: ครับ
1: เขาบทความนี้นะครับเขาใช้บทความว่าออกกำลังกายแบบไหนครับช่วยเสริมความจำให้ดีขึ้นนะครับจากงานวิจัยประสาทวิทยาเลย
0: น่าสนใจ นี่ออกกำลังกายแล้วช่วยสมองฝึกความจำด้วยน่าสนใจครับ
1: ใช่ครับนะฮะ เขาพบว่าครับการออกกำลังกายเพียงระยะสั้นๆครับสามารถสร้างคลื่นของสมองครับคือคลื่นของสมองเนี่ยทำให้คุณนะครับช่วยจัดเก็บและเรียกคืนความทรงจำได้ครับโอ้อันนี้น่าสนใจมากนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่เริ่มมีปัญหาเรื่องความจำนะครับเนาะนะครับผมว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะเริ่มมีแล้วนะครับคือความทรงจำเนี่ยเป็นสิ่งที่เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นความพยายามในการจำชื่อคนใช่ไหมฮะเราไม่ได้เจอคนนานเราอาจจะจำชื่อไม่ได้นะฮะหรือจำสิ่งของที่ต้องซื้อนะฮะการอ่านหนังสือนะอาจารย์อ่านหนังสือเตรียมตัวสอบหรือการสัมภาษณ์งานที่สำคัญเนี่ยเวลาเราอ่านแล้วข้อมูลที่อยู่ในหัวนะครับบางทีมันเลือนหายไปเลยในนาทีถัดไป

0: ก็ได้นะครับเขาบอกว่ามีวิธีง่ายๆครับที่จะเพิ่มความจำของคุณได้ทันทีครับเมื่อพยายามเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆครับวิธีนั้นคือครับ1คือการเดินเร็วๆสัก 2-3 นาทีงงไหมครับหรือว่าใครมีจักรยานนะครับก็ให้ปั่นจักรยานออกกำลังกายสัก 2-3 นาทีครับ
1: ช่วงสปีดช่วงสปีดความเร็วช่วงนั้นใช่ไหม
0: ใช่ครับคือเทคนิคที่ผมพูดมาเนี่ยเขาบอกว่ามันเพิ่มความทรงจำได้ครับเมื่อพยายามเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆก็คือเพิ่มความจำได้มากขึ้นนั่นแหละนะครับทีนี้เขาอธิบายว่าทำไมครับคือผลวิจัยเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยสามารถพัฒนาความจำได้ครับด้วยการออกกำลังกายชนิดแอโรบิกนะครับก็หรือคาร์ดิโออธิบายง่ายๆก็คือการออกกำลังกายที่ทำให้หัวใจเต้นนะหัวใจเต้นเร็วมากขึ้นนะครับเช่นการวิ่งอะไรพวกนี้คือเขาก็มีการพิสูจน์กันนะครับว่าการออกกำลังกายเนี่ยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองนะฮะดังมีผู้เขียนนะครับเคยระบุไว้ในจดหมายข่าวเรื่องมีชีวิตที่ดีไปนานๆเนี่ยนะครับกิจกรรมทางกายเนี่ยสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานนะฮะและเสริมสร้างส่วนต่างๆของสมองที่เสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพตามวัยได้นะครับแล้วก็ช่วยชะลอการเสื่อมถอยของความสามารถทางปัญญาได้นะครับ
1: ครับ
0: การออกกำลังกายเนี่ยคือเราเนี่ยไม่ได้แค่ได้ประโยชน์ทางระบบหัวใจและหลอดเลือดเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขาพิสูจน์มาแล้วครับว่ามันเสริมสร้างบริเวณสมองครับที่สำคัญของความจำครับสิ่งนั้นคือส่วนของฮิปโปแคมปัสครับฮิปโปแคมปัสเนี่ยมันคือส่วนที่เล็กๆนะครับที่อยู่ด้านในของสมองครับส่วนนี้นะครับเป็นสมองส่วนที่ควบคุมความจำของเรานะฮะการออกกำลังกายนะครับในระดับปานกลางครับสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งเนี่ยเขาบอกว่าช่วยเพิ่มขนาดของเจ้าฮิปโปแคมปัสได้ครับคือแทนที่นอกจากจะได้กล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้นแล้วใช่ไหมฮะไอตัวส่วนนี้สมองส่วนนี้นะครับใหญ่ขึ้นด้วยครับนะฮะมันไปกระตุ้นได้ฮะแล้วก็ช่วงเวลาการออกกำลังกายนะครับก็มีความสำคัญเช่นกันครับเขาบอกว่าเวลาเราจำอะไรแล้วเนี่ยนะครับสมมติว่าเราอ่านหนังสือนะครับอยากจะจำข้อความในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าอ่านหนังสือเสร็จครับให้ออกไปเดินเล่นครับนะเพราะว่ามีผลวิจัยนะฮะบอกว่าทำให้คนนะครับช่วยจดจำและดึงข้อมูลความจำเนี่ยออกมาได้ดีกว่าครับหลังจากการออกกำลังกายทันทีนะครับประมาณนั้นนะครับ
1: ครับ
0: และในทางตรงกันข้ามครับเมื่อกี้ผมบอกว่าต้องเป็นพวกคาร์ดิโอเนาะคาร์ดิโอหรือพวกการวิ่งการเดินเร็วอย่างเงี้ยนะครับการออกกำลังกายแบบพวกเล่นกล้ามเล่นเวทครับไม่ได้ช่วยเสริมความจำแต่อย่างใดครับคุณโลม
1: ครับคร
0: ับ นะครับคือปัจจุบันเนี่ยจริงๆนักวิทยาศาสตร์นะครับก็ยังคงเข้าใจกระบวนการนี้นะครับก็เกิดได้ยากอยู่แต่ว่าก็มีการศึกษาวิจัยใหม่นะครับล่าสุดนะครับชิ้นหนึ่งที่เขาต้องการจะเรียกว่าทดสอบสมมติฐานหรือทดสอบความเข้าใจนั้นนะครับเขาก็เอาคนมาครับนะเอามานั่ง14คนนะฮะหลังนะฮะแล้วก็มีการตรวจสอบภายในสมองครับเขาก็จะมีเครื่องมือนะเป็นคล้ายๆถ้าเราดูหนังนะมันก็จะเป็นเหมือนไอ้ที่แปะไว้บนหัวอย่างนั้นนะครับ
1: ครับ
0: นะมันจะเป็นกระตุ้นเขาเรียกว่าเขาวัดกระแสไฟเล็กๆครับนะเขาวัดกระแสไฟเล็กๆเขาบอกว่าเอาคนเนี่ยมานั่งมาออกกำลังกายเสร็จนะคุณเป็นล
1: ม
0: แล้วก็เอามานั่งเลยแล้วก็เอาเครื่องเนี้ยแปะบริเวณรับรอบหัวเนี่ยนะ
1: เทสเลย
0: เขาเทสเลยเขาอยากรู้ว่าไอ้ตุมันจะมีพลังงานอะไรบางอย่างหรือมีกระแสไฟอะไรไหมนะที่ไหลเวียนระหว่างเซลล์สมองกับตัวเขาเรียกว่าระหว่างเซลล์สมองด้วยกันเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าวิ่งนะถ้ามีกระแสไฟเล็กๆวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยนั่นหมายถึงว่ามัน เขาเรียกว่าสมองเนี่ยกำลังรวบรวมความทรงจำอยู่ครับปรากฏว่าครับนักวิจัยนักประสาทวิทยาจากมหาวิทยาลัยไอโอวาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคลื่นเขาพบว่าคลื่นสมองเนี่ยเป็นที่เขาพบเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่นิวรอนตัวเซลล์เซลล์ประสาทในสมองเนี่ยครับจำนวนมากนะครับทำงานพร้อมๆกันครับทันทีครับหลังจากเราออกกำลังกายแล้วครับนะก็สิ่งนี้ครับเป็นการพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนครับว่าหลังจากเราออกกำลังกายเนี่ยนะครับสมองครับเขากำลังจัดเก็บและรักษาความทรงจำอยู่ครับนะครับอันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์นะครับว่าหลังจากการออกกำลังกายเนี่ยมันสามารถสมองเนี่ยมันทำงานเหมือนเรียบเรียงลิ้นชักนะครับถ้าผมอธิบายง่ายๆคือถ้าท่านมีของกระจัดกระจายเนี่ยบางทีมันจำไม่ได้เนาะมันต้องเรียบเรียงในที่ที่เหมาะสมนะครับสมองก็เหมือนกันครับหลังจากการออกกำลังกายเสร็จแล้วเนี่ยสมองครับเขาก็พยายามเรียบเรียงครับนะจัดการเก็บเอกสารอะไรให้มันเหมาะสม ทำให้ท่านเนี่ยมีความทรงจำเนี่ยที่ดีขึ้นนะครับ แล้วก็ทีมวิจัยครับยังเฝ้าติดตามการทำงานของสมองของผู้เข้าร่วมการทดลองนะครับเพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากมีการกระตุ้นการทำงานอย่างรวดเร็วเขาบอกว่าหลังออกกำลังกายแล้วมีการเพิ่มขึ้นของคลื่นครับในส่วนฮิปโปแคมปัสครับที่ควบคุมความทรงจำรวมถึงบริเวณอื่นๆด้วยครับ
1: ครับ
0: นักวิจัยครับเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ครับช่วยทำให้สมองเนี่ยรวบรวมความทรงจำเนี่ยได้ดีขึ้นครับก็คือทำให้สมองเนี่ยมันวิเคราะห์สิ่งต่างๆได้เร็วมากขึ้นและได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ทีมนี้นะครับได้ร่วมมือกับสัญญาแพทย์ระบบประสาทนะครับที่คอยตรวจสอบกิจกรรมทางไฟฟ้าในผู้ป่วยที่กำลังผ่าตัดรักษาโรคลมชักอยู่นะครับผู้ป่วยเหล่านี้นะครับก็ได้รับการฝังไอตัวเครื่องมือที่ผมว่าเนี่ยไว้ในสมองชั่วคราวด้วยนะครับเพื่อสังเกตกิจกรรมทางไฟฟ้าครับก่อนและหลังการออกกำลังกายบนจักรยานออกกำลังกายนะครับถึงแม้ว่าผู้เข้าร่วมเนี่ยจะไม่ได้เรียนรู้สิ่งใดครับแต่ในระหว่างการศึกษาเนี่ยนะได้ชี้ว่าตัวคลื่นสมองเนี่ยอาจจะเป็นตัวเรื่องหนึ่งในการเสริมความจำได้นะครับทีนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่ผมเล่ามาเนี่ยนะครับมันทำให้เราเนี่ยเข้าใจว่าสมองมนุษย์เนี่ยทำงานอย่างไรนะครับโดยการวัดตัวคลื่นสัญญาณไฟฟ้าได้โดยตรงนะครับ
1: ครับ
0: ก็งานวิจัยชิ้นนี้นะครับที่ผมนำมาเล่าให้ฟังเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการศึกษาครั้งแรกของโลกนะครับที่แสดงให้เห็นว่าการออกกำลังกายเนี่ยส่งผลต่อกิจกรรมทางไฟฟ้าของสมองได้โดยตรงคือก่อนหน้านี้เราไม่สามารถอธิบายได้ครับว่าทำไมเราจะอบรมกันเนาะว่าออกกำลังกายแล้วสมองดีแต่เราไม่รู้ว่าทำไมนะงานวิจัยเนี่ยมันมาตอบแล้วครับว่
1: า
0: การออกกำลังกายเนี่ยมันส่งผลต่อสมองของเราได้แบบนี้นะครับได้แบบนี้นะครับ
1: ครับ
0: ก็ในขณะเดียวกันครับงานวิจัยนี้นะครับก็สรุปนะครับว่าการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับเป็นประโยชน์ต่อสมองและร่างกายในหลายๆด้านนะครับเขาวัดออกมาเป็นตัวเลขด้วยครับว่าการออกกำลังกายเพียงครั้งเดียวครับสามารถช่วยเพิ่มสมาธิได้นานถึง2ชั่วโมงครับ
1: โอ้โห
0: แปลว่าอะไรครับแปลว่าหลังจากออกกำลังกายแล้วเนี่ยคนนะมนุษย์เนี่ยจะมีสมาธิเพิ่มขึ้นเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมครับที่ท่านจะต้องการจะศึกษาอะไรบางอย่างถ้าท่านต้องการความจำที่ดีนะควรทำหลังออกกำลังกายจะดีที่สุดเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด
1: แปลกแค่เพิ่งได้ยินนะครับผม
0: นะแล้วก็เนื่องจากว่านอกจากนั้นนะครับก็เพิ่มระดับโดปามีนครับซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขได้อย่างทันทีนะครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยิ่งเราออกกำลังกายมากเท่าใดครับยิ่งร่างกายแข็งแรงมากเท่าใดสมองของเราก็จะได้รับประโยชน์จากการออกกำลังกายแต่ละครั้งมากขึ้นเท่านั้นนะครับการศึกษานี้นะครับก็แสดงให้เห็นครับว่า ยิ่งออกกำลังกายมากขึ้นเนี่ยประโยชน์ต่อสมองก็เพิ่มขึ้นตามจำนวนกิจกรรมที่เราทำครับคือยิ่งออกมากยิ่งได้ผลมากครับว่ากันง่ายแบบนี้เลยนะครับ
1: ครับ
0: นะฮะก็อันนี้นะครับสุดท้ายครับสรุปเขาบอกว่าหากคุณออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา6สัปดาห์ครับคุณจะได้รับประโยชน์มากเป็นทวีคูณจากการออกกำลังกายในครั้งต่อๆไปครับเพราะฉะนั้นคนทำอย่างต่อเนื่องนะครับเดือนกว่าได้เลยนะครับเดือนกว่าได้เลยนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นบทความที่อธิบายนะครับว่าทำไมนะครับตัวการออกกำลังกายเนี่ยถึงมีประโยชน์นะครับต่อสมองนะครับทีนี้พอเรากล่าวถึงเรื่องการออกกำลังกายแล้วเนี่ยพอดีผมท่านรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขนะครับท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์นะครับเพิ่งได้เดินทางมาที่อภัยภูเบศรครับคุณนรงค์ครับนะฮะท่านก็ได้สนใจนะครับเกี่ยวกับตัวสมุนไพรอภัยภูเบศรนะฮะอยู่หนึ่งชนิดนะฮะจริงๆท่านสนใจหลายชนิดแต่ว่าท่านไฮไลท์ตัวนี้เป็นพิเศษเลยคือตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำนะฮะตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ยท่านบอกว่าตัวสรรพคุณของตัวเจ้าสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ยผมว่าท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะเคยได้ยินนะครับมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็
1: เคยใช้
0: นะครับว่ามันสามารถช่วยลดกระบวนการอักเสบได้นะครับของกล้ามเนื้อได้นะครับแล้วก็พวกรอยฟกช้ำนะครับรอยฟกช้ำนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับท่านก็เลยอยากจะให้ลองเราเนี่ยให้ทางอภัยภูเบศรเนี่ยลองนำสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ยเข้ามาในวงการการออกกำลังกายและกีฬาในกีฬามากขึ้นนะฮะท่านเน้นนะครับให้ไอเดียค่อนข้างดีนะครับว่าควรจะเป็นกีฬาที่มีการปะทะเนื่องจากว่า
1: ชกช้ำดำเขียว
0: ชกช้ำดำเขียวนะครับแน่นอนครับ
1: ทั้งหลาย
0: ในเมืองไทยครับเราฮิตกันมากเลยคือมวยไทยนะครับนะฮะ
1: แน่นอน
0: บอกว่าอยากให้ลองนำผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยนะครับนำเสนอเข้าไปในกีฬามวยนะครับนะครับก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการขยาย
1: ต่อยอดกันได้พอดีเลย
0: ใช่ต่อยอดนะครับขยายช่องทางทำให้ผู้ใช้เนี่ยรู้จักได้มากขึ้นนะครับรู้จักได้มากขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าปัญหาก็คือว่าท่านก็ถามนะฮะว่าค่อนข้างดีนะฮะว่าแล้วเราจะผลิตทันไหมอะไรยังไงถ้ามันมีการขยายออกไปแบบนั้นนะครับคือการควบคุมคุณภาพของเจ้าสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ยต้องบอกว่าที่อภัยภูเบศรเนี่ยให้ความสำคัญค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เราเนี่ยมีการศึกษาวิจัยนะครับด้านการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพสารออกฤทธิ์นะครับทั้งทอร์ทอฟาโบนอยด์แล้วก็ตัวไวเท็กซินนะครับคือท่านอาจจะเห็นว่ามันเป็นสมุนไพรก็จริงนะครับแต่ว่าวิธีหรือกระบวนการผลิตเนี่ยจริงๆเนี่ยเราก็ใช้หลักการของการพัฒนายาแผนปัจจุบันเนี่ยนะครับเข้ามาเขาเรียกว่าร่วมนะครับในการผลิตยาว่าง่ายๆนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งสารที่ผมว่าไปเนี่ยทั้งสองตัวเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีฤทธิ์ในการลดอาการอักเสบได้นะครับแล้วก็ในที่โรงพยาบาลเองเนี่ยมีการศึกษาวิจัยนะครับตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ยในผู้ป่วยเนื้อเยื่ออักเสบนะครับในตอนนั้นเองเนี่ยเราก็ได้ใช้ตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ยทดสอบในผู้ป่วยที่เขาเรียกว่าคล้ายๆมีการบาดเจ็บแล้วก็มาโรงพยาบาล
1: ครับ
0: พวกข้อเท้าบวมนะครับปวดหลังนะปวดไหล่นะครับหรือเจ็บข้อศอกนะครับจนทนไม่ได้ต้องมาหาคุณหมอโรคกระดูกที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับแล้วก็ทั้งสองทั้ง หมดเนี่ยนะครับก็ได้ทดลองใช้ตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำแล้วก็ติดตามอาการหลังจาก1สัปดาห
1: ์
0: นะฮะก็พบว่าตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ย1ก็คือช่วยลดอาการปวดได้นะอย่างมีนัยสำคัญเลย2คือช่วยลดบวมได้นะครับถ้าเข่าที่มาหาหมอวันนั้นน่ะบวมๆเนี่ยนะครับก็ให้คนไข้สเปรย์เนี่ยนะ2กดวันละ3ครั้งนะเช้ากลางวันเย็นเนี่ยนะครับ1สัปดาห์เนี่ยนะครับก็อาการบวมก็จะยุบลงแต่เราก็ละเอียดไปกว่านั้นอีกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถเห็นผลได้ภายใน2ถึง3วันนะครับอันนี้คือมีนัยสำคัญเลยนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้นะครับนอกจากเราผลิตยาแล้วก็มีการควบคุมคุณภาพแล้วเนี่ยในการผลิตแล้วเนี่ยวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยนะครับได้ผลิตสามารถผลิตได้เองในประเทศนะครับตัวต้นกระดูกไก่ดำเนี่ยก็มาจากเกษตรอินทรีย์นะครับที่มีการปลูกในประเทศทุกอย่างนะครับรวมทั้งตัวสารอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็เป็นอีกช่องทางนึงนะครับที่จะสามารถทำให้ประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาตนเองด้านยาได้นะครับแล้วก็สามารถลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศได้นะครับก
1: ็
0: ในปัจจุบันนี้นะครับตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลรัฐหลายๆแห่งแล้วครับคุณโรงคร
1: ับ
0: ก็คือใครได้ไปโรงพยาบาลรัฐนะครับบางแห่งเนี่ย
1: ถ้าคุณหมอสั่งตัวนี้แล้วใช่ไหม
0: ฟรีเลยนะครับรับได้ฟรีเลยนะที่ private แน่นอนนะครับจริงๆก็มีโรงพยาบาลในมอบูรพานะครับแล้วก็ที่อื่นๆอีกนะครับยังไงท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับสามารถโทรมาเล่าประสบการณ์นะครับที่รับยาสเปรย์กระดูกกระดำจากโรงพยาบาลจากคุณหมอเนี่ยนะครับถ้ามีที่ไหนนะครับช่วยบอกข่าวกับท่านอื่นๆด้วยก็ยิ่งดีนะครับ
1: แจ้งมาแจ้งมาจะได้แจ้งต่อครับ
0: ครับนะฮะเราก็เป็นประมาณนี้นะครับเรื่องของการออกกำลังกายนะครับที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและสมองแต่ว่าถ้าออกกำลังกายแล้วนะครับมีอาการบาดเจ็บนะครับมีบวมมีปวดนะครับสามารถใช้ตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำเนี่ยสามารถบรรเทาอาการได้นะครับอันนี้ก็ เป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับ
1: โอเคครับได้เลยครับข้อมูลเบื้องต้นจากทางอาจารย์แอ๊กนะเดี๋ยวให้อาจารย์แอ๊กพักแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับจิบนงจิบน้ำหน่อยเราเตรียมสปอร์ตเอาไว้แล้วนะครับฟังสปอร์ตกัน1ชุดคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วมีข้อสงสัยในข้อมูลที่อาจารย์แอ๊กพูดคุยไปหรือว่าจะเป็นประเด็นสุขภาพอื่นๆนะเป็นเรื่องของไพพูเบตเป็นเรื่องของหยูกยาต่างๆเป็นเรื่องของสุขภาพที่อยากจะขอคำแนะนำขอคำปรึกษาจากอาจารย์แอ๊กนะครับเภสัชกรนัดดนัยบุษิกวงศ์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีจบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาได้เลยนะครับ02-290-0473เบอร์เดิมนะเบอร์เดิมเบอร์คืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์นะเราจะย้ายมาออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยก็จะเปลี่ยนเบอร์นะพฤหัสศุกร์จะเป็นเบอร์02-290-0473นะครับหลังเบรกนะหลังฟังสปอร์ตค่อยโทรเข้ามานะครับ
2: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าพระสุกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่พระสุกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
3: ้ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
4: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
5: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
3: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
4: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
6: แม่ลื แม่ลืมปิดน้ำ
7: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้เหรอลูกทำยังไงได้
8: ทำได้สิแม่อภัยคูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
9: ใช่ใช่เราว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
7: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
8: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
10: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
11: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
12: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
11: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
12: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
11: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
13: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
14: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
15: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
14: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
15: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
14: ใช่ผมเคยเห็นการซีดีนยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
15: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
14: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
16: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
1: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยจำเบอร์กันได้หรือเปล่านะแฟนประจำคงจำได้ถ้าหากว่าเป็นผู้ฟังท่านใหม่ก็จดเบอร์ใส่สมุดไว้เซฟใส่เครื่องใส่มือถือไว้นะครับ02-290-0473นะย้ำเบอร์นะครับย้ำเบอร์นะครับ02-290-0473มีผู้ฟังโทรมารอแล้วนะครับมีผู้ฟังโทรมารอแล้วอยู่ในสายอยู่นะไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะครับฮัลโหล
17: ภาวะป
1: อดเกิดอะไรขึ้นโอเคฮัลโหลสวัสดีครับอะไรนะครับโอเคอ่ะฮัลโหลโอเคขออภัยสายหลุดโทรใหม่นะครับโทรใหม่นะผู้ฟังที่รออยู่โทรใหม่นะครับ02-290-0473นะวันนี้อยู่กับทางอาจารย์แอคนะครับเภสัชกรณัฐดนัยมุสิกวงศ์นะมีอะไรจะปรึกษาจะสอบถามก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับติดแล้วครับฮัลโหลติดแล้วครับฮัลโหล
18: ฮัลโหลครับผม
1: โทรติดแล้วครับสวัสดี
18: ผมสวัสดีครับอาจารย์ผมอยากถามว่าหญ้าปักกิ่งหรือหญ้าเทวดามีสรรพคุณอะไรบ้างครับ
1: อยากรู้สรรพคุณของหญ้าปักกิ่งใช่ไหม
18: ครับ
1: โอเคอาจารย์แอ๊กฟังอยู่เชิญอาจารย์แอ๊กครับเชิญครับ
19: ฟังอยู่ครับครับผมตัวหญ้าปักกิ่งเนี่ยจริงๆโอ้เขาก็ส่งชื่อเลยนะครับคือตามฉายาเลยคือหญ้าเทวดานะครับคือคนสมัยก่อนเนี่ยเจ็บป่วยอะไรเนี่ยนะครับก็ทานตัวหญ้าปักกิ่งเนี่ยนะครับในการรักษานะครับแต่ว่า ในช่วงที่ผ่านมาในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกว่าตัวย่าปักกิ่งเนี่ยเข้ามาค่อนข้างมีบทบาทนะครับในเป็นในการเป็นพวกสมุนไพรทางเลือกนะครับของผู้ป่วยพวกโรคมะเร็งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตามงานวิจัยในทางวิชาการแล้วเนี่ยนะครับตัวย่าปักกิ่งเนี่ยเขามีผลการศึกษาแค่ในระดับพวกหลอดทดลองนะครับในระดับหลอดทดลองซึ่งมันก็ช่วยลดการแพร่กระจายของพวกเซลล์มะเร็งนะครับถ้าผู้ป่วย อยากจะใช้นะครับ
1: เป็นทางเลือก
19: สามารถเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับหรือว่าในตำรานะครับของมี
1: ทางจีน
19: มีคนรวบรวมตำราอยู่นะครับของทางอภัยเวทที่ได้เขียนเอาไว้เนี่ยนะครับ
1: ใช่
19: ก็มีการเก็บข้อมูลนะในการใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยในหลายคนนะครับเป็นเหมือนเคสรีพอร์ตนะครับการใช้จริงนะครับคือไม่ใช่ถึงกับลักษณะการวิจัยอะไรหรอกนะครับแต่ว่าเป็นการเก็บเคสจากผู้ป่วยจริงนะครับเขาก็ใช้ตัวย่าปักกิ่งเนี่ยนำมาคั้นเป็นน้ำแล้วก็ดื่มในการ
1: รักษามะเร็ง
19: ในโรคมะเร็งนะครับในหลายประเภทนะครับเขาก็ได้รวบรวมเป็นข้อมูลเอาไว้นะครับก็ประมาณนั้นครับ
1: ตัวนี้เพิ่มภูมิด้วยใช่ไหมอาจารย์
19: ใช่ครับก็จะเป็นข้อมูลการวิจัยก็จะสิ้นสุดประมาณในสัตว์ทดลองและในหลอดทดลองครับ
1: ครับสรรพคุณหลักๆก็จะประมาณนี้ครับได้พอเข้าใจเนาะ
19: ครับ
20: ผม
1: โอเคแล้วโอเคมีคำถามอื่นอีกไหมครับ
20: มีหญ้านางแดงมีสรรพคุณอะไรบ้างครับ
1: หญ้านางแดง
19: ครับได้ครับ
1: อยากรู้เรื่องหญ้านางแดงด้วยครับอาจารย์ต่ออีกตัวนึงอีกตัวนึงให้อีกตัวนึงเชิญครับ
19: ได้ครับตัวหญ้านางแดงครับมีโอ้สรรพคุณค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับก็ใช้หญ้านางเนาะมันก็เป็นพวกฤทธิ์เย็นนะครับถ้าสรรพคุณตามภูมิปัญญาก็ถอนพิษแก้ไข้พิษอะไรพวกนี้นะครับบำรุงหัวใจนะครับแล้วก็ในรูปแบบและขนาดเนี่ยเขาก็ใช้แก้พิษเป็นคล้ายๆเป็นย่านางครับยาเบื่อแก้เมาอะไรพวกนี้นะครับ
1: ครับ
19: ก็เป็นสรรพคุณประมาณนี้ครับผมแล้วก็
1: ลดไข้ลดไข้ได้ใช่ไหมอาจารย์
19: ใช่ครับ
1: ย่านางแดงลดไข้ได้ครับ
19: แล้วก็ถ้ามีการศึกษาวิจัยที่เป็นแบบ อย่างเป็นทางการหน่อยนึงเขาเอามาใช้ลดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดครับพวกคล้ายๆแก้แห้งอะไรประมาณนี้ครับคุณมนมครับ
1: ครับครับ
19: ประมาณนี้ครับ
20: ครับขอบคุณมากครับ
1: โอเคเคลียร์เนาะ
20: สว
1: ั
20: สดีคร
19: ับ
1: ครับสวัสดีได้ครับได้ครับก็เป็นข้อมูลที่เราสามารถที่จะให้เป็นข้อมูลนะในการที่จะนำไปดูแลสุขภาพในเบื้องต้นได้เป็นทางเลือกได้นะครับ
19: ใช่ครับ
1: อ่ะสายนี้จากไหนครับฮัลโหล
21: ครับผม
1: ครับเชิญครับถามอาจารย์ได้เลยครับ
21: คือผมเดี๋ยวกันผมเสียบแบตก่อนนะ
1: โอเคครับเสียบแบตเตอรี่ก่อนเดี๋ยวแบตเตอรี่หมด
21: ครับคืออย่างนี้นะผมไม่รู้เป็นไรไอ้เลือดมันออกตั้งนอกแข้งไปถึงฝ่าเท้าหลังเท้าบนน่ะมันเลือดมันคั่งฮัลโหล
1: อาจารย์ฟังอยู่อาจารย์ฟังอยู
21: ่คือเลือดเนี่ยเลือดผมมันเกิดเลือดคั่งตรงนอกแข้งแล้วไปหลังเท้าแล้วก็บวมแล้วผมเป็นตายอยู่ช่วงนี้แล้วผมไม่รู้ว่าผมเป็นอะไร
1: อยากจะให้อาจารย์ให้คำแนะนำนะ
21: ครับ
1: อาจารย์แนะนำยังไงดีครับเจอประมาณนี้
19: คุณไม่รู้ครับพอดีผมฟังแล้วมัน
1: เขาบอก
19: น
1: ี่ครับ
19: ขาด
1: เขาบอกว่าเลือดออกที่หน้าแข้งเขาจากหน้าแข้งเขาไปถึงหลังเท้าเลยเขามีปัญหาเรื่องโรคไตอยู่เลือดออกเนี่ยมันเป็นเลือดออกที่อยู่ใต้ผิวหนังใช่ไหม
21: ใต้ผิวหนัง
1: แล้วเรารู้ได้ไงมันเป็นเลือด
21: มันเป็นจ้ำแดงๆอ่ะ
1: เป็นจ้ำแดงๆบริเวณตั้งแต่หน้าแข้งใต้หัวเข่าลงไป
21: ครับผมถึงหลังเท้า
1: ถึงหลังเท้า
21: หลังเท้าตรงกระโปรงปอกปอมเนี่ยทั้งหมดเลยอ่ะ
1: โอเคครับลักษณะเป็นจ้ำเลือดนะ
19: ครับ
1: อาจารย์จะนำคนผู้ฟังท่านนี้อย่างไรดีครับ
19: โอเคครับคือถ้าถูกวินิจฉัยแล้วนะครับว่าเป็นโรคไตผมตีต่างว่าอย่างนี้ดีกว่าเนาะนะครับแล้วก็เกิดพวกรอยจ้ำแดงหรือรอยฟกช้ำเนี่ยไม่ว่าจะบริเวณใดก็ตามเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานของเกล็ดเลือดครับที่ผิดปกติครับหรือว่าเกิดจากผลข้างเคียงจากยาบางชนิดครับเช่นพวกยาละลายลิ่มเลือดครับคือสามารถเป็นไปได้นะครับก็คือเกล็ดเลือดเนาะการทานยาแล้วก็เรื่องของผิวหนังที่บางลงเนื่องจากว่าไตทำงานลดลงเนี่ยร่างกายก็ขับเหงื่อลดลงก็ทำให้ผิวแห้งแล้วก็ระคายเคืองง่ายก็เกิดพวกรอยถลอกหรืออาจมีจุดเลือดได้ครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าเขาฟอกไตหรือเปล่านะครับ
1: ระยะไหนครับ
19: ว่าเป็น
21: อย่างไร
19: ฟอกไหม
1: ยังไม่ได้ฟอกนะอยู่ระยะไหนครับ
21: ระยะ3 4อะไรเงี้ย
1: 3เข้า4นะครับประมาณ3 4ครับผม
19: ครับก็ประมาณนี้ครับแล้วทานยาละลายริ่มเลือดอยู่ไหมครับ
21: ไม่ได้ทานเขาให้ทานไอ้ยาไขมันลดไขมันแล้วก็ยาอะไรต่อมลูกหมาก
19: ครับ
21: แล้วก็ยาไต
19: โอเคครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยว
1: จะต้องไปหาหมอ
19: นัดรักษาครั้งหน้าครับก
1: ็หมอนัดเมื่อไหร่ครับหมอนัดอีกเมื่อไหร่ครับเจอหมออ
21: ีก3เดือนครับ
1: อีก3เดือนไปก่อนดีไหมควรไปก่อนไหมคุณอาจารย
19: ์ไปก่อนได้ครับมันเพิ่งขึ้นใช่ไหม
1: ขึ้นมากี่วันแล้ว
21: ขึ้นมาสักอาทิตย์พระอาทิตย์ฝ่าแล้ว
1: และยังไม่ยุบยังไม่หายไปเลย
21: ก็เนี่ยยังมันก็หายมันเป็นหายเป็นอยู
1: ่เป็นให้หายอยู่
21: คร
1: ับ หาเวลาไปหาหมอสักหน่อยก็ดีเนาะอาจารย์เนาะ
19: ครับใช่ครับก็สามารถโทรถ้ารักษาโรงพยาบาลใหญ่ๆเขาจะมีสามารถเลื่อนนัดได้นะเพราะเรามีอาการผิดปกติ
21: อยู่สันบุรีเจนาด
1: แล้วยังไงอ่ะสันบุรีเจนาดไปหาหมอไม่ได้เหรอ
21: ไปหาหมอสันบุรีผมก็ไปหาหมอสันบุรีแต่นี้ผมมีสิทธิ์ให้ประกันสังคมอยู่โน่นในเจนาดนรินทร
1: ไปรักษาที่ไหนก็กับหมอคนไหนก็ไปที่นั่นแหละครับ
21: อ๋อ
1: ไปที่นั่นเลยเพราะว่าเขาจะได้วินิจฉัยได้ง่ายเพราะก็ประวัติรักษาแล้วก็อยู่นั่นหยุดยาก็อยู่ที่นั่นครับ
21: คร
1: ับ ต้องไปที่นั่นต้องไปที่นั่นครับ
21: เออ
1: นะอันนี้อาจารย์ก็ประเมินเบื้องต้นให้มันก็ยังไม่รู้เหตุที่แท้จริงเน
21: า
1: ะ
21: ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นไร
1: แต่ว่าไม่ได้อะไรร้ายแรงอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็ควรจะไปปรึกษาซะหน่อยนะ
21: ครับผมขอบคุณมากเลยครับ
1: ครับ
21: ต้องรีบจดเบอร์โทรแล้วรีบโทรว่าตังค์มันน้อย
1: ดีครับดีครับเดี๋ยวได้ให้คำปรึกษาเบื้องต้นไปเน
21: า
1: ะ
21: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผม
1: เคลียร์เนาะอาจารย์เนาะ
19: ครับ
21: เปลี่ยนครับขอบคุณครับ
1: ประมาณนี้ประมาณ
19: ครับประมาณนี้ครับยินดีครับ
1: อาจารย์เองก็ไม่ได้เห็นรอยโรคไม่ได้เห็นยาเลยนี่ก็เขาจะประเมินเอาแต่ว่าจะให้ชัวร์ๆนิดนึงก็ไปหาหมอที่เป็นหมอประจำที่รักษาเราอยู่ครับติดแล้วครับเชิญครับ
0: สวัสดีค่ะพี่ทิพย์ค่ะ
1: ขอพี่ทิพย์เชิญครับ
0: นะเรื่องของกระดูกไก่ดำนี่ดีมากแต่ว่าพี่ไม่มีสเปรย์นะครับวันอาทิตย์ที่แล้วยกถัง75กิโลมันเกิดมีอาการเส้นมันเคลื่อนก็เลยบวมเขียวเป็นจ้ำบวมเลยแล้วพี่ก็ไปเด็ดเอาใบแก่ๆมาตำผสมกับเหล้าขาวแล้วก็ใส่ขิงนิดหน่อยแล้วมาพอก
1: ดีเลยใช่ไหมรู้สึกอาการดีขึ้นเลย
0: ใช่พอกวันรุ่งขึ้นก็สับมันยุบลงแล้วก็มันไม่หมดแต่ว่าวันพรุ่งนี้พี่ก็เอามาเปลี่ยนใหม่
1: อ๋อตามพอกเปลี่ยนไปทุกวัน3 4วันดีขึ้นเลยใช่มั้ย
0: 3วันหายเป็นปกติเลย
1: โอ้ประสบการณ์ของคนใช้กระดูกไก่ดำนี้จากภูมิปัญญาไม่ได้ซื้อสเปรย์มาใช้แต่ว่าใช้สดเลยโคลกแล้วก็ใส่เหล้าขาวไว้หน่อยนึงแล้วก็พอกบริเวณที่มันพกช้ำเส้นบิดเส้นมันอักเสบอยู่
0: ใช่ใส่ขิงไม่นิดนึง
1: ใจอ่อใส่ขิงหน่อยนึงโอเค
0: ใช่ใส่ขิงหน่อยนึง
1: โอเคเนาะอาจารย์ก็ได้ใช่ไหม
19: ครับขอบพระคุณครับได้แล้วขอบคุณที่แบ่งปันประสบการณ์
1: ครับโอเคครับขอบคุณพี่ทิพย์มากครับ
0: จ้า
1: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพี่ทิพย์นี่โทรมาจากรัฐตันเลยนะมาเลเซียนะครับก็เป็นแฟนคลับของไพภูเบศแล้วก็เป็นชาวไทยที่ไปอยู่อพยพไปอยู่ที่รัฐตันนะก็โอเคเลยขอบคุณน่ารักมากสายนี้ช่วยปิด
2: ครับโคไตมาโตเกยครับ
1: อะไรถามใหม่
2: โคไตมาโตเกยครับ
1: มันเป็นยาใช่ไหมที่ถามเนี่ย
2: เป็นยาครับ
1: อาจารย์ครับอาจารย์ฟังเข้าใจไหมครับ
19: ไม่เข้าใจครับแต่ว่าคือชื่อยาครับ
2: โคไตมาโตเป็นยาครับ
1: เป็นยาอะไรครับคุณหมอครับ
19: เป็นยาฆ่าเชื้อครับ
1: เป็นยาฆ่าเชื้ออะไรครับเชื้ออะไรครับ
19: พวกเชื้อราครับ
1: อ๋อเป็นยาฆ่าเชื้อราครับน้องครับ
19: ครับ
1: เป็นยาฆ่าเชื้อราครับน้องครับอ่ะโอเคครับอ่ะพอเข้าใจเนาะเอาต่อครับสายอื่นที่รออยู่เชิญครับสายอื่นที่รออยู่แล้วก็อยากจะขอคำแนะนำเมื่อกี้มันชื่อยาเลยนะอาจารย
19: ์โคไตรมาโซครับ
1: อ๋อเป็นยาเป็นครีมใช่ไหม
19: เป็นยาเป็นทั้งครีมทั้งกินมีหมดชีสก็มีครับ
1: อ๋อโอเคครับเป็นยาฆ่าเชื้อรานะ
19: ครับ
1: โอเคครับสายนี้จากไหนครับเชิญครับ
5: เชิญครับจากทองครับ
1: ปิดวิทยุไม่ต้องฟังวิทยุนะปิดวิทยุไปเลยก็ดีเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียงกล้องเข้ามาเสียงจะได้ไม่กล้องเข้ามานะ
5: คือผมอายุ71นะครับ
19: ครับ
5: กินผลไม้ไม่ได้เลยสักอย่างเดียวคันที่ลิ้นไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นกินไม่ได้เลย
1: แล้ว
5: เกิดมาจากอะไรครับ
1: มันเกิดจากอะไร
5: เป็นตั้งแต่ปี 57เลยครับ
1: เป็นตั้งแต่ปี57นะ
5: ตั้งแต่ปี57ทุกวันนี้ยังกินไม่ได้เลยไม่ได้เลย
19: ครับ
5: อังุ่นนี่ไม่เกิน2ลูกอังุ่นคันเลยคันที่ลิ้นเนี่ย
19: ครับ
5: เป็นเพราะอะไรครับ
19: เป็นเพราะอะไรเนี่ยคงไม่มีใครตอบได้นะครับว่าเป็นเพราะอะไรครับแต่ว่าอาจจะต้องลองหาค้นหาผลไม้ที่ต้องลองสังเกตดูมันมียางผลไม้หรือเราแพ้อะไรบางอย่างครับในผลไม้อะครับคือเกิดจากอะไรเนี่ยอันนี้ต้องลองค้นหาดูครับเหมือนนักสืบ
1: ตอบยากเนาะอาจารย
19: ์ใช่ครับ
5: ผมไปโรงพยาบาลเที่ยงทองผมถามหมอบอกไม่เคยเจอ
1: นั่นน่ะสิ
5: ไม่รู้ผมจะเป็นคนเดียวหรือเปล่า
1: หายากคนที่เป็นแบบเราเนี่ยหายากแน่
19: แต่เรื่องแพ้เนี่ย
1: มันน่าจะเกิดจากอาจารย์อาการแพ้อย่างหนึ่งแต่ไม่รู้แพ้อะไรฉะนั้นนะอาจารย์ประเมินอย่างนั้นใช่ไหม
19: ครับอาจจะต้องอย่างนี้ครับคือจริงๆมันเคยมีอยู่เรื่อยๆนะครับคนแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะเขาจะแพ้เป็นตระกูล
1: เช่น
5: แพ้ตระกู
1: ลอันนี้ทุกอย่างเลย
19: ถ้าแพ้ทุกอย่างเลยเนี่ยก
5: ็ผมบอกคุณหมอนะที่ผมกินได้นะมีมะยมกับมะขาม
1: อ๋อต้องออกเปรี้ยว
5: ถ้าเป็นที่กล้วยสุกเนี่ยนะถ้าไปทำให้สุกแล้วกินได
1: ้อ๋อไม่คันลิ้น
5: เอาไปเชื่อมเอากินได้ถ้าสุกแล้วกินได้
1: อ๋อถ้ากินสดคันลิ้น
5: ครับคันเลย
1: ฝรั่งคันไหมฝรั่งคันไหมฝรั่ง
5: ทุกชนิด
1: แอปเปิ้ลคัน
5: โอ้โหแอปเปิ้ลไม่องุ่นเนี่ยไม่เกิน2ลูก
1: เข้าใจองุ่นเนี่ยเข้าใจถามว่าแอปเปิ้ลคันแอปเปิ้ลสาลี่คันไหม
5: คันหมดเลยครับทุกชนิดเลย
1: ผลไม้ป่าก็ผลไม้ป่าคันไหมที่ไม่ได้ซื้อกินอ่ะ
5: บางพวกนั้นผมไม่ค่อยได้กินผมลองกินมะยมกับมะขามดูสองอย่าง
1: เพราะว่าพวกนี้มันไม่ได้ฉีดยาไง
5: ผมว่าไม่เกี่ยวกับยาผมว่าผมเป็นที่แพ้ลิ้นเราอาจจะไม่รับทั้งเลขที่ผมรู้นะ
19: ถ้าผมลองฟังนะฟังจากที่ผู้ฟังเล่ามานะอะไรก็ตามที่ผ่านความร้อนกินได้ถูกไหม
5: กินได้
1: ทุกอย่างเลยใช่ไหม
5: ทุกอย่างเลย
19: ผลไม้
5: ยังกล้วยเนี่ยนะถ้าสุกธรรมชาตินะผมก็กินนะไม่เกินครึ่งลูกถ้ามาทอดเป็นกล้วยแขกกล้วยอะไรอย่างเงี้ยกินได
19: ้
1: ต้มกินได้ไหมต
5: ้
1: ม
5: ไม่ได้เลยผลไม้ทุกชนิด
1: โอเค
5: ยกเว้นส้มมะขามก็มะยมกินได
19: ้โอเค
5: แต่ลองนั้น
19: ถ้า
5: หันหมดเลย
19: แต่ว่าต้องให้ผมว่าต้องเป็นพวกสารอะไรบางอย่างที่โดนทำลายได้ด้วยความร้อนน่ะแล้วคุณคนนั้นเราจะกินได้ถูกไหม
5: ถ้าไปทำสุกแล้วกินได้หมด
19: เออกินได้หมด
1: ก็ต้องปรับก็ต้องปรับไปเหตุที่แท้จริงหาไม่เจอ
3: ถ้าสุกธรรมชาติกินไม่ได้ผมก็ยังแปลกใจตัวเองคงจะมีผมคนเดียวอ่ะ
1: นั่นน่ะสิ
3: ผมฟังมานานแล้วในรายการเนี้ย
1: เป็นลักษณะของแต่ละคนเนาะอันนี้เป็นพิเศษเลย
19: เนี่ยผมก็ตั้งข้อสังเกตไว้คือในพวกผลไม้มันจะมีสารบางอย่างครับที่มันทำลายโดนทำลายโดยความร้อนนะฮะสารหลายอย่างนะไม่ใช่บางอย่างก็หลายอย่างหลายโครงสร้างบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นพวกวิตามินซีอะไรพวกนี้มันจะโดนทำลายได้ด้วยความร้อนแล้วถ้าโดนทำลายไปแล้วเนี่ยก็จะกินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคนนี้ก็จะสามารถกินพวกต้มผักทุกอย่างเนาะผักอะไรที่เป็นต้มผ่านความร้อนผัดผักจะต้มตำลึงอะไรกินได้หมดเลยไม่แพ้ถูกต้องไหมแล้วผักสดกินได้ไหมครับผักสด
3: ยกเว้นผลไม้อย่างเดียวครับ
1: ผักกินได้ปกติ
19: กินได
3: ้กินได้หมดครับยกเว้นผลไม้ทุกชนิดเท่านั้นแหละ
19: ผมว่ายางแล้วล่ะ
3: ครั้งไม่เดี๋ยวคุณหมอครั้งแรกที่ผมซื้อไอ้จังโบจินตลามานะมาให้ลูกชายนะผมก็ลองผ่าดูครั้งเมื่อก่อนผมไม่รู้ว่าผมเป็นแบบนี้เอามาให้ลูกชายกินแล้วผมก็ลองกินดูคันเอาคันผมก็ไปซื้อไอ้ลูกสาลี่มาองุ่นมาก็คันหมดเลยแล้วตั้งแต่ปี57น่ะคุณหมอลงนึกกูที่ผมถามหมอที่เที่ยงทองเขาก็บอกไม่เคยเจอเขาว่างั้นผมก็จนปัญญา
1: โอเคก็คงต้องไปบับประมาณนั้นแล้วก็ปรับเอาเนาะปรับเอาเนาะอย่าหาเหตุไม่เจอจริงโอเคครับ
3: ครับ
1: ครับโชคดีครับ
3: ครับ
19: แปดปีครับแปดปี
1: เป็นเคสพิเศษป่ะเป็นกรณีพิเศษแต่ละคนนะไม่เหมือนกันนะก็มีความเป็นไปได้หมดนะสายสุดท้ายมีไหมเหลืออีกประมาณ4นาทีมีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมก็รีบโทรด่วนเลยเชิญครับอาจารย์ฟังอยู่ครับปิดวิทยุครับไม่ต้องฟังวิทยุคุยทางโทรศัพท์
4: ครับ
1: ถามได้เลยครับ
4: ฉันจะถามเรื่องยาที่อะไรที่ไอ้ที่โบแดงกับที่
1: อภัยบีอภัยบี
4: ฉันจะหาได้ที่ไหนคะจะสั่งได้ที่ไหนคะ
1: อยู่ที่ไหนครับ
4: อยู่สุโขทัยค่ะ
1: อยู่สุโขทัยผมก็ไม่รู้จะสุโขทัยมีตัวแทน
19: เดี๋ยวบอกเบอร์0ไปเลยก็ได้
1: ได้ได้ได้
19: 02คร
1: ับ เอาปากกามาจดดีกว่าเน
4: าะค่ะค่ะ
1: เอาปากกามาจดมีประกาศเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
4: ค่ะ
1: เบอร์ฝ่ายขายของไพภูเบศนะครับ
4: ค
1: ่
4: ะ
1: ศูนย์สอง
4: เดี๋ยวค่ะ
1: พร้อมแล้วบอกนะเวลาเหลือน้อย
4: ฮัลโหลค
1: ่
4: ะ
1: ศูนย์สองจดยัง
4: ค่ะ
1: ศูนย์สองจดแล้วใช่ไหม
4: ค่ะ
1: และจดศูนย์สองไปอีกตัวหนึ่ง
4: ศูนย
1: ์สองอีกตัวศูนย์สอง
4: ศูนย์สองสองตัว
1: ศูนย์สองศูนย์สองแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย
4: ์แปด
1: เจ็ด
4: เจ็ด
1: หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์
4: สอง
1: ไม่
4: หนึ่ง
1: เดี๋ยวฟังผมฟังผมนะ
4: เจ็ดหนึ่งศูนย์
1: ใช่ใช่ใช่ศูนย์สองศูนย์สองแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์ตรงไหม
4: ค
1: ่
4: ะ
1: นั่นแหละโอเคเป็นเบอร์คอลเซ็นเตอร์นะซื้อผลิตภัณฑ์ได้ก็มันเป็นเบอร์อัตโนมัติเขาจะให้ต่อไปเบอร์2แล้วเราก็กด2อีกทีนึงนะ
4: โอ้ประเภทนี้ฉันทำไม่ค่อย
1: เบอร์มือถือไปด้วยครับเบอร์มือถือไปครับ086
4: 086
1: 563
4: 563
1: 1123
4: 11 2
1: 3ผมทวนให้ฟังยาวๆ
4: คร
1: ั้
4: งค่ะ
1: ผมทวนให้ยาวๆเลยนะ086 563 1123ตรงไห
4: มค่ะได้ค
1: ่ะอีกเบอร์นึงครับ080 0
4: 8 0
1: 5 6 6
4: 5 6 6
1: 1162
4: 11 6 2
1: ฟังยาวๆนะ08 080 566 1162 3เบอร์เนี้ยให้ไป3เบอร์เลยลองโทรดูนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในวันเวลาราชการนะครับอันนี้สั่งซื้อทางโทรศัพท์ก็เราก็มีบริการสั่งซื้อทางโทรศัพท์จะซื้อทางไลน์จะซื้อทางเน็ตได้มีนะใน Shopee และ Lazada ถ้าหากว่าซื้อทางเน็ตได้ก็ซื้อได้ก็แล้วแต่ทางเลือกนะครับ
0: แพงไหมคะ
1: อภัยบีกล่องนึงประมาณ
19: 250
1: ครับ
19: ครับก่อนลดนะก่อนลด
1: อาจจะมีโปรโมชั่นลดพิเศษหรือเปล่าหรือส่งฟรีอะไรลองโทรไปสอบถามดูนะครับ
0: ค่ะขอบคุณมากครับ
1: โชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับอ่ะหมดเวลาพอดีเลยครับอาจารย์แอร์ครับ
19: คร
1: ับ ครับขอบคุณอาจารย์แอร
19: ์คุณมะลมครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
1: ขอบคุณอาจารย์แอร์มากเลยนะครับวันนี้มาให้ความรู้แล้วก็ให้คำปรึกษากันไปเดี๋ยวเราพักฟังข่าวแป๊บนึงจบข่าวแล้วเจอกับหมอมกรต่ออีก1 ชั่วโมงครับคุณหมอรออยู่นะฟังข่าวก่อนครับ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงแรงงานเร่งหามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงหลังพบปัญหาขาดแคลนแรงงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจึงน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรับฟังปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคประมงหลังสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยเรียกร้องให้เร่งหามาตรการช่วยผู้ประกอบการ
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายไตเริกมือสันทัดประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยและคณะเกี่ยวกับปัญหาด้านแรงงานในอุตสาหกรรมประมงของไทยว่าผู้ประกอบการได้สะท้อนปัญหาขาดแคลนแรงงานเรือประมงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งปัจจุบันยังต้องการแรงงานเพิ่มประมาณ 10,000 คนรวมถึงบางตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้แรงงานไทยเช่นผู้ควบคุมเรือนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับการนำแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องการต่ออายุ CI ให้แรงงานเมียนมาและการผ่อนปลนแรงงานผู้ลี้ภัยในค่ายอพยพให้สามารถทำงานบนเรือประมงในพื้นที่22จังหวัดชายทะเลได้จึงมอบหมายให้กรมการจัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งพัฒนาทักษะแรงงานไทยในตำแหน่งที่ขาดแคลนเพื่อให้สามารถเข้าสู่การทำงานบนเรือประมงได้ทันทีหลังผ่านการฝึกอบรมส่วนแนวทางการจัดการแรงงานต่างด้าวจะต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ด้านกระทรวงศึกษาธิการเตรียมประกาศนโยบายลดภาระครูอย่างเป็นทางการวันที่27พฤษภาคมนี้เพื่อให้ครูมีเวลาจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่
9: นายอัครนันท์ กันกิจินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือแนวทางลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อคืนครูสู่ห้องเรียนว่าในวันที่27พฤษภาคมนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะประกาศนโยบายการลดภาระครูอย่างเป็นทางการถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่สะท้อนถึงความตั้งใจจริงของกระทรวงศึกษาธิการในการแก้ปัญหาภาระงานครูอย่างจริงจังและเชื่อว่าครูทั่วประเทศจะได้รับข่าวดีจากหลายมาตรการที่เตรียมไว้โดยแนวทางดำเนินการครั้งนี้จะมีโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการที่ถูกยกเลิกเน้นย้ำไม่มีการนำไปดำเนินการต่อในรูปแบบอื่นส่วนโครงการที่ยังคงดำเนินการจะถูกควบรวมโดยมีหลักการสำคัญเพื่อให้ครูมีเวลาจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่และลดภาระจากการประเมินงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยตรง จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ตำรวจตระเวนชายแดนที่344อำเภอท่าสองยางบูรณาการตรวจยึดน้ำมันดีเซล 1,600 ลิตรริมแม่น้ำเมยคาดเตรียมลักลอบขนข้ามชายแดน
10: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่344ลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณริมแม่น้ำเมยบ้านแม่ต้านหมู่ที่1ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากตรวจพบถังน้ำมันขนาด200ลิตรจำนวน8ถังจึงได้ประสานสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางและฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณท่าข้ามธรรมชาติริมแม่น้ำเมยจากการตรวจสอบพบถังน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลขนาด200ลิตรจำนวน8ถังรวมปริมาณ 1,600 ลิตรวางอยู่บริเวณดังกล่าวโดยไม่มีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจยึดไว้เป็นของกลางและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อสืบสวนขยายผลติดตามผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสนะย้ำอีกทีหนึ่งแล้วกัน21พฤษภาคม69นะครับชั่วโมงที่2ก็เป็นประจำครับทางคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรนะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านจะสละเวลามานะคืนวันพฤหัสหลังข่าว4ทุ่มคุณหมอมาก่อนท่านมารอแล้วด้วยนะแต่ผมเปิด Facebook ยังไม่เจอคุณหมอคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีพี่ผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับวันนี้ขออนุญาตไม่มี Facebook วัน
2: โอเควันนี้ไม่วันนี้งด Facebook นะฟังได้เฉพาะภาควิทยุนะครับคุณผู้ฟังครับคุณหมอท่านบอกว่าวันนี้งด Facebook นะฟังทางวิทยุทั้งถ้าฟังออนไลน์ก็ได้นะฟังถ้ามีโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนฟังออนไลน์ได้นะของเราก็ฟังได้ทั่วประเทศเหมือนกันเชิญครับคุณหมอครับวันนี้เตรียมเรื่องอะไรมาคุยบ้างเชิญเลยครับ
3: รายการพี่บุญลมเดี๋ยวนี้มีพวกรีลันอะไรอย่างนี้ไหมทางวิทยุอ่ะ
2: รีลันไหมถ้าเป็น Facebook ที่ของเราออก Facebook ด้วยชมย้อนหลังได
3: ้อ๋อ
2: ครับ
3: แต่ว่าถ้าสถานีที่เขาเอาไปกระจายสัญญานี่ไม่รู้ใช่ไหมฮะ
2: เราไม่รู้
3: ก็ใช่ไหมฮะ
2: ไม่น่าจะมีนะผมว่าเขาจะอัดเทปไว้แล้วไปออกที่หลังเลยเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีผมเดาอะนะว่าไม่น่าจะมีถ้ารับสัญญาณอะไรเงี้ยรับสัญญาณพร้อมกันทั่วประเทศอะไรเงี้ยขึ้นนู้นรับขึ้นนี่รับอะไรเงี้ยอย่างนี้มีครับแต่รีลันเนี่ยผมไม่แน่ใจครับ
3: ผมนะฮะก็เป็นภาคที่ผมว่าก็การเข้าถึงยังมากอยู่นะ
2: ครับ
3: นะครับวันที่29เนี่ยนะครับคือ

0: หมอไม่ได้ AM ครับ FM ด้วยครับของเราเอ้ยออกทั้ง AM FM ครับ
1: ฮะผมบอกมีพี่คนเดียวนี่แหละที่เป็นภาควิทยุผมบอกเฮ้ยผมไม่ใช่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะนะครับผมอยากเป็นดีเจ
0: เราสไตล์แบบสไตล์โบราณแบบดีเจ
1: สไตล์ดีเจเปิดเพลงดีเจเปิดเพลงแต่ว่ามันก็เข้าถึงได้จริงๆนะฮะผมว่าเป็นอะไรที่ยังประเทศไทยเรายังใช้สื่ออันนี้ง่ายอยู่เนาะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เปิดปุ่มเดียวก็ได้ยินแล้วครับแล้วก็ก่อนเข้ารายการเนี่ยก็ฟังสปอตที่มีเสียงอาจารย์ต้อมพูดทีไรเนี่ยก็แหมรู้สึกว่ามันมีพลังนะ
0: ครับ
1: แบบเรื่องของพลังของสมุนไพรในการที่จะดูแลโรครักษาโรคเนี่ยนะครับที่สำคัญคือมันต้องดูเรื่องของความไว้ใจได้ด้วยนะครับโรงงาน
0: ต้อง
1: ดูที่มาที่ไปด้วยสมุนไพรเนี่ยนะครับว่าโรงงานเนี่ยมีมาตรฐานหรือเปล่าไม่ได้ว่าเฉพาะของอภัยภูเบศนะค
0: ือ
1: โรงงานอื่นก็มีมาตรฐานนะครับก็ให้ดูให้ดีนะครับมีอย.ไหมมีที่มาที่ไปดูฉลากบางทีมันต้องเช็คด้วยเพราะบางทีฉลากเนี่ยเขาก็ปลอมได้นะเลขเลิกอะไรหมายอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีให้ตรวจเช็คได้นะครับวันนี้มีคนไข้มาถามคือเขากินไอ้ตัวแมกนีเซียมนะฮะแล้วก็ถามว่าหมอนี่กินได้ไหมบอกช่วยนอนหลับอะไรเงี้ยโดยธรรมชาติเนี่ยแมกนีเซียมกินเสริมได้แล้วแต่ผมก็ดูข้างขวดนะฮะเอ๊ะมันไม่มีมันเป็นนำเข้าอ่ะนะครับมันเป็นนำเข้าแล้วก็ไม่รู้มาจากประเทศอะไรเขาก็บอกเขาก็สั่งมาในเน็ตอะไรอย่างนี้เนาะ
0: ครับ
1: ก็เลยบอกแหมมันอย่างนี้มันพูดยากนะเพราะว่ามันไม่มีอธิบายอ่ะนะก็เราเคยบอกว่าไม่รู้ฮะถ้าเป็นผมไม่กล้ากินนะพวกนี้
0: ใช่มันไม่มีที่มาที่ไปอ่ะเออมันก็เสี่ยงอ่ะเสี่ยง
1: แล้วก็ไอ้ที่ขายในเนี่ยก็ชอบคนถามว่าเนี่ยยาขายในทายบ้างขายในมือถืออ่ะมันจะเข้ามาแทรกๆเนาะ
0: เยอะ
1: จิ้มเข้าไปเนี่ยปุ๊บอัลกอริทึมมันจะจับเลยว่าเราสนใจเรื่องนี้มันจะเข้ามาเต็มเลย
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็ผมก็เลยให้คำแนะนำว่าไอยาอะไรที่มันแบบครอบจักรวาลบอกกินแล้วมันหายทุกอย่างไม่มีหรอกคุณป้าผมบอกเนี่ยบอกกินตั้งแต่หายเนี่ยเขาบอกหายหมดเลยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกินแล้วเดินได้ปวดข้อรูมาตอยหายผมก็บอกมันจะมียาอะไรถึงจะได
0: ้วิเศษขนาดนั้นเลย
1: มือคงไม่มีหรอกนะเพราะนั้นพวกนี้ต้องรู้เท่าทันด้วย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ก็ดูแลสุขภาพดีที่สุดนะครับนะครับไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับกรมอนามัยแจ้งแล้วนะครับอาบน้ำแค่3นาทีก็เพียงพอไม่ต้องอาบนานถึง30นาทีนะครับชี้เป็นข่าวบิดเบือนนะครับเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ e นะครับโพสต์ผ่านเพจ Anti Fake News Center Thailand ถึงก็มีการแชร์ข้อความอาบน้ำแค่3นาทีก็เพียงพอไม่ต้องอาบนานถึง30นาทีนะโดยระบุว่ากรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบแล้วเป็นข่าวบิดเบือนนะครับการอาบน้ำนานเกินไป30นาทีส่งผลเสียต่อผิวหนังจริงเพราะจะทำลายน้ำมันตามธรรมชาติทำให้ผิวแห้งและระคายเคืองแต่การอาบน้ำเร็วเกินไป3นาทีอาจไม่เพียงพอสำหรับการทำความสะอาดร่างกายอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะหากมีคราบสกปรกมากผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่แนะนำให้อาบน้ำใช้เวลาประมาณ 5-10นะครับเป็นจุดสมดุลระหว่างการรักษาความสะอาดและการปกป้องสุขภาพผิวจากการศึกษาด้านสัจวิทยาหรือว่าโรคผิวหนังและเวชศาสตร์ป้องกันซึ่งมีข้อบ่งชี้ทางวิทยาน่าสนใจดังนี้นะครับข้อที่1การแช่น้ำหรือการให้น้ำไหลผ่านผิวหนังเป็นเวลานานเกิน 15-20 นาทีโดยเฉพาะน้ำอุ่นจะทำให้ไขมันที่ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันผิวหนังหรือลิปิดแบเรียร์คายออกไปส่งผลให้ภาวะผิวคันอาจกระตุ้นให้โรคผิวหนังอักเสบกำเริบ 2. ระยะเวลาในการเหมาะสมสำหรับการอาบน้ำเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผิวคือไม่ควรเกิน10นาทีนะฮะ และควร

0: ติหรือน้ำอุ่นที่ไม่ร้อนจัดและข้อที่3ครับประสิทธิภาพการอาบน้ำการฟอกสบู่ให้ทั่วถึงทั้งตัวเพื่อกำจัดแบคทีเรียและสิ่งสกปรกสะสมจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย5นาทีขึ้นไปนะการอาบน้ำเพียง3นาทีอาจลดประสิทธิภาพในการชำระล้างในบางบริเวณของร่างกายนะครับก็เป็นข่าวคือผมไม่เห็นนะว่าก็ดีเขาบอกนะคือประมาณว่าแค่3นาทีก็พอนะครับถ้าอาบน้ำนานเกินไปเดี๋ยวจะคือหนังชุ่มชื้นคือหนังจะเสีย
1: แห้งไป
0: เสียแห้งไปก็เขาเรียกว่ากินครึ่งเทสครึ่ง
1: ครับ
0: นะครับกินครึ่งเทสครึ่งก็คืออาบน้ำนานเกินไปโดยเฉพาะถ้าอาบน้ำอุ่นนะผิวหนังแห้งแน่นอนนะครับแต่ถ้าอาบเร็วเกินไปมันยังไม่ทันฟอกเลยนะม
1: ัน
0: ก็ยังทำความสะอาดไม่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นการก็เนี่ยครับ5-10 นาทีนะผมว่ากำลังดีผมว่ากำลังดีนะครับคนรอก็รอคิวก็ไม่นานเกินไปนะครับแล้วก็การอาบน้ำเนี่ยน้ำที่ใช้เนี่ยถ้าเป็นไปได้นะก็อาบน้ำธรรมดาการอาบน้ำธรรมดาเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นเขาว่ามันจะช่วยกระตุ้นโดปามีนได้ดีกว่านะครับแต่บางคนบอกชอบอาบน้ำอุ่นก็อย่าให้อุ่นเกินไปนะฮะแล้วเขาก็มีเทคนิคว่าโอเคช่วงแรกคุณอาบน้ำอุ่นเนาะนะครับแต่ว่าตอนช่วงที่คุณจะชำระคราบสบู่ออกไปเนี่ยนะครับให้เป็นน้ำธรรมดาเลยนะครับมันจะได้แบบกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกสดชื่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นด้วยนะครับนะฮะก็เอามาฝากกันเอาเป็นเทคนิคการอาบน้ำเพื่อความปลอดภัยนะครับ
1: ครับ
0: พี่บรมว่าอาบน้ำแบบไหนอันตรายฮะ
1: อาบน้ำแบบไหนอันตรายเหรอ
0: ใช่
1: อาบน้ำแบบไหนอันตรายอาบในอ่างอะดิจะลื่นล้มจะลื่นล้มกลุ่มจะลื่นล้มอ่างมันลื่นอ่างมันลื่น
0: ต้องอ่างนอกบ้านด้วยนะ
1: เออ
0: เพราะมันเราไม่คุ้นเคยไง
1: เออใช่
0: อ่างในบ้านเราคุ้นเคย
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: างนอกบ้านเดี๋ยวมันลื่นล้มจริงๆ
1: มันมีโอกาสลื่นล้มง่ายมาหัวฟาดเลยครับหัวถึงน็อกเลย
0: แล้วก็บางทีอาบไม่ถึง3นาที
1: ไม่ถูกใช่ไหมผิดใช่ไหมผิดใช่ไหม
0: ผิดตายเลยนะถ
1: ึ
0: งตาย
1: ผิดคิดแล้วที่ถูกคืออะไรครับแล้วอาบแบบไหนอันตรายครับ
0: ก็นี่แหละอาบนอกบ้านครับอาบนอกบ้าน
1: อาบนอกบ้านเสร็จแน่ครับ
0: ก่อนเข้าบ้านให้วิ่งก่อนนะให้มีกลิ่นโป่งกลิ่นแ
1: ต
0: กบ้านไม่ได้ครับ
1: อดอมิพิวต์ไม่ได้หรอกคนเราอะ
0: ไปเรื่องอื่นที่ว่า
1: ครับผม
0: ครับผมเอาวันนี้ตามที่สัญญากันไว้นะครับจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับภาวะรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยหรือว่า MCI นะครับที่ผมโปรยไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าอภัยภูเบศเนี่ยนะครับตอนนี้เราทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาสำคัญที่สังคมไทยตอนนี้กำลังเข้าสู่สังคม
1: ผู้สูงอายุครับ
0: มันจะมีภาวะเนี่ยเขาเรียกต้องทางความคิดความจัดต้อยนะครับข้างเยอะเลยนะฮะภาวะเนี่ยเป็นอย่างไรวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับภาวะเนี้ยภาษาแพทย์เขาเรียก my cognitive impairment นะฮะแปลเป็นไทยว่าภาวะบกพร่องทางความจำเล็กน้อยนะครับซึ่งภาวะเนี้ยมันจะเป็นภาวะขั้นกลางระหว่างความจำปกติตามวัยกับภาวะสมองเสื่อมมันอยู่ตรงกลางนะครับคือคนไข้เนี่ยโดยอาการเนี่ยก็จะมีอาการลืมนะครับจะมีลักษณะอาการเนี่ยก็จะมีปัญหาด้านความจำนะฮะโดยเฉพาะความจำระยะสั้นนะเช่นลืมนัดหมายนะครับลืมวางของไว้จำไม่ได
1: ้
0: ถามซ้ำๆหรือบางคนเนี่ยก็จะมีปัญหาด้านภาษาสมาธิการคิดวิเคราะห์การวางแผนนะครับอาการเนี่ยเป็นมากกว่า6 เดือนแต่ว่าจุดสำคัญเนี่ยนะครับที่ยังไม่ได้เป็นสมองเสื่อมเนี่ยคือคนไข้เนี่ยจะสามารถรู้ตัวว่าเราเนี่ยลืมนะแล้วก็ สามารถช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันได้เป็นปกติการค้าขายการทำงานอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะยังทำได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าเราจะรู้ทำไมมันลืมบ่อยมันจำหน้าคนแล้วคนที่เคยจำได้แล้วมันจำไม่ได้หรือดีมจำไม่ได้นะครับนะก็ภาวะเนี่ยครับเป็นภาวะที่พบบ่อยนะครับเราจะพบเนี่ยประมาณ 20% ของคนที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับในประเทศไทยมีคนอยู่ในกลุ่มเนี้ยนะประมาณ10ล้านคนนะครับแล้วก็สาเหตุนะครับของภาวะเนี้ยมันจะเป็นความทำความเกิดสาเหตุร่วมกันระหว่างสมองที่ฝ่อนะครับคือคนที่มีภาวะความจำผิดปกติเล็กน้อยเนี่ยนะครับสมองเนี่ยก็จะฝ่อมากกว่าคนที่มีความจำปกตินะครับแต่มันก็ไม่ได้ฝ่อมากขนาดเป็นสมองเสื่อมสมมติเอาไปทำ CT เนี่ยก็จะมีแบบเรียกว่า mild brain atrophy เล็กน้อยนะครับแล้วก็มันอาจจะมีกลไกการเกิดเนี่ยมันก็จะอาจจะมีคล้ายๆกับการเกิดสมองเสื่อมคือมันจะมีพวกโปรตีนขยะครับไปเกาะอยู่ตามสมองส่วนต่างๆซึ่งจะกระตุ้นทำให้เนี่ยสมองมันเสื่อมได้เพียงแต่ว่าโปรตีนก็จะเกาะพวกนี้ในกลุ่มเนี้ยมันไม่เยอะนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยไม่มากขึ้นมันก็เป็นอยู่แค่นี้แต่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มพวกภาวะความจำผิดปกติเล็กน้อยเนี่ยนะครับเราพบว่า 10% นะฮะ 10-15% ต่อปีจะสามารถพัฒนากลายไปเป็นภาวะสมองเสื่อมได้ในอนาคตนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นกลุ่มเสี่ยงในกลุ่มเนี้ยก็จะเป็นอย่างเช่นคนที่อายุมากหรือพวกอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะฮะมียีนนะครับที่ชื่อว่าApoE ยีนเนี่ยนะครับมันจะเป็นยีนที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมครับมีโรคร่วมนะครับเช่นสมองโรคเบาหวานนะครับหรือมีภาวะทางด้านจิตใจอารมณ์นะกลุ่มที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเราก็จะพบเนี่ยเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีปัจจัยอันหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีการศึกษาน้อยเนี่ยกลุ่มนี้พบมากกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาสูงนะครับ
1: ครับ
0: อาการนะครับก็อย่างที่แล้วนะครับอาการเนี่ยก็จะเริ่มต้นค่อยๆเป็นค่อยไปก็จะมีปัญหาด้านความจำระยะสั้นนะครับตัวอย่างอาการที่พบบ่อยนะฮะเช่นอาการล่าสุดนะครับลืมวางของหาคำพูดไม่เจอนะครับทำหลายอย่างพร้อมกันแล้วมันจะแบบสับสนนะทำไม่ได้คือการจัดออร์แกไนซ์ลำดับขั้นตอนในการทำงานเนี่ยได้ไม่ดีเท่าเดิมนะครับรวมทั้งการใช้เวลาคิดที่นานขึ้นนะครับซึ่งอาการพวกนี้จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับบางคนเนี่ยก็จะมีปัญหาด้านความจำเป็นหลักแต่บางคนเนี่ยก็จะมีปัญหาด้านอื่นเช่นภาษาการใช้เหตุผลการรับรู้นะครับก็จะเป็น2กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มหลักของ MCI นะครับถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอเขาก็จะดูก่อนว่าเข้าเกณฑ์วินิจฉัยไหมนะครับซึ่งจะมีเขาเรียกว่ามีการตรวจนะครับซึ่งมันจะเป็นการทดสอบสมองนะครับมันจะมีเกณฑ์อยู่ซึ่งคะแนนที่ออกมาเนี่ยครับมันจะอยู่กึ่งกลางระหว่างปกติกับภาวะสมองเสื่อมนะฮะวิธีการทดสอบเนี่ยมันจะมีหลายวิธีเลยเช่นให้จำของ3อย่างให้ทวนคำซ้ำนะครับให้พูดย้อนกลับขึ้นนะเดือนย้อนขึ้นนะครับรูปอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเขาก็จะแปลออกมาเป็นคะแนนนะครับนอกจากนี้เนี่ยหมอเขาก็จะตรวจเพิ่มเติมอาจจะเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับดูสมองดูเอ็กซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้าเจาะเลือดดูพื้นฐานเพราะว่ามันยังมีสาเหตุอื่นด้วยนะครับที่ทำให้คนไข้งงๆอย่างนี้เช่นตับไตวายเกลือแร่ผิดปกติไทรอยด์ต่ำนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้มีอาการคล้ายๆแบบนี้ได้แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยมันมีการเจาะเขาเรียกว่าไบโอมาร์เกอร์นะครับคือเจาะจากเลือดนี่แหละนะครับแล้วไอ้ตัวไบโอมาร์เกอร์เนี่ยมันสามารถที่จะไปทำนายนะครับกับค่าปกติว่าคนเนี้ยมีโอกาสที่จะเป็นสมองเสื่อมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนะเพราะนั้นในกลุ่มที่เป็น MCI เนี่ยครับณปัจจุบันเนี่ยครับการรักษาโดยตรงยังไม่มี นะครับก็มีความพยายามในการที่จะใช้ยาต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นยาสมองเสื่อมโดยตรงยาพวกใบแตกกล้วยนะครับยาในกลุ่มกระตุ้นระบบไหลเวียนอะไรต่างๆเนี่ยพยายามเข้ามาช่วยเนี่ยก็ปรากฏว่ามันไม่ค่อยมีผลดีแบบชัดเจนมากนักแต่ว่าในคำแนะนำเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญหรือว่าข้อคิดเห็นของคุณหมอเฉพาะทางเป็นรายๆไปปัจจุบันครับมันมียาก็คือไอยาใบแตกกล้วยนี่แหละนะฮะมันจะชื่อว่า EB761 นะครับตัวเนี้ยได้รับการยอมรับค่อนข้างเยอะว่าถ้ามีภาวะ MCI นะหรือว่าภาบกพร่องการรู้คิดเล็กน้อยเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้ได้นะครับเพราะว่าไกการออกฤทธิ์เนี่ยมันสามารถที่จะลดนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่นะครับยังใช้ในระดับแบบผู้เชี่ยวชาญนะครับเพราะนั้นในแง่ของการดูแลรักษาเนี่ยถ้าเจอสภาวะเนี้ยส่วนใหญ่จะทับประคองและติดตามนะฮะว่ากลุ่มภาวะความจำบกพร่องเล็กน้อยเนี่ยจะเทินกลายไปเป็นสมองเสื่อมจริงหรือเปล่าในอนาคตเพราะถ้าเป็นสมองจริงๆเนี่ยเขาเนี่ยต้องใช้ยาที่เป็นยาหลักนะครับเพื่อไปเพิ่มสารที่ชื่อว่าอะซิติลโคลีนในสมองเนี่ยให้มากขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มเนี่ยนะครับกลุ่มที่เป็นบกพร่องการลุกคิดเล็กน้อย MCI เนี่ยอาจจะเป็นแค่ประคับประคองนะครับเช่นการควบคุมปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดนะครับเช่นความดันเบาหวานไขมันงดสูบบุหรี่นะครับแนะนำเรื่องของการออกกำลังกายนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีนะครับแล้วก็เน้นให้มีการผสมผสานระหว่างแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์กับเวทเทรนนิ่งนะครับการฝึกสมองนะครับก็แนะนำให้ทำอย่างต่อเนื่องนะครับเช่นการอ่านหนังสือนะครับการเล่นเกมการเข้าสังคมนะครับการทำงานนะครับเพื่อเป็นการฝึกทักษะให้สมองเนี่ยมันถูกกระตุ้นอย่างเสมอนะครับแล้วก็สุขลักษณะในการรับประทานอาหารมีโภชนาการที่ดีการหลับพักผ่อนที่เพียงพอนะฮะการฝึกสติฝึกสมาธินะครับทำจิตใจให้แจ่มใสอาการแบบนี้ครับการรักษาแบบนี้จะช่วยได้มากเลยแล้วก็ติดตามนะครับว่าจะสามารถกลายเป็นสมองเสื่อมหรือไม่ถ้ามันไม่กลายไปเป็นสมองเสื่อมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้ามันกลายไปเป็นสมองเสื่อมการรักษาก็จะต้องรักษาแบบสมองเสื่อมนะครับทีนี้อภัยภูเบศเนี่ยครับมียาสูตรที่ชื่อว่ากลีบบัวแดงนะครับซึ่งยาสูตรนี้เนี่ยในเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เอามาใช้ในเรื่องของการนอนหลับเนาะแต่ปรากฏว่าก็มีการทำการวิจัยเพิ่มขึ้นนะครับปรากฏว่ามันมีสารที่ช่วยลดการเกาะตัวของไอตัวโปรตีนขยะในสมองได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราทำออกมาในชื่อของอภัยบีนะฮะก็เป็นสูตรกลีบบัวแดงอะเนาะมันจะมีบัวหลวงแดงมีบัวบกแล้วก็พริกไทยดำนะฮะแต่ก็เป็นยาสูตรโบราณนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยเริ่มมีการทำการทดลองในคนนะครับโดยการวัดไอตัวที่เป็นไบโอมาร์เกอร์นี่แหละครับวัดไอตัวโปรตีนขยะเนี่ยออกมาเฟสแรกที่ออกมานะอย่างที่เรียนก็คือน่าสนใจมากเพราะว่ามันสามารถช่วยชะลอนะฮะการเพิ่มขึ้นของโปรตีนขยะได้อย่างมีนัยยะสำคัญและที่สำคัญคือชนะไอตัวแปะกล้วยด้วยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมอาจารย์แอดนะฮะแล้วก็อาจารย์ต้อมอาจารย์สองเนี่ยเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อว่าเราจะเดินหน้างานวิจัยที่จะทำให้เพิ่มจำนวนประชากรเพิ่มมิตินะครับในแง่ของการทำวิจัยให้มันมีคุณภาพมากขึ้นอย่างไรเพราะว่าเราหวังว่าถ้ามันได้ผลดีเนี่ยนะครับโอ้โหมันจะช่วยลดการนำเข้ายาในกลุ่มนี้ได้อย่างมหาศาลเลยแล้วก็เตรียมพร้อมนะสำหรับภาวะสังคมผู้สูงอายุนะฮะที่เมืองไทยกำลังจะเข้าแบบภาวะสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์อย่างเต็มตัวนะครับก็คงเดี๋ยวอาจจะมีความคืบหน้าอะไรมาเล่าให้ฟังนะครับก็วันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับภาวะ MCI My Cognitive Impairment นะครับแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจอยากจะเอาทดลองอภัยดีเนาะซึ่งมันเป็นยาสมุนไพรไม่มีอันตรายเราช่วยนอนหลับก็ได้ช่วยเพิ่มความจำก็ได้ก็เชิญที่ช็อปอภัยเปรตนะครับก็ทานได้เลยครับทานบำรุงออกบำรุงสุขภาพได้โดยที่ท่านไม่ต้องเป็นภาวะนี้ นะครับก็มาฝากครับสำหรับเรื่องภาวะ MCI วันนี้คร
1: ับ โอเคครับอ่ะเบื้องต้นข้อมูลจากคุณหมอมาก่อนนะครับเดี๋ยวใครมีอะไรที่ยังเป็นข้อสงสัยประเด็นที่คุณหมอพูดคุยไปสอบถามปรึกษาหลังเบรกได้นะครับหลังเบรกฟังสปอร์ตเสร็จนะเราก็จะเปิดโทรศัพท์ให้โทรศัพท์เข้ามาเปิดสายโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพกันนะครับเบอร์เดิมนะเบอร์เดิมจากเมื่อช่วงชั่วโมงที่แล้วนะครับ02-290-0473ผมฝากเซฟเบอร์ไว้ด้วยนะคุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายคุณอาถ้าหากว่าจะต้องการโทรศัพท์มาปรึกษาปัญหาสุขภาพเซฟใส่เครื่องไว้จดใส่สมุดไว้เบอร์โทรศัพท์ของรายการสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์ใช้เบอร์02-290-0473ย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ02-290-0473เดี๋ยวจบสปอร์ตก่อนรับสายจะบอกเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะใครที่ยังไม่ได้จดเตรียมจดเลยนะครับช่วงนี้พักไปฟังสปอร์ตก่อนครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีจงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
3: ้จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยภูเบศต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดค้นยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
4: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
5: ดีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
4: ใช่ผมเคยเห็นการซีดีนยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
5: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
4: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
7: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
8: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
9: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
7: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
8: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
10: แม่ลืมปิดแก๊ส แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
11: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได้
12: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
10: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
13: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
12: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
14: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
1: ครับฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะดูแลทุกกระบวนการขั้นตอนตั้งแต่การดูแลวัตถุดิบที่อาจจะเอามาปลูกสมุนไพรที่เอามาทำยาต่างๆเนี่ยนะฮะต้องตรวจเช็คก่อนเข้าสู่ระบบปรุงยาทำยาเลยนะทำเสร็จก็ตรวจอีกนะต้องได้คุณภาพตามเกณฑ์นะต่ำกว่าเกณฑ์ไม่ได้มีแต่มากกว่าเกณฑ์แล้วก็ปลอดภัยแคปซูลของไพรูเบตเนี่ยเป็นแคปซูลที่เรียกว่าสุดยอดของแคปซูลเลยนะไม่ได้ธรรมดานะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์แคปซูลเนี่ยแคปซูลเราถือว่าเป็นแคปซูลเบอร์หนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะนั้นก็มั่นใจในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศนะครับเบอร์โทรศัพท์เนาะใครที่ยังไม่ได้เซฟใส่เครื่องยังไม่ได้จดไว้จดเอาไว้เซฟใส่เครื่องไว้เลยนะครับวันพฤหัสกับวันศุกร์จะใช้เบอร์นี้นะครับ02-290-0473ย้ำอีกครั้งหนึ่ง02-290-0473สำหรับผู้ฟังที่ต้องการโทรศัพท์เข้ามาก็ตอนนี้เปิดโอกาสแล้วนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะจะได้สอบถามพูดคุยกับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรโดยตรงเลยนะครับโทรจากไหนครับ
15: จากเชียงเซาค
1: ่
15: ะ
1: ถามคุณหมอได้เลยครับ
15: อยากเรียนถามคุณหมอว่าเวลาทานอะไรเนี่ยมันจะชอบสมรักค่ะเพราะฉันอายุ80ละเลย5เดือน80เนี่ยก็จะเป็นอันตรายไหมคะ
0: สำลักนี่อะไรบ้างครับสำลักน้ำหรือข้าว
15: บางส่วนใหญ่ที่เราเพิ่มตัวบางทีเราซดน้ำแกงไปอ่ะโอ้มันจะซดแรงไปมันจะสำลักเลยค่ะ
0: นะฮะแต่ว่ายังกืนได้ใช่ไหมฮะ
15: กืนได้ค่ะ
0: กืนได้ปกตินะครับก็คือถ้าเป็นแบบเนี้ยมักจะไม่ได้มีอะไรที่ร้ายแรงอะไรนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อที่เรื่องของการกลืนเนี่ยอาจจะมีความเริ่มเสื่อมนะฮะกล้ามเนื้ออาจจะมีการหย่อนคล้อยเรื่องของหูรูดนะครับต่างๆกลไกการกลืนเนี่ยนะครับอาจจะเริ่มไม่แน่นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นตามอายุมากกว่าคือหมายถึงว่าต้องใช้การปรับตัวสักนิดหนึ่งนะฮะคุณป้านะครับเพราะว่าถ้าฟังดูอ่ะกลไกการกลืนยังปกติอยู่เพราะนั้นโรคเกี่ยวกับโรคทางสมองอะไรที่จะเป็นสโตรกหรือว่าโรคอื่นเนี่ยคิดว่ายังไม่น่ามีอะไรน่าจะเป็นเรื่องของความเสื่อมสภาพซึ่งก็วิธีแก้ก็คือต้องค่อยๆครับคุณป้าครับต้องใช้สติมากขึ้นนะฮะดื่มน้ำคำเล็กๆจิบคำเล็กๆครับ
15: รีบพอไรหิวแล้วรีบ
1: นั่นแหละปัญหาครับ
15: เรียนถามคุณหมออย่างจะพูดอย่างฉันเนี่ยชอบเป็นคนลืมแต่เมื่อเพลงเนี้ยเอ๊ะใครร้องนะตอนนึกเนี่ยนึกไม่ออกว่าใครร้องแต่ไปอีกสักพักนึกได้อ๋อชาอย่างเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะจะลืมอย่างเงี้ยจะเป็นสมองเสื่อมไหมคะเนี่ย
0: คือจริงๆถ้าจำได้ตอนเนี้ยยังไม่เป็นสมองเสื่อมแน่นะครับตอนเนี้ยยังไม่เป็นแน่นอนนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นภาวะที่เรียกว่าเป็น MCI แบบที่ผมเล่าไปเมื่อกี้หรือเปล่านะครับอาจจะมีได้แต่ว่าก็ถ้าคุณป้าเป็นมานานแล้วเนี่ยก็คงไม่ได้เป็นหรอกฮะเพราะถ้าเป็นมานานแล้วป่านนี้น่าจะเป็นสมองเสื่อมก็แสดงว่า
1: ไม่เสื่อมไม่เสื่อม
0: ภาวะปกติเราแหละครับ
1: ตามอายุครับตามอายุไม่เสื่อมยังไม่ถึงก็เสื่อมครับ
0: ครับ
15: อาจารย์ชอบกินเขาบอกว่าเคยฟังว่ามีใครเคยวิจัยว่าความกินพวกขาตะไคร้พวกขิงใบมะกรูดเลยพวกจะทำให้ไหลเวียนโลหิตตีจริงไม่จริงหนูแล้วแต่ฉันได้กินบ่อยแต่เคยไปตรวจอะไรฮะที่ อะไรขึ้นหัวใจหรืออะไรเดี๋ยวก่อนไหลเวียนโลหิตอ่ะหมอเขาบอกยังไหลเวียนโลหิตดีอยู่ที่หมอตรวจประจำอยู่นะค่ะ
16: ครับ
15: แล้วเนี่ยฉันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะยังไม่เสื่อมคุณช่วยคุณหมอ
0: คร
16: ับ
0: ผม
16: ครับโชคดีครับโชคดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผ่านไปต่อเลยครับท่านที่รออยู่โทรต่อมาเลยครับ02-290-0473เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับฮัลโหล
17: ฮัลโหล
16: ฟังทางโทรศัพท์เชิญเลยครับคุยทางโทรศัพท์นะครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยครับฮัลโหลได้ยินไหมครับ
0: ครับ
16: ฮัลโหลได้ยินไหมครับ
17: ได้ยินค่ะ
16: มีอะไร
17: มันซ้อนกันเมื่อกี้นะเราไม่รู้ว่าใครกันแน่
16: ครับถามคุณหมอได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
17: ค่ะอยากถามคุณหมอว่าไอ้คุณหมอเคยพูดว่าไอ้ยิงหมามุ้ยกับอาภัยหรือแก้โรคพาลินจัดเนี่ยฉันซื้อมาแล้วกินเข้าไปเนี่ยมันขันอยู่ทั้งตัวเลย
0: ครับ
17: มันเป็นเพราะอะไรคะ
0: คุณป้ากินหมามุ้ยทำไมนะกินซื้อคุณป้าซื้ออะไรไป
16: ของไทยภูเบศป่ะ
0: ซื้ออะไรฮะ
18: ไทยภูเบศค่ะ
16: ซื้อของ
18: คือคุณป้าเป็นพาลินจัดอยู่ค่ะ
16: จ้ะ
18: คุณพาลินสันแล้วก็พอดีฟังจากที่รายการเนี่ย
16: ค่ะ
18: สุขภาพดีวิถีไทยเนี่ยเขาบอกว่าถ้ากินหมามุ้ยแล้วจะช่วยคุมเวลาสั่นนะให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ย
16: จ้ะ
18: แกก็สั่งซื้อมาทาน
16: จ้ะ
18: ก็ทานได้ไม่กี่มื้อค่ะแต่คันอย่าง
16: โทรไปคุยสั่งซื้อที่ร้านโพเงินใช่ไหม
18: ใช่จ
16: ้
18: ะ
16: งั้นต้องโทรกลับไปที่ร้านพงเงินอีกรอบหนึ่งไปเล่าให้เขาฟังว่าอาการที่มันเกิดขึ้นเป็นแบบนี้เราควรจะหยุดยาก่อนไหมหรือยังไงดีให้ทางหมอแผนไทยจากร้านพงเงินแนะนำนะเขามีประวัติเราอยู่นะครับเขามีประวัติเราอยู่แล้วเราก็โทรไปคุยปรึกษาเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่ากินแล้วมันมีอาการแบบนี้มันจะเกี่ยวกับตัวที่เรากินไหมหรือจะแนะนำอย่างไรเน
17: าะ
16: คุณหมอมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมครับ
0: คือถ้ามันคันเยอะอ่ะก็หยุดก่อนก็ได้นะครับ
16: หยุดก่อนแล้วโทรไปคุย
0: ผมว่าไม่มีปัญหาทีนี้ก็แบบที่พี่วิวลงว่าลองโทรไปคุยว่ามันเกี่ยวหรือเพราะปกติเนี่ยหมามุ้ยที่เอามาทำ
16: สุกแล้ว
0: จะสกัดมาแล้วมันจะเอาไอ้ส่วนที่เป็นคันเนี่ยออกไปหมดแล้วครับ
16: มัน
0: จะไม่เหมือนกับกินแบบฝักสดหรือว่าใช้มันจะคันแต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าคือถ้าเป็นการคันน่ะก็อาจจะเป็นการเหมือนกับเป็นผลข้างเคียงของยาชนิดต่างๆอ่ะแหละเพราะว่าบางทีเราก็กินเข้าไปแล้วมันก็มีคันเนาะนะครับก็ลองหยุดดูฮะถ้าหยุดดูแล้วหายถ้ากินใหม่แล้วคันอีกก็คงโอเคเราก็คงกินไม่ได้
16: กินไม่ได้แล้วไม่ถูกกับเราก
0: ินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ใช่การรักษาหลักมันเป็นการรักษารองการรักษาร่วมเท่านั้นเองนะครับถ้าคันก็หยุดได้เลยฮะครับผม
18: อยู่ได้แล้วที่สั่งมามุ้ยมาเขาจัดไอ้สีบัวแดงให้มาด้วยแล้วพอดีคุณยายแกคันก็เลยให้หยุดกินทั้งสีบัวแดงด้วยทั้งมามุ้ยด้วยมันจะเกี่ยวกันไหมคะ
0: เนี่ยก็จริงๆนะ
16: ไม่รู้ตัวไหน
0: คันตัวไหน
16: ไม่รู้ว่าจากฤทธิ์ตัวไหนอาจจะต้อง
0: พอกินบัวแดงที่มัน
18: ต้องหยุดใช่ไหมคะ
0: โทรไปถามดีกว่าฮะ
16: หยุดก่อนทั้งคู่แล้วโทรไปคุยกับทีมแพทย์แผนไทยที่ร้านพงเงินก่อนนะโอเคจ้า
18: ครับสวัสดีค่ะ
16: ครับโอเคครับมีอะไรก็โทรมาถามใหม่ได้นะครับถ้าอย่างนี้ก็มีประวัติอยู่ที่โพเงินอยู่แล้วครับโพเงินเขาสั่งยามาให้เขาก็จะโทรศัพท์ไปคุยปรึกษาใหม่ได้โทรติดแล้วจ้ะคุยกับคุณหมอได้เลยจ้ะ
19: สวัสดีค่ะ
0: ครับเชิญฮะ
19: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: ครับเชิญครับ
19: คุณบรรโดมด้วยนะ
16: ถามอ่อนคุณหมอครับถามเลยครับ
19: ดิฉันเดินเวลาเดินนะเว้นตัวจะลอยนะคะแล้วก็มันรู้สึกจะชาตามตาม ตามปลายมือด้วยค่ะ
0: อือฮึแล้วชาไป
16: เท้าชาไหม
19: เท้าก็ชานิดนึง
16: เท้าก็รู้สึกชา
19: ตรงที่นั่งนะคะตรงที่นั่งเลยขึ้นมาที่สะโพกนะที่ต้นหย่อนนะคะเขาเรียก
16: อือฮึ
0: คร
19: ับ แล้วก็ไปหาหมออยู่หมอเขาก็ให้น้ำเกลือแล้วก็เขาก็เอามือคุณหมอแล้วมาผักมือเราเอายังแข็งแรงดีอยู่หันไม่ใช่โรคเลือดในสมองตีเขาว่านี่แหละอยากถามคุณหมอว่ามันเป็นอะไรมันเป็นเพราะอะไรนะคะ
0: ก็ถ้าฟังดูนะถ้าจับตามอาการเนี่ยผมคิดว่าตัวโรคน่าจะเป็นความเสื่อมของเส้นประสาทส่วนปลายมากกว่านะผมมีเหตุผลนะเหตุผลข้อแรกก็คือที่คุณป้าบอกเดินแล้วมันรู้สึกตัวลอยๆเนี่ยเหตุผลก็คือการรับความรู้สึกที่เท้าอะครับมันลดลงมันก็จะรู้สึกว่าเรายืนสัมผัสพื้นเนี่ยมันเหมือนไม่รู้อะว่าเรายืนอยู่มันก็จะรู้สึกว่าเดินแล้วมันตุกไปลอยเพราะว่าการรับความรู้สึกที่ขามันที่เท้าอ่ะมันน้อยลงร่วมกับที่คุณป้าบอกว่าคุณป้าก็ชาปลายมือปลายเท้าด้วยเพราะฉะนั้นอาการแบบนี้ไม่ใช่สโตรกแน่นอนฮะแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของเส้นประสาทส่วนปลายที่เสื่อมสภาพครับ
19: แล้วทำยังไง
0: ทำยังไงคือกลุ่มอาการเนี่ยเป็นกลุ่มอาการที่จริงๆรักษายากมากเวลาเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมสภาพเนี่ยเขาก็จะหาสาเหตุก่อนเนาะหาสาเหตุที่เป็นตัวโรคหลักๆเช่นเป็นเบาหวานหรือเปล่ามีตับไตปกติไหมนะครับมีเรื่องของสารพิษเช่นแอลกอฮอล์เรื่องของยาฆ่าแมลงอะไรพวกนี้หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งพวกการขาดสารอาหารนะครับ
19: เช็ดเลือดไม่มีค่ะ
0: อ๋อไม่มีอยู่แล้วฮะผมพูดให้ฟังอยู่แล้วผมพูดให้ฟังเฉยๆว่ากลุ่มผู้สูงอายุผู้หญิงอ่ะมันไม่ค่อยมีใครกินสุราหรอกแต่ว่ามันจะมีอย่างอื่นนะเช่นการสัมผัสกับยาฆ่าแมลงเป็นระยะเวลานานๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะในอดีตที่ผ่านมาเราทำงานมาตั้งเยอะแยะมันสะสมเข้าไปข้างในเราก็ไม่รู้นะอีกอันนึงก็คือพวกขาดวิตามินนะครับและสุดท้ายเนี่ยคือเป็นเองฮะไม่มีใครทำอะไรเลยอยู่ดีๆเส้นประสาทมันก็เสื่อมไปเองครับ
19: แต่มันมีไขมันในเลือดเยอะนะคะ
0: ก็ไม่เกี่ยวกับอาการนี้ฮะคนละเรื่อง
19: คนละเรื่องค
0: ่
19: ะ
0: ใช่ค่ะไขมันในเลือดไม่ได้ทำให้เส้นประสาทส่วนปลายผิดปกติอะไรคนละเรื่องครับครับ
19: แล้วทำยังไงจะหายนะคะ
0: นี่ไงฮะผมพยายามอธิบายให้ฟังว่าโรคนี้รักษายากมันเส้นประสาทมันเสื่อมเพราะนั้นโดยหลักการข้อแรกเนี่ยเขาพยายามมองหาสาเหตุที่มันแก้ไขแล้วก็ชะลอได้ก่อนนะฮะคุณหมอเขาจะเนี่ยเจาะเลือดหาพวกเนี้ยถ้าเจอก็ควบคุมก่อนนะครับแต่ถ้าคุณป้าบอกตรวจมาแล้วทุกอย่างปกติหมดเบาหวานฉันก็ไม่เป็นอะไรฉันก็ไม่เป็นมันก็จะตกอยู่สองกลุ่มสุดท้ายซึ่งรักษายากที่สุดก็คือเป็นเองฮะมันเสื่อมตามอายุนะครับอันนี้จะรักษายากเพราะว่าแต่ละคนก็เสื่อมไม่เท่ากันกินวิตามินอะไรบำรุงมันก็ช่วยได้บ้างเล็กน้อย
19: เขาให้วิตามินมากินนะ
0: ใช่ก็พูดจริงๆคุณหมอเขาก็ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะเขาก็ไม่รู้จะให้ยาอะไรคุณป้ามาทานเขาก็ให้วิตามินมาทาน
19: หัวใจให้ทั้งคืนนะคะ
0: อะไรนะ
19: เขาเอาตู้อะไรนะมาเช็คตรงที่หัวใจนะเขาผู้หมอก็ไม่บอก
0: เอามาเพื่อไอ้นี่แหละฮะทำเช็คหัวใจทำไมฮะ
19: ไม่รู้ค่ะเอาตรงที่หัวใจเอาเป็นตู้ไอ้ขาวๆนะแล้วก็มีสายไฟงงในเองที่บนที่ไอ้ตรงหัวใจของเรานี่แหละ
0: อ๋อเขาเช็คหัวใจเต้นผิดจังหวะเหรอฮะหรือว่ายังไง
19: อันนี้ไม่ได้ถามคุณหมอแต่พอตื่นเช้าขึ้นมาให้น้ำเกลือหมดคุณหมอก็เลยให้กลับมาได้มันปกติแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้ แล้วเขาให้ยาวิตามินมาทานที่บ้านแล้วก็ยาลดไขมันลดความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
0: ก็ดีแล้วฮะถ้างั้นผมว่าเขาก็คงเช็คให้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติมากมั้งฮะใช่ไหม
19: วันนี้กำลังอาการก็เริ่มดีขึ้นมานิดนึงอยู่เพราะว่าเดินออกกำลังกาย
0: โอเค
19: เดินออกกำลังกายวันละ50รอบรอบละ10เมตรนะคะ
0: ครับโอเคครับ
19: ก็จะหายอยู่นะคุณหมอ
0: ไปชาไปมือไปเท้าเนี่ยเหรอใช่ไหม
19: ตอนนี้ไม่ชาแล้วค
0: ่
19: ะ
0: เอาก็ดีแล้วฮะดีแล้วฮะทั้งนั้นก็ดีแล้วครับผม
16: ครับผมอ่ะโอเคเน
19: าะ
16: พอเข้าใจนะสวัสดีครับสวัสดีครับ
19: สวัสดีค่ะ
16: หายแล้วก็ดีแต่ว่ามันอาจจะหายมาแล้วมาเป็นอีกก็ได้ใช่ไหมคุณหมอ
0: ใช่ฮะโรคชานี่โอ้โรคปัญหาโรค
16: ปากเซียนเนี่ยครับผมครับผมเชิญเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
20: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอจะสอบถามว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะต้องผ่าตัดอย่างเดียวเหรอคะคุณหมอมีทางอื่นไหมคะ
0: มีครับ
20: ทำยังไงคะ
0: ก็อย่างแรกเลยคือต้องประคับประคองให้ดีคนเป็นเข่าเสื่อมอ่ะก็ต้องรู้ตัวคือการผ่าตัดเนี่ยมันเอาไว้ตอนท้ายสุดคือหมายถึงว่าไปไม่ไหวแล้วเดินไม่ได้แล้วแทบจะคลานแล้วแต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้นน่ะเราสามารถที่จะอยู่กับเขาได้นะครับเราสามารถชะลอไม่ให้เสื่อมได้เพียงแต่ว่าเราต้องรู้ตัวแล้วก็ต้องมีวินัยในการปฏิบัติตัวนะฮะรู้ตัวก็คือเราต้องรู้ว่าเข่าเราไม่แข็งแรงแล้วกระดูกอ่อนมันก่อนไปนะฮะเพราะนั้นเราไม่ใช่คนเดิมแล้วเราจะไปทำอะไรแบบเดิมที่เราเคยทำแล้วมันไม่มีปัญหาวันนี้มันจะมีปัญหาเพราะมันทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นต้องพยายามหลีกเลี่ยงอ่ะหลีกเลี่ยงการยืนการเดินขึ้นลงการงอเข่าพับขานะฮะกลุ่มพวกนี้ต้องพยายามหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดเพื่อชะลอไม่ให้เสื่อมนี่แหละฮะที่ผมบอกว่ามันยากเพราะว่ามันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตความเคยชินอุปนิสัยนะครับเพื่อไม่ให้มันเสื่อมมากขึ้นพอมันไม่เสื่อมมากขึ้นเราก็ไม่ปวดมากไม่ปวดมากก็ไม่ต้องผ่าคุณป้าครับ
20: ถ้าไปฉีดน้ำยาอะไรที่เข้าหัวเข่านั่นน่ะดีไหมคะ
0: มันยังไม่ใช่การรักษาหลัก
20: ค
0: ่ะคือทำได้นะคือหมอกระดูกเขาก็ทำกันแต่ว่าผมก็เรียนว่าผมยังคิดว่ามันยังไม่ใช่การรักษาหลักหรอกเพราะว่าพอสุดท้ายเนี่ยถ้าเราไปทำแต่ว่าเรายังใช้งานเยอะกระดูกมันก็เสื่อมอยู่ดีครับครับ
20: แล้วถ้ารักษาแบบฝังเข็มนะคะคุณหมอ
0: ฝังเข็มนี่ผมคิดว่าช่วยอะไรไม่ได้เลยครับ
20: ไม่ได้
0: สำหรับเข่าเสื่อมนะครับ
20: ค่ะค่ะเป็นโถเสื่อมแต่ว่าไม่อยากพาค่ะ
0: ประคองไว้ต้าครับต้องรู้ตัวประคองไว้ลดงานที่ทำ
16: สร้างกล้ามเนื้อขึ้นมารองรับให้มันแข็งแรงขึ้นด้วยใช่ไหม
0: ใช่ฮะ
16: ครับ
20: หมอท่านกินงาดำอะไรนี้ได้ไหมคะเสริม
0: ก็อยากทานก็ทานครับจะกินข้าวเลี่ยมอยากทานผมไม่ได้ห้ามหรอกเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ความหวังเท่าไหร่คุณป้าครับเพราะกลไกมันคือการกระแทกการกระแทกการเบิดการเกิดการบาดเจ็บการทรุดตัวเราจะฟื้นฟูอะไรยังไงมันสู้ไม่ได้หรอครับถ้าเรายังใช้งานอยู
20: ่
0: ผมเลยอยากเรียนภาพตรงนี้ครับ
20: มันก็จำเป็นต้องทำงานนะคะเพราะว่ายังทำงานอยู
0: ่ก็นี่แหละคุณผมแนะนำคุณป้าอีกทีนะคือหมายถึงว่าสมมติหมอทุกคนนะผมจะพูดแบบนี้นะบอกป้าใช้ได้ไหมถูกไหมเวลาป้าไปหาหมอก็ดูอ่ะก็พูดเพียงแต่ว่าผมบอกเคล็ดลับนะอ
20: ัน
0: นี้คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะฮะคือถ้าเราบอกว่าเราจะพยายามอ่ะคุณไม่มีทางลดงานได้หรอกไม่มีทางจะพยายามยังไงอ่ะในเมื่องานมันยังอยู่ถูกไหม
20: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: สิ่งที่จะต้องทำคือเราต้องวางแผนครับเราจะลดงานลงได้อย่างไรอันนี้คุณป้าต้องวางแผนเช่น เราไปทำอย่างอื่นได้ไหมเราไม่ทำไปตรงเนี้ยเราให้คนอื่นมาช่วยได้ไหมตรงเนี้ยเรามีเครื่องทุนแรงไหมเราจ้างเขาได้ไหมอะไรแบบเนี้ยครับเขาเรียกการวางแผนโดยมีเป้าหมายว่าเราจะใช้เขาให้น้อยลงถ้าเราไม่วางแผนนะมันทำไม่ได้หรอกอันนี้ผมพูดจากประสบการณ์นะเช่นจะพยายามเอางานเหมือนเดิมจะพยายามไงสุดท้ายกลับมาเรื่องเดิมนะครับก็เป็นเหมือนเก่าเพราะว่าเรายังใช้งานอยู่ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับ
16: ครับ
0: คร
16: ับ โอเคเนาะวางแผนนะวางแผนนะครับสวัสดีครับ
20: ครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
16: ครับอีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งท่านครับด่วนเลยครับถามเลยครับเวลาเหลือน้อยครับ
2: ทางหมอว่าไอ้กรกฎไหลย้อมเนี่ยการยังไงครับฟังรับรีวิวนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
0: กฎไหลย้อนเน
16: ี่ยไม่ไปวางสายไปยังเนี่ยน่าจะวางสายไปแล้วตอบทางตอบได้เลยครับคุณหมอครับ
0: โอเคฮะกฎไหลย้อนก็คือกฎไหลย้อนก็คือไอ้ตัวน้ำไอ้กรดที่มันอยู่ในกระเพาะเนี่ยมันพ้นไอ้ตัวหูรูดนะฮะที่ตัวปิดระหว่างกระเพาะกับหลอดอาหารเนี่ยขึ้นมาสาเหตุก็คือไอ้ตัวหูรูดตรงนี้มันหย่อนนะครับอายุมากขึ้นแล้วก็จะหย่อนตัวพอหย่อนตัวปุ๊บพอเราทานอาหารลงไปใช่ไหมผ่านหลอดอาหารลงผ่านในหูรูดตรงนี้เข้าไปที่กระเพาะนะครับพอกระเพาะหลั่งน้ำย่อยออกมาปุ๊บแล้วน้ำเวลากระเพาะเขาจะทำการย่อยอาหารนะครับมันก็จะมีการบีบนะฮะพอบีบเนี่ยก็ได้ท่าเหมือนถุงใส่น้ำอยู่นะฮะพอบีบปุ๊บมันก็จะท้นไปตรงไอ้คอถุงนะปกติคอถุงเนี่ยมันจะมีวาล์วกั้นไว้ระหว่างกระเพาะกับหลอดอาหารแต่ถ้าไอ้วาล์วเนี่ยมันรั่วบีบปุ๊บไอ้น้ำย่อยมันก็ขึ้นไปที่หลอดอาหารพอขึ้นไปที่หลอดอาหารคนไข้ก็จะมีอาการแสบหน้าอกนะครับเพราะว่าไอ้ตัวหลอดอาหารเนี่ยไอ้เซลล์ที่บุผิวอะมันทนสู้กระเพาะไม่ได้มันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับกรดที่เป็นการย่อยเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการเนี่ยครับแสบร้อนหน้าอกนะมีเรอเหม็นเปรี้ยวเหม็นเปรี้ยวเพราะมันเป็นกลิ่นน้ำย่อยนะครับที่ออกมานะครับก็จะเป็นอาการของกรดไหลย้อนนะเพราะนั้นถ้ารู้แบบนี้วิธีการรักษาก็คือต้องปรับเรื่องของการกินนะฮะต้องกินให้มื้อเล็กๆน้อยๆ น้ำย่อยจะได้ออกมาไม่เยอะนะฮะลดแรงดันในกะโหลกแรงดันในช่องท้องนะครับอย่ากินเสร็จปุ๊บก็อย่าพึ่งไปนอนครับให้ข้าวมันเรียงตัวให้มันย่อยให้เรียบร้อยก่อนนะฮะกดไหลย้อนครับผม
16: ประมาณนี้เน
0: า
16: ะ
0: อันนี้ก่อนนะครับ
16: สายนี้ลองถามดูซิเผื่อตอบทัน
21: ที่อยากจะเรียนถามว่าถ้าเรากินยาอะไรนะไขมันในเลือดหลายๆปีอ่ะมันไอ้กล้ามเนื้อมันจะอ่อนแรงนะคะ
0: ไม่ใช่ครับแต่ว่ายาลดไขมันในเลือดเนี่ยมันมีภาวะแทรกซ้อนที่มันอาจจะเกิดภาวะกล้ามเนื้ออักเสบได้พอภาวะกล้ามเนื้ออักเสบปุ๊บก็จะทำให้เกิดการอ่อนแรงปวดแล้วก็อ่อนแรงได้ครับแต่ว่าเจอน้อยนะฮะเจอไม่เยอะครับ
21: ยังจะเป็นไม่เยอะเป็นหายๆอ่ะ
0: ก็ต้องมาดูว่าอาการแบบเนี้ยมันเกี่ยวกับยาหรือเปล่าเพราะถ้าเกี่ยวกับยาเนี่ยคุณหมอก็จะเจาะเลือดก็จะดูเขาเรียกว่าเอนไซม์กล้ามเนื้อครับเขาเรียก CK นะฮะเพื่อดูว่าสูงไหมถ้าเอนไซม์กล้ามเนื้อนี้สูงเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเอนไซม์ไม่สูงมันน่าจะเป็นจากอย่างอื่นครับ
21: เป็นอย่างอื่นจากอะไรคะหรือว่าเราอายุเยอะ
0: ก็เป็นจากตัวของส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นในหายก็เป็นจากการล้าตัวจากการใช้งานนะครับคือถ้าเป็นหายจริงๆถ้าคุณหมอเขาสงสัยโรคอื่นเช่นกล้ามเนื้ออ่อนแรง MG อย่างเงี้ยก็ต้องให้คุณหมอประเมินดูว่ามันมีแบบเป็น MG เปล่าเรียกโรคไมเยสซิเนียเกรวิสนะครับครับต
21: ้
0: องไปให้คุณหมอเขาประเมินดูนะ
16: โอเคครับเรียบร้อยครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับหมดเวลาพอดีเลยครับคุณหมอมาก่อนครับ
0: ครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ
16: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเรียบร้อยครับแหมวันนี้พอดีเลยนะคุณหมอมาก่อนก็ให้ข้อมูลเคลียร์กันไป หมดเวลาครับไปฟังข่าวต่อครับโชคดีมีความสุขนะครับหลับฝันดีครับราตรีสวัสดิ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยตัวเลขการส่งออกสินค้าเกษตรในเดือนเมษายนปี2569ขยายตัวกว่า17%เป็นผลจากมาตรการบริหารผลไม้เชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
22: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
23: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
22: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
23: เราต้องเริ่มยังไงอะ
22: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
24: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
25: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
24: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
25: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
24: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
25: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
26: ด้วยสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
27: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
26: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
27: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
26: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
28: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
5: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยตัวเลขการส่งออกสินค้าเกษตรเดือนเมษายนปีนี้กลับมาขยายตัวอีกครั้งอยู่ที่ร้อยละ 17.9 เป็นผลจากมาตรการบริหารผลไม้เชิงรุกทั้งระบบ
29: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาการส่งออกสินค้าเกษตรไทยพลิกกลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 17.9 หลังติดลบต่อเนื่อง8เดือนโดยแบ่งเป็นทุเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 109.5เงาะเพิ่มร้อยละ 92.8 และลิ้นจี่เพิ่มร้อยละ 70ซึ่งเป็นผลจากมาตรการบริหารผลไม้เชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ที่ได้มอบหมายทูตพาณิชย์เร่งขยายตลาดผลไม้ไทยโดยเฉพาะในจีนทั้งเมืองหลักและเมืองรองรวมถึงเปิดช่องทางจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ส่งผลให้ยอดสั่งซื้อทุเรียนในปีนี้สูงกว่า1ล้านตันขณะเดียวกันทูตพาณิชย์ในหลายประเทศเช่นเวียดนามไต้หวันและเกาหลีใต้ยังสามารถขยายตลาดส่งออกมังคุดได้กว่า 150,000 ตันสำหรับตลาดในประเทศกระทรวงได้ร่วมมือกับห้างค้าส่งค้าปลีกจัดกิจกรรมบุฟเฟ่ผลไม้พร้อมกระจายผลผลิตผ่านโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอไปรษณีย์ไทยและรถทุ่มพวงโดยตั้งเป้ากระตุ้นการบริโภคไม่ต่ำกว่า 500,000 ตันเพื่อช่วยกระจายผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรปุริมปัตโสภาภาครายงาน
5: บริษัทบางจากขยายสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 ทั่วประเทศช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ภาคขนส่งเกษตรกรรมและประมงนายเสรีอนุพันธนันท์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจการตลาดบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าบางจากขานรับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศล่าสุดได้ขยายสถานีบริการน้ำมันดีเซล B20 ไปแล้วกว่า200สาขาทั่วประเทศและจะเดินหน้าขยายต่อเนื่องสำหรับรถบรรทุกที่สามารถใช้ดีเซล B20 ได้แก่รถยี่ห้อฮีโน่อีซูซุสแกเนียตั้งแต่ปี2008แมนตั้งแต่ปี2012ยูดีทรัคส์ตั้งแต่ปี2013และวอลโวทรัคส์ตั้งแต่ปี2014เป็นต้นไป
3: ขณะที่บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดประกาศปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น1บาทเนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นเริ่มวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569เป็นต้นไป
6: นาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนได้กล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลได้มีการปรับตัวสูงขึ้นเป็นราคา 41.49 บาท 49 สตางค์ต่อลิตรเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาบริษัทจึงดำเนินการปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น1บาทจากอัตราเดิมตั้งแต่วันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเช่นเรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนเพิ่มขึ้นเป็น19บาทตลอดสายเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีสาทรเพิ่มขึ้นเป็น24บาทตลอดสายเรือธงเขียวเหลืองเส้นทางปากเกร็ดนนทบุรีเพิ่มขึ้นเป็น17บาทเส้นทางนนทบุรีสาทรเพิ่มขึ้นเป็น24บาทเส้นทางปากเกร็ดสาทรเพิ่มขึ้นเป็น36บาทและเรือธงแดงปรับอากาศเส้นทางนนทบุรีสาทรเพิ่มขึ้นเป็น33บาทอย่างไรก็ตามหากราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้งบริษัทจะปรับลดอัตราค่าโดยสารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันปฏิพลสัตว์พรมมารายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
7: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจครับเรามาเจอกันด้วยเพลงเพราะๆเพลงประทับใจยังคงมาพบกันเหมือนเดิมแล้วก็มีเพลงลูกกรุงมีเพลงกรมประชาสัมพันธ์เพลงสุนทรภรณ์เพลงกรมโฆษณาการมาฝากกันเช่นเคยวันนี้เริ่มต้นด้วยบทเพลงที่เป็นสังคีตสัมพันธ์มาฝากท่านผู้ฟังครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะให้ท่านผู้ฟังได้สัมผัสกับกลิ่นอายของสังคีตสัมพันธ์ที่มาของสังคีตสัมพันธ์ทำไมวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ถึงนำดนตรีไทยและดนตรีสากลมาผสมผสานกันอย่างลงตัวและความเป็นสังคีตสัมพันธ์นั้นมาได้อย่างไรวันนี้อาจารย์พูนพิษอมาตยกุลนะครับมีคำตอบมาให้ท่านผู้ฟังซึ่งสัมภาษณ์โดยคุณเฟรนด์ชิปเสถียรพงษ์กลั่นแต่งนะครับจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามครับ

0: ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะครับว่าวันนี้อาจารย์พลพิษอมาตยกุลเนี่ยจะมาเล่าให้เราฟังว่าที่มาของวงดนตรีทั้งวงเนี่ยวงมโหรีกับบิ๊กแบนเนี่ยมาผสมกันได้ยังไงคุณผู้ฟังลองนึกดูนะครับว่าการที่เอาระนาดมาตีเอาซอทั้งซอด้วงซออู้มาสีเอาคลุยมาเป่านะครับของวงอย่างเงี้ยแล้วมาผสมผสานกับดนตรีสากลซึ่งมันมีเสียงที่คือจริงๆมันก็มาผสมกันได้แหละนะแต่ว่ามันจะยากแค่ไหนที่เราจะสามารถเอาวงดนตรีไทยเนี่ยมาให้เสียงมันเทียบเท่ากับวงดนตรีสากลได้การจะเล่นเพลงแต่ละเพลงบางทีก็ต้องมาเทียบเสียงกันก่อนเอาซอมาเทียบกับเปียโนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สุดท้ายคือลงตัวมากๆแววหวานตำนานเพลงเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเขาได้สัมภาษณ์อาจารย์พลพิษนะครับคุณเฟรนด์ชิปได้สัมภาษณ์ไว้วันนี้เอามาให้ได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งในรายการสุขสราญบ้านเราอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าวงสังคีสัมพันธ์หรือเพลงผสมที่เราเรียกกันก่อนหน้านั้นเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงไปฟังคุณเฟรนด์ชิปสัมภาษณ์อาจารย์พูนพิษครับ
1: พูดคุยเล่าเรื่องราวจากศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พูนพิษอมาตยกุลน่าสนใจมากๆนะครับเรื่องราวการเกิดขึ้นนะฮะตั้งแต่เป็นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะฮะวงดนตรีสากลจนไล่มาถึงวงดนตรีไทยนะฮะสองวงนี้เกิดมาพร้อมๆกันด้วยเวลาไล่เลี่ยกันนะฮะแต่ทำไมนะฮะผู้บริหารในยุคนั้นถึงมีความคิดที่ว่าจะนำวงดนตรีไทยและดนตรีสากลมารวมกันปัจจุบันเรียกว่าสังคีสัมพันธ์นั่นเองทั้งๆที่วงดนตรีไทยเนี่ยนะฮะปรับจูนเข้ากับดนตรีสากลค่อนข้างที่จะยากนะฮะด้วยความที่ดนตรีไทยเนี่ย
2: มีระดับเสียง
1: ที่แตกต่างกันนะอาจารย์เนาะอันนี้ขอความรู้อาจารย์หน่อยครับทำไมถึงเกิดขึ้นมาได้สังคีสัมพันธ์
2: เรื่องเป็นอย่างไรครับอันเนี้ยตามคำบอกเล่าของหม่อมหลวงขาบุญชรซึ่งผมสัมภาษณ์ท่านเองนะผมไปสัมภาษณ์ท่านตอนที่ท่านเจ็บมากแล้วนะไปหาไปนั่งคุยกับท่านตั้ง2ชั่วโมงท่านก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนที่ท่านเป็นทหารสมัยรัชกาลที่7เนี่ยท่านก็เห็นว่าพระเจนดุริยางเนี่ยเอาวงดุริยางสากลเนี่ยมาบรรเลงถวายแล้วก็ทางด้านของหลวงประดิษฐ์ไพร่กับพญาสนะดุริยางเนี่ยก็ทำวงมโหรีหลงขึ้นมาถวายวันหนึ่งในสมเด็จนางเจ้ารำไพพรรณีก็รับสั่งลอยๆขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เอาวงไทยกับวงฝรั่งนี่มารวมกันล่ะนะหลวงประดิษฐ์ไปร้องก็กราบคมทูลว่ายากเพราะว่าระดับเสียงเพลงไทยที่เป็นวงปิพาทเนี่ยความกว้างของเสียงเนี่ยมันไม่เหมือนกับความกว้างของระดับเสียงโครมาติกสเกลของฝรั่ง
1: ครับ
2: เวลาที่มาผสมกันเนี่ยมันก็อาจจะปีนกันนิดหน่อยแล้วเพี้ยนนิดๆเว้นแต่เราจะเลือกเพลงบางเพลงที่มีเพียง5เสียงอย่างเช่นเพลงเราเสียงเทียนอะไรเงี้ยนะ
1: เสียงเต็มใช่ไหม
2: พวกนี้นะเสียงมันเป็นเสียงเต็มหมด
1: ครับ
2: คือโดเรมีฟาซอนลาเนี่ยพอถึงทีเนี่ยของไทยเต็มเสียงแต่ของฝรั่งครึ่งเดียว
1: มันมีครึ่งนะครับ
2: โดเรมีพอฟาเนี่ยของไทยเต็มเสียงของฝรั่งมีครึ่งตัวฟากับตัวทีสองตัวเนี่ยของฝรั่งเขาเป็นครึ่งเขาเป็นโรแมนติกเพราะฉะนั้นก็เลยมาผสมกันยากยกเป็นเพลงหรือเอาเครื่องดนตรีฝรั่งนั้นมาปรับให้เป็นเสียงเท่ากับขลุ่ยไทยเหมือนอย่างที่โบราณเขาเอาออกแกนเท้าเหยียบอะนะฮะเอามาชักลิ้นใหม่เปลี่ยนลิ้นใหม่แล้วก็เทียบเสียงเขาเรียกว่าออกแกนทางเพียงอเท่ากับขลุ่ยเพียงอมันก็วงเครื่องสายผสมออกแกนมันก็เลย
1: บันเจิด
2: บันเจิดไปมาตั้งแต่สมัยแกนที่6นะฮะขิมก็เพียงแต่ขึ้นสายใหม่มันก็เข้ากันได้ใช่ไหม
1: ครับ
2: แต่ว่าถ้าบอกว่าเครื่องสายผสมเปียโนเนี่ยต้องเทียบซอด้วงซออู้เข้าไปหาเปียโน
1: ครับ
2: อันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะยกวงมาเล่นพร้อมๆกันสองวงเนี่ยอยู่ๆก็เอาวงไทยวงฝรั่งมารวมกันเนี่ยมันปีนกันมันไม่อยู่มันต้องขาดคนเล่นใจว่าทำไงดีหลวงประดิษฐ์พระโลก็สั่งกับลูกชายที่เป็นได้ทุนเรียนที่ญี่ปุ่นคืออาจารย์ประสิทธิ
1: ์ครับ
2: นะฮะบอกช่วยดูให้พ่อหน่อยนะว่าทำยังไงดีถึงจะทำได้ตามพระราชสวนีคือให้ผสมกันได
1: ้
2: ก็พอดีเปลี่ยนแปลงการปกครองอาจารย์ประสิทธิ์ก็ยังไม่กลับ ็สละราชสมบัติปี2477วันที่2เดือนมีนาคม
1: ครับ
2: งานมันก็ค้างมาโดยตลอดอย่าไหมนะฮะ2477เนี่ยเริ่มคิดแล้วเรื่องการจะผสมแต่ทำไม่ได
1: ้
2: บำรุงขาบเข้ามาเนี่ยประมาณก่อนปี2500นิดหน่อยผมประมาณเอาประมาณ2499 2500แล้วก็อยู่ไปอีกประมาณหลายปีเหมือนกันพอเข้ามาปั๊บท่านเราอะกินข้าวกลางวันแล้วเนี่ยผมจะลงไปที่ห้องดนตรีแล้วไปตีระนาดข้างล่างท่านบอกไงเพราะว่าตัวท่านเนี่ยเกิดในวังเป็นหม
1: ้
2: อท่านอยู่กับเพลงไทยมาโดยตลอดแล้วแม่ท่านเป็นนักร้องคือหม่อมจันกุญชรเนี่ยนะเป็นแม่เป็นนักร้องรัชสำนักเสียงดีมากสมเด็จพันปีโปรดมากเลยหม่อมจันเนี่ยท่านก็เลยบอกว่ามันอยู่ในหัวเสมอว่าสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีเนี่ยท่านเคยรับสั่งเรื่องนี้อยู่ ก็เลยทดลองอ๋อเห็นจริงแล้วถ้าให้เปียโนเล่นไอ้กระคองมันไปไม่ได้เลยก็เลยปรึกษากันทำยังไงดีเนาะก็เลยบอกมีวิธีเดียวเท่านั้นเองถ้าเล่นไปวงเครื่องสายผสมมันไม่มีปัญหาเพราะเราบิดใส่โซ่ได้แต่นี่เราจะเอาวงปิดพ่ายเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นมีทางเดียวคือต้องเทียบเสียงวงปิดพ่ายใหม่ก็ต้องกลงว่าพิจารณาดูว่าในเมื่อเสียงริสากรนี่มันสูงกว่าไทยนิดหน่อยแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเลือกเอาวงมโหรีดีกว่าเพราะเสียงมโหรีนี่มันสูงกว่าเสียงปิพาทปิพาทธรรมดาอีกระดับหนึ่งท่านก็เลยทดลองให้โอรนาถมโหรีได้มาแล้วก็ทดลองเทียบเสียงมันหาคนที่หูดีๆจะเทียบเสียงให้ดีๆให้เป๊ะเนี่ยไม่ได
1: ้
2: ก็นึกถึงครูพุ่มบาปุยาวาดซึ่งเคยมาช่วยปรับวงเครื่องสายให้ครูคงศักดิ์คำสิริตอนหยุดเรื่องครูพุ่มตอนนั้นไม่ค่อยสบายละแก่แล้วไม่ใช่ครูพุ่มกลับมาครูพุ่มสนุกมากเทียบมังวงเทียบระนาดมโหรีกับเทียบคล้องมโหรีมาให้ทดลองก่อนปรากฏสำเร็จมันร้องขาบก็เลยตั้งใจเอ๊ะมันต้องเครื่องสวยๆหน่อยสิก็จะไปหาเครื่องมุกที่ไหนได้เขาก็ไปขายกันขนาดนั้นวันหนึ่งก็ท่านก็ได้ข่าวมาว่าท่านเบาเอิงที่เป็นวัดที่เป็นเจ้าเจ้าอาวาสวัดยวนสะพานขาวท่านเก็บเครื่องดนตรีเยอะหลวงขับก็เลยไปหาท่านเบาเอิงไปเจอเครื่องโหรีชุดหนึ่งเป็นอ้อนวอนท่านเบาเอิงท่านเบาเอิงในสุดก็เลยยอมขายให้ท่านชุดก็คือชุดที่ใช้ทุกวันนี้ที่เป็นเครื่องมุกอ่ะนั่นแหละชุดมโหรีของท่านบ่าวเอิงวัดยวนสะพานขาวเอามาถึงปั๊บครูพุ่มก็เทียบประราดเหมือนเลยครูพุ่มก็เลยสั่งไปบอกว่าถ้าผืนนี้เสียงไม่ใช่เสียงมโหรีนะแต่เป็นเสียงที่เป็นผืนที่เทียบเอาไว้สำหรับเล่นกับวง
1: สังคีสัมพันธ์โดยเฉพาะ
2: ที่ได้เก็บชื่อนี้เอาไว้เล่นกับวงไหนเอ่ยโดยเฉพาะวงบิ๊กแบนก็โดยเฉพาะเลยเพราะนั้นเพลงที่ออกมาเพลงแรกเนี่ยทดลองเพลงแรกคือเพลงขมิ้นเสียโยก

0: ให้ทัศนีดุริยประณีตร้องปกติเพลงขบวนสยองเนี่ยของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยาลฤทธิ์เนี่ยท่านแต่งไว้เมื่อปี2431มันเป็นเพลง3ชั้น
1: เล
0: ่นทั้งเพลงเนี่ยประมาณ16หรือ17นาทีแผ่นเสียงเนี่ยหน้าหนึ่งเนี่ยมันได้แค่3นาทีกับอย่างเก่งก็3นาที40วินาที
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่มีทางจะเล่นเพลงขบวนสยองได้จบ
1: ครับ
0: 14นาทีนั้นบอมหลงขับก็ครูพุ่มก็กำหนดเลยเล่นให้เหมือนไทยเดิมทุกอย่างแต่เร่งจังหวะให้จบทั้งสองท่อนภายใน4นาทีคุณทัศนีเธอก็ต้องหายใจหอบหน่อยในการที่จะร้องอันนี้ประสบความสำเร็จออกอากาศครั้งแรกเนี่ยคนแปลกใจกันมากเลยเสียงมหูรีนี่มันเจ้าเจ้าเพราะมากแล้วเสียงคุณทัศนีดุริยประณีตร้องบรรยายความตามไทยเสด็จญาติเนี่ยจังหวะจากโคนี่ไม่เป็นมันเป็นไทยทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าเสียงที่เล่นผสมกันออกมาเนี่ยมันเป็นเสียงมโหรีผสมกับวงบิ๊กแบนด
1: ์ครับ

0: ันนี้มันก็เทออกมาเป็นกุลุตเลยบอโศกซึ่งเอามาจากเพลงงูกินหาง
1: ก็คือไหลมาเรื่อยๆเลย
0: แล้วก็เอาของเก่าเนี่ยที่ครูก็เคยทำไปแล้วอย่างเช่นคำหอมเราดำเนินทรายแล้วก็ที่เคยเป็นเพลงไทยคู่มาก่อนเนี่ยอย่างเช่นเพลงดำเนินทรายแสงจันทร์นวลผ่องอะไรเงี้ยดวงเดือนโอ้ระหนอรักพี่นี่เอ่ยเลยนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงเลยทีนี้มันก็เลยออกมาเป็นกุลุตเลยเพลงของครูเวทอีกหลายเพลงที่สำคัญที่สุดก็คือพี่เลืองเนี่ยให้เพลงเร็วดีๆมาเนี่ยทำเป็นเพลงลำวงเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการผสมผสานแยกเสียงประสานอย่างฝรั่งรู้ราแล้วก็ตามด้วยวงมโหรีไปดูฮะเพลงลำวงที่พี่เลืองเอาทำนองมาให้ครูเอื้อแล้วก็เล่นได้อร่อยมากเลยเพลงเซเลเมาที่ศรีสุดาร้อง

0: เสียงวงหูรี่ของบ่าวเอิงนี่เสร็จเรียบร้อยก็เป็นวงหูรี่กรมประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะ
1: ครับ
0: ชื่อเนี้ยนะครับก็ยังเป็นเพลงผสมอยู่จนแม้กระทั่งไปอัดแผ่นเสียงครั้งแรกก็ยังใช้คำว่าเพลงผสมคุณจำนงเนี่ยมาเปิดช่องสี่บางขุนพรหมก็เอานี้ออกไปเล่นคุณจำนงก็บอกว่าก็ในแม้มันเกิดที่กรมประชาสัมพันธ์แล้วมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสองประเภทของวงรวมกันอย่างเนี้ยจะไปเรียกเพลงผสมมันทำไมให้มันกระดากกระเดื่องเรียกมันว่าเพลงสังคีตสัมพันธ์ดิตั้งแต่นั้นมาเนี่ยผมก็เป็นฝ่ายประโคมสิผมก็พูดออกอากาศที่ไรผมก็เพลงสังคีตสัมพันธ์มีทั้งหมดเงี้ยเพลงสังคีตสัมพันธ์เป็นของกรมประชาสัมพันธ์เกิดที่กรมประชาสัมพันธ์เดินมามุขขับทำสองเพลงแรกคือเพลงขมิ้นสยองกับเพลงเราเจริญศรีเพลงที่สามคือเพลงกระแตอะไรต่างๆนานาและอื่นๆและอื่นๆก็คุยกันตลอดเวลาผมสอนสื่อเด็กผมบอกห้ามเรียกเพลงสังคีตประยุกต์นะให้เรียกว่าเพลงสังคีตสัมพันธ์
1: ครับ
0: นะแต่ว่าต้องเตือนไว้นิดหนึ่งว่าคำว่าเพลงสังคีตประยุกต์เนี่ยมันยังมีอยู่และมันเป็นอีกประเภทหนึ่งซึ่งไม่ใช่แบบของกรมประชาสัมพันธ์

0: ประยุกต์เอาดนตรีฝรั่งเนี่ยมาเล่นเป็นเพลงเต้นลำเพลงเต้นลำจังหวะชาชาชาเพลงเต้นลำจังหวะโบเรโร่เพลงเต้นลำจังหวะติงโก้อะไรต่างๆนะแต่ใช้ทำนองไทยอันนั้นเป็นเพลงประยุกต
1: ์
0: นะแล้วก็เอาดนตรีฝรั่งเข้ามาผสมด้วยนิดหน่อยคำว่าสังคีตประยุกต์เป็นของครูสมานกัญจนาภรินทร์

0: คำว่าสังคีตสัมพันธ์เป็นของกูเอื้อสุนทรฐาน
1: ครับ
0: ของคนที่เป็นเพื่อนกัน
1: ครับ
0: เพราะนั้นเวลาที่ครูเอื้อตั้งทำเพลงอะไรขึ้นมาน่ะคิดถึงครูสมานอย่างเช่นลำวงลอยกระทง
1: ครับ
0: ซึ่ง ประกอบไปในภาพยนตร์หมานตีระนาดเก่งมากหมานมาตีระนาดฝรั่งที่นี่แต่ว่าหมานไม่อยู่ศูนย์ไม่ไปอยู่วงกรมประชาสัมพันธ
1: ์
0: หมานไปอยู่วงของหมานคือตรงนั้นจะสูบแล้วก็ไปแต่งเพลงดังกลุ่มโน้นกับชาลีอินทรวิจิตรอะไรต่างๆเขาก็ดังเขาไปอีกกลุ่มโน้นแต่เขารักกันนะเขาก็รักกันยังไงก็ตามเนี่ยครูหมานเนี่ยใช้วิธีเล่นแบบประหลาดเช่นเชิญคุณลุงทะเลาะสิงซอมาเนี่ยเดี่ยวเพลงอะไรก็ตามหรือเล่นเพลงอะไรก็ตามกับวงเครื่องสายเนี่ยแล้วก็เอาริทึมเป็นของฝรั่งขึ้นไปแล้วก็สลับกันดีตอนนี้ซอตอนนี้ซอลูเดียวตรงนี้แซกโซโฟนเดียวตรงนี้ระนาดฝรั่งเดียวอะไรต่างๆอย่างนี้เรียกว่าสังคีตประยุกต์แต่ไม่ใช่สังคีตสัมพันธ์เพราะไม่ได้เทียบเสียงให้สัมพันธ์กันอย่างเป็นกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนอย่างที่ครูพุ่มบาปุยวาทมาเทียบเสียงให้หม่อมหลวงขับเข้าใจยัง
1: ครับ
0: ตอนนี้เข้าใจจำแจ้งนะ
1: เข้าใจ
0: เพราะนั้นเก็บคำว่าสังคีตสัมพันธ์นี้เอาไว้ที่กรมประชาสัมพันธ์นี้อย่าให้ใครไปเพราะมันเกิดที่นี
1: ่วันนี้ได้รับความรู้มากๆเลยครับแล้วก็สนุกสนานมากๆต้องขอบคุณศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ภูนพิษอมัตยคุณ
0: ครับรีบๆใช้นะฮะเพราะผมอายุ88แล้วอีกไม่นานคนจะไปแล้วนะครับยังไงก็ตามเนี่ยผมพูดเอาไว้เยอะเลยใน YouTube ก็พอจะหาได้ครับ
1: ได้ครับขอบคุณอาจารย์มากๆครับ
0: ขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์ด้วยครับที่กรุณาใช้คนแก่ให้เป็นประโยชน์ครับ

ดเวลาของรายการเพลงประทับใจสำหรับวันนี้แล้วนะครับหวังว่าคงจะมีความสุขกับเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากกันโดยเฉพาะความเป็นสังคีตสัมพันธ์ดนตรีไทยและสากลของกรมประชาสัมพันธ์มาผสมผสานกันอย่างลงตัวและวันนี้อาจารย์คุณพิษอมาตยคุณก็มาให้ความรู้ความกระจ่างกับพวกเราด้วยนะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับหลังข่าว5ทุ่มกับรายการเพลงประทับใจขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ

มีชายคนหนึ่งท่านผู้ฟังเขาก็อดข้าวคือไม่กินข้าวเลยนะ 2-3 วันแล้วเอาอาหารอะไรไปให้ก็ไม่กินไม่สนอร่อยอร่อยหอมหอมไม่แคร์ถามอะไรแกก็ไม่ตอบด้วยแกก็นิ่งๆไม่ตอบเบอร์หน้าหนีเอาอะไรกินอะไรก็ไม่กินพูดอะไรก็ไม่พูดให้อะไรก็ไม่เอาจะเอายังไงนะนี่นะมีปัญหาอะไรกันเนี่ยยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักโดยการมองหาคุณค่าในภายในกับช่วงนิทานปรนนาเรื่องเล่าธรรมะง่ายๆจากนิทานชาดกและนิทานธรรมบทที่จะพาใจของเราให้ได้ใกล้ครวญอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนเรื่องราววิกฤตต่างๆนั้นให้เป็นบทเรียนของชีวิตทำให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะมองโลกและตัวเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาอีกครั้งหนึ่งโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในซีรีส์เรื่องของสาวกสาวกในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าท่านก็ไม่เพอร์เฟกต์หรอกไม่เพอร์เฟกต์เหมือนพระพุทธเจ้าแต่ความที่ไม่เพอร์เฟกต์กลับบรรลุธรรมได้พลิกผันเปลี่ยนแปลงให้เกิดการตรัสรู้ธรรมได้ไม่ว่าจะจนจะรวยจะทำอาชีพมีฐานะอย่างไรแต่ละคนละคนก็มีสตอรี่เรื่องราวแนวทางการดำเนินชีวิตที่เป็นไปอย่างของเขาของเขาแต่ปรับให้มาอยู่ในทางสายกลางได้เป็นซีรีส์ที่จบในตอนเวลาท่านผู้ฟังฟังเรื่องที่เป็นนิทานเนี่ยมันจะต้องฟังในทั้งมิติที่เกี่ยวกับตัวเรื่องว่าเรื่องดำเนินไปเป็นยังไงคนนี้ก็มีดราม่าอะไรยังต้องฟังมิติในเรื่องหัวข้อธรรมะด้วยว่าไอ้เรื่องนี้มีความสอดแทรกในคุณธรรมอะไรอะไรเราก็ยังต้องฟังในมิติเกี่ยวกับเรื่องบุคคลอธิษฐานด้วยว่าสิ่งนี้ที่เปรียบนี้เป็นเหมือนกับอะไรแล้วตรงจุดที่แก้นั้นมันเปรียบในเรื่องอย่างไรอย่างไรและในมิติที่ว่าเราจะนำมาประกอบใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรด้วยฟังรอบเดียวนี่แหละท่านผู้ฟังมันจะได้หลายมิติฟังแล้วก็จะเกิดประโยชน์ได้นำเรื่องราวของเขามาใช้ในชีวิตของเราเปรียบเทียบดูว่าตรงนี้ที่ผ่านมาเราอาจจะมีมุมมองแบบหนึ่งแต่พอเปลี่ยนมุมมองดูเรื่องเดียวกันนั่นแหละท่านผู้ฟังมันกลับกลายเป็นประโยชน์เป็นหลายมิติขึ้นมาได้ในสัปดาห์นี้จะนำเรื่องของลูกคุณหนูทั้งหลายคือคนที่ติดสบายคนที่ติดว่าจะไม่ลำบากใดๆมีชีวิตร่ำรวยมีเงินทองไม่เคยจะต้องเจออุปสรรคแล้วจะมาตรัสรู้ธรรมเข้าถึงธรรมะโอ้ยคนทั่วไปก็จะมองว่ามันยากตัวอย่างพระพุทธเจ้าใช่กว่าจะออกบวชได้นี่โอ้โหโดนสกัดแล้วสกัดอีกแต่ทั้งบ่วงคือภรรยาก็สวยบ่วงคือลูกอีกถ้าใจไม่แข็งจริงนี่ไม่ได้นะบวชแล้วก็ยังจะมาเจออุปสรรคที่จะคิดว่าให้กลับไปครองเรือนเหมือนอย่างเดิมอีกถ้าไม่ใจแข็งจริงนี่ไม่ได้นะแต่ท่านเหล่านั้นเอากำลังใจมาจากไหนในเรื่องที่จะนำเสนอวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของท่านพระรัตปาลาท่านพระยะสาและท่านพระอนุรุทธะซึ่งทั้งสามท่านนี้สบายมาตั้งแต่เกิดแต่จะพูดแล้วก็คือเกิดมาเนี่ยเขาป้อนข้าวด้วยช้อนเงินด้วยช้อนทองเลยทีเดียวล่ะไม่ต้องทำงานใดๆสองคนแรกเป็น
ลูกเกื้อบดีที่มั่งคั่งร่ำรวยท่านพระอนุรุทธะเป็นญาติของพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์อยู่ในตระกูลจักรยะก็มั่งคั่งร่ำรวยบางคนอาจจะคิดว่าก็คนมีเงินเนาะเขาก็จะสบายแล้วก็จะมาเห็นทุกข์เขาจะมาบวชศึกษาธรรมะไปทำไมวันที่เราจะมาฟังเรื่องราวของทั้งสามท่านนี้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสตรัคเจอร์โครงสร้างของความที่ว่าจะอธิบายถึงคนที่มีเงินมีทองคนที่ร่ำรวยมีความสุขทุกสิ่งอย่างนี่นะก็จะมีโครงสร้างที่คล้ายๆกันอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่จุดหนึ่งท่านผู้ฟังคือการที่จะอธิบายถึงความสะดวกสบายความละเอียดอ่อนความอะไรที่เลิศหรูอลังการทั้งหลายนี่จุดที่จะเหมือนกันคือจะใช้คำนี้คือความเป็นอยู่ด้วยอาหารที่อยู่ปัจจัยสี่ข้าวของทั้งหลายเรื่องที่อยู่ก่อนจะอธิบายในลักษณะนี้ว่ามีปราสาทสามหลังเหมือนพระพุทธเจ้าของเราตอนที่เป็นเจ้าชายนะมีปราสาทสามหลังหลังหนึ่งในฤดูร้อนหลังหนึ่งในฤดูฝนหลังหนึ่งในฤดูหนาวมีบ้านสามหลังเหมือนเศรษฐีเนี่ยเขาก็จะมีบ้านพักตากอากาศอยู่ที่หัวหินอ่ะหรือลอนดอนนิวซีแลนด์ก็มีบ้านนะสวิตเซอร์แลนด์ก็มีบ้านสกีมีบ้านสวนมีบ้านริมทะเลโอ้มีเยอะอันนี้ก็พูดถึงว่าการมีบ้านสามหลังตามแต่ฤดูที่จะเหมาะสมอาหารนุ่มหวังอาหารนี่เขาก็จะพูดถึงว่าไม่ใช่ข้าวแบบดำๆหรืออาหารที่ธรรมดาธรรมดาแต่อาหารแบบแย่ๆเลยก็คือเอาผักไปดองแล้วก็กินน้ำต้มของมันแล้วก็ข้าวที่ก็ไม่ได้เม็ดสวยๆเป็นดำๆด้วยนี่คืออาหารที่ไม่ดีเลยนะแต่อาหารที่ดีๆนี่ก็จะเป็นข้าวเม็ดเต็มๆเอาส่วนที่เป็นดำๆออกหมดแล้วเป็นพันธุ์ข้าวอย่างดีต้องใช้น้ำเยอะในการปลูกเป็นเม็ดแน่นๆตัวกับข้าวนี่ก็เป็นแกงเป็นกับเป็นเนื้ออย่างดีไม่ใช่แค่ตัวเองกินอย่างนี้เท่านั้นมันมากจนกระทั่งว่าให้คนใช้กินอย่างนี้ก็ยังได้มีเรื่องอาหารส่วนเรื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็จะอธิบายถึงความที่เป็นผ้ามาจากแคว้นกาสีที่เป็นผ้าละเอียดอ่อนมีสีต่างๆไม่ใช่มีพับสองพับโอ้มีเป็นพันๆหมื่นๆพับห่มข้างในห่มข้างนอกอย่างนี้อาจจะเปรียบเทียบส่วนต่างกับคนที่ยากจนสุดๆเลยนะคือผ้าจะคลุมเนี่ยไม่มีนี่มีแต่ผ้านุ่งเฉยๆผ้านุ่งก็เก่าๆขาดๆสีก็หม่นหมองใช้มาหลายมือเปลี่ยนมือกันมามากแล้วเนี่ยเปรียบเทียบส่วนต่างให้เห็นถึงความที่จะเลิศรู้อลังการยังไงยังรวมถึงเรื่องยารักษาโรคคนที่มั่งคั่งร่ำรวยเขาก็จะกินน้ำผึ้งกินโยเกิร์ตกินยาที่มันจะดีๆมีราคาสูงแต่ถ้าคนยากจนยาของเขาเนี่ยโอ้ก็จะเป็นดินบ้างดอกอะไรก็ไม่รู้ที่มันหาได้ตามทั่วไปก็เป็นของไม่ประณีตเปรียบเทียบกับคนที่มีความละเอียดอ่อนมีเงินทองก็จะใช้ของที่ประณีตเพราะนั้นเราจะเจอเรื่องราวแบบเนี้ยที่อยู่ในนิทานชาดกนิทานธรรมบทอธิบายถึงความมั่งคั่งร่ำรวยมีเงินทองสะดวกสบายใช้คำว่าละเอียดอ่อนสุดๆเนี่ยก็จะด้วยลักษณะที่พูดถึงการบริโภคปัจจัย4แบบนี้ทุกคนเลยไม่ว่าจะพระพุทธเจ้าไล่มังแต่นั่นเลยพระยศกุลบุตรก็แบบนั้นเหมือนกันมีประสาท3หลังพระอนุรุทธะก็ด้วยพระรัตปาละนี่ในอัตถกถาก็บอกไว้ยังมีคนอื่นอีกที่จะไม่ได้นำมาเล่าให้ฟังในที่นี้แต่ก็จะมีลักษณะแบบนี้เหมือนกันมีหลายคนที่ไม่ได้ปรากฏชื่อก็เยอะแต่ว่าอธิบายถึงลักษณะต่างๆแบบนี้แล้วก็ในแต่ละท่านละท่านก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันไปคนละแบบของท่านพระนุรุทธะก็จะพูดเรื่องขนมไม่มีด้วย
ท่านพระยศก็จะพูดถึงการแสดงดนตรีในวันเกิดที่ตนเองได้รับท่านพระรัตปาลนี่ก็จะมีเรื่องของการออกบวชที่ประกอบด้วยศรัทธาเรามาว่ากันถึงเรื่องของท่านพระรัตปาลกันซะก่อนเป็นผู้ที่เป็นเอตทัคคะในการออกบวชด้วยศรัทธาเอตทัคคะนี่คือความเป็นเลิศคือในบรรดาใครก็ตามที่จะออกบวชด้วยศรัทธานี่จะมีท่านพระรัตปาลนี่เป็นเลิศที่สุดในบรรดาผู้ออกบวชด้วยศรัทธาทั้งหลายเอาแสดงว่าคนที่ไม่ได้ออกบวชด้วยศรัทธาก็มีหรือมีกรณีของคนที่ไม่ใช่เป็นศรัทธานุสารีอย่างเงี้ยแต่เป็นทิฏฐิปัตกรณีของท่านพระสารีบุตรเป็นต้นคือต้องกลับมาตรงนี้ก่อนว่าแน่นอนล่ะทุกคนจะบวชด้วยศรัทธาหมดเข้าใจไหมคือถ้าไม่มีศรัทธาเราคงจะบวชไม่ได้ท่านพระสารีบุตรก็บวชด้วยศรัทธานั่นแหละแต่ว่าจุดเด่นในการที่ว่าทำให้ท่านคิดได้ไม่ใช่ศรัทธากรณีของพระสารีบุตรเป็นเรื่องการปรับทิฏฐิปรับมุมมองในบรรดาที่ว่าจุดที่จะ drive หรือผลักดันให้มีการออกบวชถ้าจุดนั้นคือศรัทธานี่เอาทุกคนทุกคนมารวมกันคนที่เหนือกว่าเพื่อนเด่นกว่าเพื่อนในส่วนของศรัทธานี้ก็คือท่านพระรัตปาลนั่นคือไม่ใช่ว่ามีศรัทธามากกว่านะคือศรัทธาจะเท่าเท่ากันละในบรรดาพวกที่เด่นด้วยศรัทธาแต่ว่าจะมีองค์ประกอบอื่นๆนั่นนี่โน้นเรื่องดราม่าเรื่องคนอื่นอะไรที่มันมากกว่าเขาจึงจัดเป็นเอตทัคคะในกรณีเรื่องนี้ก็เพราะว่าท่านได้ตั้งความปรารถนาไว้ตั้งแต่ในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมมุตระองค์ก่อนๆนู้นแล้วเห็นพระพุทธเจ้าปทุมมุตระท่านได้ยกย่องภิกษุรูปหนึ่งโดยความเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชท่านในชาติก่อนนู้นก็อยากจะเป็นแบบนี้บ้างก็จึงได้สร้างบุญมาตั้งอธิษฐานมาพอมาภายหลังก็มาย้ำลงไปอีกในสมัยของพระพุทธเจ้าพุทธะแล้วก็ในชาติล่าสุดนั้นได้มาเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าโคดมอยู่ในตระกูลของเศรษฐีที่อยู่ในแคว้นกุรุซึ่งก็จะเป็นปัจจุบันเมืองนิวเดลีส่วนนั้นอยู่ในนิคมที่ชื่อว่าทุลโกฏิตะในนิคมนั้นเนี่ยมันเป็นทางชายแดนท่านผู้ฟังในสมัยก่อนนู้นนะซึ่งก็จะมีภัยจากชายแดนภัยจากคนที่อยู่ดินแดนหนึ่งประเทศหนึ่งปรากฏว่าตระกูลนี้เนี่ยเขาช่วยในการที่จะรักษารักษาดินแดนสามารถรวบรวมรัฐต่างๆที่แตกแยกออกไปในตระกูลนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเป็นช่วยดูแลรัฐเขาก็เลยตั้งชื่อว่ารัฐปาละปาละนี่แปลว่าผู้ดูแลผู้ดูแลช่วยรัฐก็จึงเรียกว่ารัฐปาละคำนี้เขาก็เลยเอามาเรียกว่าเป็นปาเนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็คือผู้ดูแลรัฐปกครองต่างๆนั่นนี่อันนี้คือในตระกูลนั้นในสมัยนั้นพอท่านพระรัตปาลเกิดมาเนี่ยเขาก็เลยตั้งชื่อให้ตามชื่อตระกูลเลยชื่อว่ารัตปาลไงแล้วก็ตระกูลนี้ก็เป็นตระกูลเศรษฐีมั่งคั่งร่ำรวยไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวยังมีกองทัพด้วยยังมีทหารมีบริวารอะไรต่างๆที่จะคอยช่วยรัฐในการดูแลปกครองมีความสะดวกสบายเต็มที่ทุกอย่างจุดเปลี่ยนมันตรงนี้ท่านผู้ฟังตรงที่ว่าสมัยนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่แคว้นกุรุแล้วก็ไปที่ทุลโกฏิตานิคมแล้วเขาก็มีจัดอีเวนต์กันจัดอีเวนต์ให้ฟังธรรมเด็กหนุ่มรัตปาลานี่นะก็ไปฟังด้วยจริงๆคนทั้งตระกูลน่ะไปฟังหมดเลยทั้งญาติพี่น้องคนนั้นคนนี้บริวารเพื่อนฝูงทุกคนก็ไปฟังกันหมดนะท่านรัตปาลานี่ก็ไปด้วยฟังกับเขาเนี่ยแต่ฟังไปเนี่ยก็น้อมจิตไปตามกระแสธรรมเทศนาฟังไปก็น้อมจิตไปตามกระแสธรรมพอน้อมจิตไปตามกระแสธรรมคนน้อมจิตไปตามฟังย่อมได้ฟังธรรมได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังสิ่งไหนที่เข้าใจรู้อยู่แล้วก็แจ่มแจ้งมากขึ้นส่วนคนอื่นๆทำไมเขาไม่บรรลุก็บรรลุโสดาบันก็มี
บางคนไม่บรรลุโสดาบันแต่ว่ามีศรัทธาเลื่อมใสก็มีบางคนแอบคุยกันไม่สนใจตามกระแสธรรมเทศนามันก็รับอะไรไม่ได้ก็มีแต่ว่าท่านรัตปาลานีมีศรัทธาเกิดขึ้นอย่างแรงกล้าอยากจะบวชคิดว่าการอยู่ครองเรือนมันยากจะทำการประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเนี่ยไม่ได้คือได้แต่มันจะยากมากเหมือนสังที่เขาจะขัดดีแล้วเนี่ยโอ้ยากไม่ได้หรอกคิดว่าจะบวชที่ว่าจะประพฤติพรหมจรรย์ก็เพราะต้องการพ้นทุกข์นั่นแหละที่ว่าต้องการพ้นทุกข์นี่เพราะว่าบุญกุศลที่ได้ทำไว้ในการก่อนนะว่าจะเป็นพระอรหันต์ล่ะในชาตินี้เลยยังไม่ได้บรรลุโสดาบันณขณะนั้นแต่ข้าพเจ้าคิดว่าคนที่มีศรัทธาเต็มเปี่ยมอย่างนี้นะคือจะว่าบรรลุก็ได้แล้วล่ะเพียงแต่อินทรีย์มันยังไม่แก่กล้ารออินทรีย์แก่กล้าเนี่ยได้บรรลุโสดาบันแน่คุณธรรมถึงแล้วพระศรัทธาเต็มใช่ไหมแต่อย่างอื่นๆเนี่ยก็ต้องเติมเข้าไปเพิ่มเติมด้วยแต่ว่าบุญถึงอรหันต์เนี่ยมีแน่จะขอบวชอยากจะบวชตัวเองมันมีความคิดนี่ดูฟังว่าถ้าเรายกมือขึ้นแล้วขอบวชเลยเนี่ยนะโอ้ยคนในที่นี้ทั้งหมดเนี่ยคนมันก็ญาติอันนี้ก็เพื่อนอันนี้ก็ลูกน้องอันนี้ก็พี่ชายโอ้เขาจะไม่ให้บวชแน่นอนเขาจะเอาแล้วฉันจะทำยังไงแล้วก็ยังไงคือมันจะเยอะเดี๋ยวมันจะคนนั้นก็ท้วงขึ้นคนนี้ก็ว่าอย่างนั้นมันก็จะไม่ได้บวชเธอก็เลยรอก่อนรอให้คนอื่นๆนี่ออกไปกันจนหมดตบฟังออกกันไปจนหมดจึงค่อยเข้าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอว่าเนี่ยขอบวชได้ไหมจะบวชนี่ต้องทำยังไงผมฟังเทศแล้วนะโอ้ยซาบซึ้งใจมากคิดว่าจะพ้นทุกข์ให้ได้เลยล่ะจะขอบวชเราพอสตรงนี้สักนิดหนึ่งนะตรงฟังเนี่ยธรรมะอะไรที่ท่านฟังจนจากแบบลูกคุณหนูอ่ะมีความสะดวกสบายทุกอย่างในชีวิตอ่ะถึงจะเปลี่ยนจิตใจได้แต่ถ้ากรณีเปรียบเทียบระหว่างท่านพระยศาพระยศานี่ท่านไม่ได้ฟังเทศพระพุทธเจ้านะตอนที่คิดว่าจะบวชเนี่ยนะแต่ว่าตื่นมาตอนตีสองตีสามอ่ะแล้วเห็นสภาพนี่โอ้โหดูไม่ได้เลยเหมือนซากศพคือธรรมะมันซ่อนอยู่ในทุกท่านเห็นทุกเดี๋ยวนั้นใช่ไหมล่ะตอนที่ว่าตัวเองตื่นมาก่อนเพื่อนตีสองตีสามเลยมีความคิดจองบวชท่านพระยศาแต่กรณีของท่านพระรัตปาลานี่ไม่ได้เห็นทุกพวกนั้นในชีวิตประจำวันแล้วก็พูดถึงด้วยว่ามีภรรยาด้วยไม่ใช่คนเดียวนะสองคนสามคนจริงๆมีสี่คนน่ะแล้วก็มีเงินทองมีอะไรต่างๆเยอะๆไม่ได้เห็นทุกข์อยู่แล้วแต่ว่าฟังเทศอะไรนั้นถึงว่าเห็นทุกข์ในข้อนี้ซึ่งธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าแสดงในที่นั้นระวังคือส่วนที่เป็นไปเพื่อสนับสนุนให้เกิดการตรัสรู้ส่วนที่เป็นการแสดงตามลำดับนั่นคือเรื่องอนุบุพพิกถาคือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราจะแบ่งง่ายๆเป็นสองส่วนนะคือส่วนที่เป็นโลกุตระนั่นคือเรื่องอริยสัจสี่เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าจะยกขึ้นแสดงเองคือหมายความว่าท่านเป็นออริจินอลเป็นคนคิดในเรื่องนี้ส่วนคนอื่นที่เราได้ฟังเรื่องอริยสัจสี่ก็คือพูดมาตามต่อจากท่านเขาก็ว่ากันไปแต่ออริจินอลมาจากพระพุทธเจ้าสามุกังสิกธรรมที่ท่านจะแสดงเองเริ่มมาเองกับส่วนที่สองคือส่วนที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นคือส่วนที่ว่าเขาอาจจะมีการพูดถึงกันอยู่แล้วในสมัยนั้นด้วยบทและพยัญชนะอย่างหนึ่งท่านก็มากำหนดบทพยัญชนะระเบียบคำพูดให้มันรัดกุมมากขึ้นนั่นคือเรื่องอนุบุพพิกถาได้แก่ทานศีลสวรรค์โทษของกามและอนิสงส์ในการหลีกออกจากกามอย่างนี้ทานก็อะไรก็ให้ทานเนี่ยมีเงินทองมากมายคุณก็แบ่งคนอื่นเขาการแบ่งการจาก้าก็ตรงนี้ศีลคุณจะแบ่งเขาแล้วคุณก็ต้องทำความปฏิในชีวิตอย่างไรอย่างไร
อานิสงส์เป็นยังไงทานและศีลนี่ก็ข้อที่3ก็จะเป็นไปสวรรค์สวรรค์นี่มีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้เราก็รีเลทเข้ามาหาตัวเองแล้วว่าเออชีวิตเราตอนนี้ก็เหมือนเป็นเทวดานะนี่นะมีทั้งการให้ทานมีทั้งการรักษาศีลมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้โอ้เทวดานี่สุขกว่าเราอีกนะนี่ข้อที่3ต่อไปก็เรื่องโทษของกามมีความสุขความสุขเนี่ยพระพุทธเจ้าว่ามันไม่ใช่มีแต่ประโยชน์นะโทษมันก็มีนะโอ้มีโทษด้วยเลยนี่ใช่มีโทษด้วยโทษของกามอันตรายมากพาไปตกนรกก็ได้โอ้ตรงนี้ก็เซลล์สลังวาบเลยเอาแล้วทำไงจะแก้ปัญหาเรื่องโทษของมันนี่ยังไงถึงมาในข้อที่5ที่ว่าก็ออกบวชสิการประพฤติพรหมจรรย์กระบวนเนกขัมมะแต่มาถึงตรงนี้ก็คือพูดถึงเหตุผลอันตรายและทางแก้เอาไว้ทั้งหมดเลยเหตุคือทานศีลผลคือสวรรค์กามความสุขทั้งหลายอันตรายของมันคือโทษของกามและโซลูชันทางแก้บอกไว้คือบวชไงฟังและคลิกทันทีเห็นโทษของกามในการครองเรือนทันทีเป็นพระรัตปาลักตอนก่อนบวชไปขอบวชกับพระพุทธเจ้าเรารู้แน่เลยว่าเพื่อนทั้งหลายญาติพี่น้องใดๆเนี่ยเขาไม่บวชแน่เลยไปขอเงียบๆคิดว่าฉันก็จะไปบวชเลยแล้วก็จบเลยแต่เดียวก่อนเพราะว่าสมัยนั้นพระพุทธเจ้าได้ให้พรกับพระเจ้าสุโธทนะไว้แล้วพระเจ้าสุโธทนะนี่เสด็จพ่อนี่นะมาขอว่าแม้จะบวชใครให้พ่อแม่เขาอนุญาตก่อนได้ไหมพ่อเขาก็เลี้ยงลูกเขามานะถ้าพ่อแม่ไม่อนุญาตนี่ช่วยอย่าบวชให้ได้ไหมขอพรพระพุทธเจ้านี่ตั้งแต่ประมาณพรรษา2พรรษา3นะพระพุทธเจ้าก็ให้พรนี้นั่นก็จึงเป็นนโยบายถึงเป็นพระวินัยว่าจึงตอนบวชเนี่ยเขาจะมีการถามนะว่าอนุญญาโตสีมาตาปิตุหีพ่อแม่อนุญาตหรือยังเขายังไม่อนุญาตบวชไม่ได้เราเป็นอันตรายยิ่งกระทำคือธรรมะที่ทำอันตรายต่อการบวชก็ต้องให้มารดาบิดาอนุญาตซะก่อนก็เลยบอกท่านรัฐบาลไปว่าได้บวชได้แต่ต้องให้มารดาบิดาอนุญาตก่อนนะมารดาบิดาอนุญาตหรือยังยังไม่ได้อนุญาตครับอ้าวงั้นก็ไปบอกมารดาบิดาก่อนนะคือจะบวชไม่ได้ถ้ามารดาบิดายังไม่ได้อนุญาตท่านก็เลยกลับไปขอคุณพ่อคุณแม่ก็ไปบอกคุณพ่อคุณแม่ตามที่ตัวเองเข้าใจนั่นแหละว่าอย่าฉันฟังธรรมมาอยู่ครองเรือนมันทุกข์จะปฏิบัติพรหมจรรย์ให้ดีงามมันไม่ได้จะโกนผมโกนหนวดนุ่งผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องเดือเรือนจะทำที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้ไปขอพ่อแม่พ่อนี่ลุกขึ้นเลยบวชได้ไงพ่อไม้แข็งแม่ไม้อ่อนรู้ฟังแม่ก็บอกลูกลูกเป็นลูกชายคนเดียวของแม่นะขนาดว่ายุงกัดสักตัวหนึ่งอ่ะแม่ไม่อยากจะให้กัดเลยด้วยความรักลูกอย่างมากไหนจะปล่อยให้ไปอยู่ตรงไหนกินยังไงนอนที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ได้ก็อย่างนี้ละกันก็อยู่ครองเรือนไปเราอยากกินอะไรก็กินอยากไปที่ไหนก็ไปเสร็จแล้วเรามีกันเราก็ค่อยให้ทานทำบุญไปขณะพ่อพ่อแม่ตายไปแล้วนี่นะพ่อแม่นี่ก็ยังอยากจะให้ลูกนี่ดูแลสมบัติของเราอะไรต่อไปไหนจะพูดถึงว่าแต่ตอนยังมีชีวิตอยู่แล้วจะให้เธอบวชไม่ต้องบวชหรอกลูกพ่อก็ไม่ให้บวชแม่ก็ไม่ให้บวชพ่อก็มาไม้แข็งแม่ก็มาไม้อ่อนนี่พูดนะว่าต่อให้ฉันตายไปเนี่ยพ่อแม่นี่นะฉันก็ยังไม่อยากจะให้เธอบวชด้วยซ้ำเพราะเธอต้องดูแลสมบัติต่อไปจะไปพูดทำไมว่าถ้าฉันยังอยู่แล้วฉันจะให้เธอบวชฉันไม่ให้เธอบวชพ่อแม่ว่าก็พูดสั้นๆว่าอย่างนี้โทรแม่ครับเพราะว่ามันทุกข์นั้นนั่นนี่โน่นอธิบายไปแม่ครั้งที่สองพ่อแม่ก็เหมือนเดิมอีกแม่ครั้งที่สองสามครั้งก็ไม่ได้ไม่ยอมมาระแรกเธอก็มาคิดมาฟังนี่เราจะ
ทำไงแล้วถ้าพ่อแม่ไม่ให้พระพุทธเจ้าก็ไม่บวชให้แต่เราก็อยากจะพ้นทุกข์เอางี้แล้วกันการพ้นทุกข์มันก็คือไม่ตายถ้าเราบวชเป็นพระเข้าถึงความไม่ตายแต่ถ้าไม่ได้บวชเป็นพระเอาก็ตายมันตรงนี้แล้วกันท่านก็คิดว่าอย่างนี้นะก็เลยเอาห้องที่ตัวเองนอนนี่แหละเอาเป็นห้องที่ว่าถ้าไม่ได้บวชแล้วจะให้พ้นจากความตายเพื่อที่จะบวชพ้นทุกข์จริงๆอ่ะบวชไม่เสกว่าอย่างนี้นะมันก็ตายตรงนี้แหละแล้วเอาห้องนั้นเป็นชัยภูมิท่านเรียกเป็นภูมิที่ว่าถ้าชนะก็ชนะที่นี่ถ้าแพ้ก็ตายที่นี่ก็เรียกที่นั้นว่าชัยภูมิคือมีทางเดียวจริงๆก็ต้องชนะอย่างเดียวไงไม่งั้นก็ตายใช่ไหมล่ะตายก็ชนะอยู่ดีว่าเป็นหลุมศพเป็นในตัวเลยก็ไม่ต้องสู้อีกแล้วสู้ครั้งสุดท้ายก็เรียกว่าชัยภูมิทำยังไงอ่ะก็ไม่กินข้าวไงไม่ได้กินข้าวไม่ไปเอาอาหารมาให้ไม่กินป้อนให้ไม่เคี้ยวไม่เคี้ยวเลยจะกินยังไงใช่ปะล่ะก็ไม่กินคายทิ้งโอ้วันแรกก็ไม่เอาไปมื้อที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดมื้อที่เจ็ดนี่มันก็ประมาณสองสามฝั่งในช่วงสามวันนี้แม่ก็พยายามมาให้กินไม่กินไม่กินปลอบแล้วปลอบอีกลักษณะการปลอบของแม่ก็เหมือนเดิมว่าพ่อแม่เนี่ยไม่อยากจะจากลูกอยากจะอยู่กับลูกไม่อยากให้ลูกเนี่ยจะต้องไปลำบากที่นั่นที่นี่ขออดมื้อกินมื้อได้อาหารไม่ได้นอนที่ไหนก็โดยความรักไงด้วยความรักจึงไม่ให้บวชไม่ใช่ว่าไม่รักแต่แบบว่าไม่รักไล่ไล่ใส่หัวไปใช่ไหมล่ะแต่นี่รักเต็มที่แล้วไม่อยากให้ไปไหนให้อยู่ด้วยกันก็เลยจะไปหาพระก็ไปได้ก็ทำบุญเอาคราวนี้ลูกนี่ไม่พูดด้วยเลยนะคือบอกจะได้พูดกันมาก็เนี่ยฟังธรรมะชีวิตเป็นทุกข์เนี่ยอธิบายไปเนี่ยมันไม่จบไงเขาเรียกว่ามีการต่อคำนี่เป็นเทคนิคที่ดีท่านผู้ฟังถ้าเราไม่ต้องการทะเลาะ กับใครนะเราอย่าไปต่อคำเขาให้คนนั้นเนี่ยเขาพูดเป็นคนสุดท้ายโดยยิ่งสามีภรรยานะสมมติภรรยาพูดอะไรมาเบ้อเบ้อสักแบบนึงเนี่ยแล้วสามีก็พูดไปคำหนึ่งแบบก็มันเป็นงี้แหละเดี๋ยวภรรยาเธอจะบ้าบ้าบ้าบ้าบ้ามาอีกไม่จบเลยนิ่งเงียบไปเลยท่านฟังเขาเรียกว่าไม่ต้องต่อคำพอไม่ต่อคำเนี่ยเขาไม่รู้จะพูดอะไรต่อจากเราว่าเราไม่ได้พูดอะไรออกไปเขาก็ต้องนิ่งเหมือนกันก็ต้องหยุดเหมือนกันสมมติเขาพูดมาเยอะแยะๆแล้วเราก็ไม่เถียงไม่หือไม่มันต่อคำกันไม่ได้ยังไงเขาก็ต้องหยุดมันต้องมีจุดที่เขาจะไม่รู้จะพูดอะไรละมันหมดละท่านรัฐบาลนิ่งอย่างเดียวกินอยู่ไม่กินพูดก็ไม่พูดโอ้ยทำไงพ่อแม่คราวนี้หมดมุกทุกอย่างเอางั้นให้เพื่อนช่วยเพื่อนก็เลยมาช่วยพูดให้จะบวชทำไมเพื่อนก็อยู่มีความสุขอยู่กันไปอย่างนี้อยู่แล้วท่านรัฐบาลหลังนี้ก็ไม่พูดด้วยนะจนครั้งที่สามพอเป็นพวกเพื่อนตัวเองก็เลยบอกว่านี่เป็นเพื่อนกันยังไงแต่แทนที่ว่าจะมาช่วยฉันพูดกับพ่อแม่นี่มันจะมาช่วยให้ฉันไม่ต้องบวชจู่แกไปพูดช่วยฉันกับพ่อแม่ไม่ดีหรือคือไปต่อคำเขาใช่ไหมเขาก็เลยต่อคำมาอีกว่าต้องอย่างนั้นสิอย่างนี้สิคิดอย่างนั้นสิคราวนี้เธอก็เลยไม่ต่อคำละนิ่งไปเลยเพื่อนพูดมาสองครั้งสามครั้งคราวนี้ไม่พูดละก็คือจะเอาไปบวชให้ได้เนี่ยเพื่อนก็เลยดูท่าแล้วคงจะเปลี่ยนใจไม่ได้คราวนี้ก็เลยไปหาพ่อแม่ด้วยความที่เป็นเพื่อนกันก็รู้จักกันนะบอกพ่อแม่งี้ตั้งบ้างบอกพ่อแม่ว่ารัฐปาลาเนี่ยมันเป็นลูกคุณหนูอยู่สบายมาตั้งแต่เด็กแต่น้อยกินอะไรก็ดีทุกอย่างคุณแม่จะไปเป็นห่วงอะไรก็ถ้าบวชใช่ไหมแล้วก็กินยากอยู่ยากนี่นะเดี๋ยวก็ลาสิกขากลับมาบ้านเองตอนนี้ถ้าเราไม่ให้บวชเนี่ยเดี๋ยวตายไปไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะแต่ถ้าให้บวชไปแล้วอยู่ไม่ได้
เดี๋ยวก็กลับมาบ้านได้อีกคุณแม่เนี่ยให้สบายใจแล้วกันเออก็พูดอย่างนี้หมายความว่าก็ให้แม่เบาใจว่าก็ให้บวชไปก่อนโดยมีเงื่อนไขว่าก็ต้องกลับมาเยี่ยมบ้านบ้างแล้วถ้าอยู่ไม่ไหวก็ลาสิกขามาได้พอได้รับการอนุญาตจากมารดาบิดาคราวนี้ท่านก็เลยเป็นบวชแล้วบวชไปได้15วันพระพุทธเจ้าก็เดินทางต่อนั่นคือนี่เป็นเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าดูฟังในการที่ว่าถ้ามีการเดินทางไปที่เมืองไหนๆแล้วมีการฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วมีคนขอบวชคนสุดท้ายที่บวชนับไปอีก15วันก็จะเดินทางต่อไปที่ต้องไปเกณฑ์15วันเพราะต้องมีการจัดเตรียมบริการให้คุ้นชินกับเครื่องแบบข้อปฏิบัติอะไรต่างๆเราจึงค่อยเดินทางให้ทำความคุ้นเคยกับผู้คนด้วยที่ว่าจะต้องลาจากกันไปแล้วท่านพระรัตปาลเนี่ยก็คนสุดท้ายเพื่อนเลยคนอื่นเนี่ยเขาบวชกันไปก่อนแล้วนี่คือคนสุดท้ายของเมืองกุรุคราวนั้นเดินทางไปจากบ้านไป12ปีเขาว่าอย่างนี้กว่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วทำความเพียรอยู่12ปีบรรลุเป็นพระอรหันต์จึงกลับมาที่บ้านเดิมตอนกลับมาที่บ้านนี่นะเข้าหน้าบ้านเขานี่พ่อเนี่ยจำไม่ได้เวลาพระไปที่บ้านไปทำอะไรไปบิณฑบาตก็ถือบาตรไปบิณฑบาตพ่อตอนนี้นอนอยู่หน้าบ้านนอนให้เขาโกนหนวดให้สางผมให้เห็นแบบเฉียงๆอ่ะโอ้ยมีพระมาก็ขอคุณเจ้าไปทางอื่นก่อนพวกสมณะโลนเนี่ยเอาลูกผมไปบวชนี่ไม่เห็นหน้าเลยตั้ง12ปีแล้วไหลหนีแต่หารู้ไม่ว่าพระที่มาเนี่ยคือลูกของตัวเองนั่นแหละบอกว่าอย่างนี้ท่านก็ไม่ตอบคำอะไรก็เดินหนีไปคือก็เห็นหน้าไม่ชัดด้วยเพราะว่านอนอยู่นอนที่เขาโกนหนวดอยู่ก็เลยอ้อมไปทางหลังบ้านก่อนนี้ไปทางหลังบ้านที่จะเดินไปเนี่ยมีคนใช้ที่เป็นแม่นมเขาเอาอาหารมาทิ้งเพราะว่ามันเก็บ 2-3 วันมันก็เริ่มมีจุดที่ขึ้นราเป็นขนมที่เก็บไว้ในบ้านจังหวะที่จะทิ้งเนี่ยท่านพระรัตปาลก็เลยบอกว่าถ้าจะทิ้งในถังขยะนี่ทิ้งในบาตรของอาตมาได้ไหมก็คือเป็นการรับบาตรไปในตัวแล้วเธอก็เลยทิ้งลงไปในบาตรในระหว่างที่ทิ้งลงไปในบาตรสังเกตเห็นหลังมือสังเกตเห็นหลังเท้าก็จำได้ว่านี่คือรัตปาลเด็กคนที่เราเลี้ยงดูมาแต่น้อยเลยรีบไปบอกคุณแม่คราวนี้คุณแม่ก็เลยไปบอกคุณพ่อคนนี้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็เลยรีบไปหาท่านไปนั่งพักอยู่ที่ศาลากลางบ้านหลังหนึ่งโอ้ยนิมนต์ไม่รู้เลยว่าท่านกลับมานี่นิมนต์มาถึงบ้านแต่ว่าตอนนั้นท่านก็ฉันขนมน่ะอิ่มแล้วไงบีเอาเฉพาะส่วนที่มันขึ้นราอะไรเสียทิ้งไปแล้วก็กินฉันส่วนที่มันยังพอฉันได้พระสงฆ์เนี่ยท่านผู้ฟังจึงสามารถฉันของไหว้ได้นะของที่บอกว่าใบเจ้าเอาใส่บาตรได้ทุกฟังเพราะว่ากรณีเคสตัวอย่างเลยคราวนี้คุณพ่อก็นิมนต์ในวันรุ่งขึ้นการจะแจงการต้อนรับของพ่อท่านพระปาลานะโอ้วางหมากไว้หลายชั้นขึ้นดับแรกตั้งแต่อาหารเราสั่งให้พวกภรรยาเก่าของท่านนี่นะมีทั้ง 3-4 คนนี่รู้ว่าท่านชอบอาหารแบบไหนเตรียมมาให้อย่างดีเลยนี่คือช็อตที่1อย่างที่2นี่คือเงินทองอะไรต่างๆเตรียมมาไว้วางไว้เพื่อว่าเมื่อกลับมาคราวนี้ก็จะให้ศึกกันล่ะให้ติดใจใน1คือรสอาหารความสวยของหญิงเหล่านี้เธอแต่งตัวเต็มที่เลยนะอย่างที่2คือเงินทองทรัพย์สินสมบัติให้ขนออกมาจากคลังมากองเอาไว้อย่างที่3ก็คือให้พวกคนแข็งแรงนํามาบล็อกที่ประตูโดยตั้งใจอย่างนี้เลยนะว่า
ถ้ายังไม่ยอมสึกเพราะรสอาหารเพราะความสวยของยิ่งเหล่านี้ถ้ายังไม่ยอมสึกเพราะเงินทองต่างๆที่จะเอาให้ก็จะจับสึกเลยล่ะให้คนแข็งแรงพวกนักมวยปล้ำพวกยามมีกล้ามๆทั้งหลายเนี่ยมาคอยถอดจีวรออกแล้วให้อยู่กลองเรือนเลยนี่คือวิธีเตรียมการต้อนรับของพ่อท่านรัฐบาลนะท่านผู้ฟังเดาว่าไงไม่เวิร์กเป็นพระอรหันต์แล้วจะมาน้อมใจไปในทางกามไม่มีเห็นพวกสาวๆสวยๆอาหารอร่อยอาหารท่านก็พิจารณาแล้วจึงบริโภคสาวๆสวยๆท่านก็เห็นด้วยความเป็นอสุภะแต่พวกนั้นก็ยังจะมาเกี่ยวบาราศีนะว่าโอ้ยไปติดพวกเทวดานางอับสอนที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยฉันก็สวยเหมือนกันนะพอเจอท่านแสดงความเหินห่างไม่แยแสใยดีแต่ก็ทำใจไม่ได้เหมือนกันเห็นกองทรัพย์สมบัติต่างๆบอกพ่อเลยว่าทรัพย์เหล่านี้มันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเอาไปเผาทิ้งเสียเพราะว่าถ้าเก็บไว้เนี่ยท่านจะยึดถือในมันเนี่ยมันจะนำมาซึ่งทุกข์เผาทิ้งเนี่ยมันยังมีประโยชน์กว่าเขาพูดอย่างนี้ได้ไงโอ้ยพ่อก็ไม่พอใจเหมือนกันสั่งให้คนรับใช้ที่แข็งแรงนี่เตรียมไว้นี่บุกเข้าเลยจังหวะที่จะถูกบุกเข้าทุกฝั่งท่านเลยแสดงธรรมกล่าวคำที่เป็นคาถาพูดถึงโทษของกามที่เปรียบเหมือนกับดักที่วางไว้เป็นเหยื่อนะทุกฝั่งไม่ใช่อาหารเหยื่อเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจว่ามันเป็นอาหาร

ของท่านพระรัตตปาลานี่มาตั้งแต่ยังไม่ได้บวชแล้วล่ะแล้วพอออกบวชแล้วก็เลยโอ้เรื่องนี้มันเรื่องดราม่ามากๆพอรู้ว่ากลับมาแล้วเห็นมาอยู่ในสวนของตนก็เลยเข้าไปสนทนาฟังธรรมด้วยโดยพูดถึงเรื่องความเสื่อม4อย่างคือเสื่อมเพราะชราเสื่อมเพราะเจ็บไข้เสื่อมจากทรัพย์สมบัติเสื่อมจากญาติซึ่งท่านพระรัตตปาละเนี่ยไม่เห็นมีความเสื่อมในข้อนี้ปรากฏใดๆญาติพี่น้องยังเต็มพรึกอยู่เงินทองทรัพย์สมบัติก็มีร่างกายก็ยังแข็งแรงแก่ก็ยังไม่แก่ทำไมถึงจะมาบวชได้ยังไง4อย่างเรื่องความเสื่อมถูกปัดตกไปด้วยความจริงเรื่องธรรมมุตเทศ4อย่างคราวนี้ข้าพเจ้าเคยนำมาเทศให้ท่านฟังแล้วนะเรื่องธรรมมุตเทศพูดหัวข้อสั้นๆนิดนึงก็แล้วกันแต่ว่าโลกอันชรานำไปไม่ยั่งยืนอันนี้จะมาแก้กับเรื่องความเสื่อมเพราะชราเห็นความจริงข้อนี้คนเรามีวิสัยทัศน์ท่านผู้ฟังยืนอยู่ตรงนี้ฉันยังไม่แก่แต่เห็นว่าความแก่มีซ่อนอยู่ในความหนุ่มสาวนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นอิสระเฉพาะตนความเจ็บไข้เราจะมาต้านทานแบบว่าเอายามากินโอ้ยามากินมันก็หายบ้างไม่หายบ้างใช่ไหมเอาเรื่องความเจ็บที่อยู่เฉพาะหน้านี่ก่อนละว่าสมมติปวดหัวปวดมากเลยเราจะมาบอกว่าไอ้ความปวดเจ้าจงส่งไปหาลูกคนนี้เพื่อนคนนั้นเพื่อนนี้เพื่อนรักมากเอาแบ่งความปวดไป 50% ลูกคนนี้รักน้อยเอาแบ่งความปวดไป 10% พอโอ้ไม่ได้นะไม่ได้เรามีอำนาจมากขนาดนี้เราจะยังไปสั่งแบบนั้นก็สั่งไม่ได้คือมันจะมากำหนดให้เป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยคือมีความเป็นใหญ่เฉพาะตนมันไม่มีนี่ประการที่2ในประการที่3ที่บอกว่าโลกร่องอยู่เป็นนิดธาตุแห่งตัณหาหมายความว่าถ้าเรามีเงินทองมากๆมีมากแล้วท่านผู้ฟังคิดว่าก็แค่นี้พอเหรอไม่คนที่เขามีมากจริงๆเนี่ยนะเขาอยากมีมากขึ้นไปอีกนี่คือตัณหามันจะพาไปมันจะไม่เราไปนึกถึงส่วนที่เราไม่มีสมมติคุณมีหมื่นล้านใช่ป่ะเฮ้ยเศรษฐีคนนั้นเขามีแสนล้านอ่ะโอ้โหแล้วมันหมื่นล้านมันน้อยไปไอ้หมื่นล้านเนี่ยกลายเป็นไม่มีดันไปสนใจไอ้อีก 99,999 ล้านที่เราไม่มีไอ้ที่มีแต่ไม่สนไอ้ที่มีไม่สนนั่นคือไม่มีไอ้ที่ไม่มีดันไปสนนั่นเพราะตัณหาไม่เป็นความเสื่อมจากทรัพย์ในตรงการที่เราจะกำจัดตัณหาได้มันจึงมาแก้ข้อนี้แก่ความเสื่อมทรัพย์แต่ในประการที่4ที่ว่าโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละสิ่งทั้งปวงไปอันนี้ก็จะมาแก้เรื่องความเสื่อมจากญาตินี่คือเรื่องของท่านพระรัตตปาลัตเรื่องของธรรมมุตเทศ4ประการต่อมาในคนที่2ดูฟังเรื่องของท่านพระยัสสะซึ่งตอนก่อนบวชนั้นอย่างที่ว่าไปว่าเป็นลูกของเศรษฐีมีนัยยะว่าท่านเป็นลูกของนางสุชาดาที่ได้พอมีลูกเธอก็มาแก้บนทุกปีทุกปีนะทุกปีที่มาปีนั้นยิ่งมีผลผลิตดีตอนปีที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นแหละก็เลยได้มาถวายข้าวมัทุปายาสซึ่งตอนนั้นก็คาดว่าจะเป็นหลายสิบปีละหลังจากที่นางสุชาดาได้แต่งงานไปอยู่กับเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีจนมีลูกโตก็มาแก้บนอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยจนได้มาถวายข้าวมัทุปายาสให้พระพุทธเจ้าในวันตรัสรู้พออีก3เดือนถัดมาเอาคราวนี้ลูกได้บวช ด้วยนั่นคือท่านพระยัสสะซึ่งข้าพเจ้าคาดว่าตอนที่บวชเนี่ยท่านยังไม่ได้อายุ20หรอกหรือยังเป็นคนหนุ่มนี่แหละมีภรรยามีความสุขอะไรต่างๆล่ะแต่ว่ายังไม่น่าจะถึง20แน่นอนแล้วก็ได้บวชเป็นพระภิกษุขึ้นมาจุดที่แตกต่างของท่านพระยัสสะก็คือการที่เห็นความวุ่นวายในการครองเรือนที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะที่นี่

วายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะนี่ก็แสดงว่าคนที่เขามั่งคั่งร่ำรวยมีเงินทองนะทุกวันยังรู้สึกถึงความวุ่นวายขัดข้องไม่สงบในการครองเรือนตัวเราเองเมื่อที่เราอยู่บ้านอยู่กับคนนั้นคนนี้พ่อแม่เพื่อนบ้านมันรู้สึกว่าวุ่นวายไหมขัดข้องไหมไม่สงบไหมการจราจรสถานการณ์สงครามเราจะหาความไม่วุ่นวายจะหาความสงบจะหาความไม่ขัดข้องจะหาได้ที่ไหนพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าที่นี่สินั่งลงที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเราจะแสดงธรรมให้ฟังท่านจึงได้ฟังถึงความไม่วุ่นวายขัดข้องในเรื่องของนุบุพพิกถาในเรื่องของอริยสัจสี่ได้บรรลุเป็นโสดาบันได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แม่ของท่านรวมถึงลูกสะใภ้ก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันในเวลาต่อมาคือนางสุชาดานั่นเองก็ได้เป็นโสดาบันประวัติของท่านก็ไม่ได้มีรายละเอียดมากนะท่านผู้ฟังคุณว่าในชาติก่อนๆนี่ก็ไม่ได้มีข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านอริยสัจใดๆเลยมีข้อมูลที่เพียงในช่วงการแสดงธรรมในช่วงพรรษาแรกเท่านั้นเองจะมีเรื่องของท่านพระอนุรุทธะที่เป็นญาติของพระพุทธเจ้าที่ก็เป็นลูกคุณหนูเหมือนกันอันนี้รายละเอียดที่จะแตกต่างกันก็คือตอนเป็นเด็กแต่ความสะดวกสบายความเล่นเพลิดเพลินเนี่ยก็อธิบายเพิ่มเติมด้วยเรื่องของขนมที่ชื่อว่าไม่มีเพราะว่าเด็กเขาเล่นกันเนาะแล้วก็พนันกันนะเด็กๆนี่ทำพนันกันอะไรก็จะเอาขนมนะทำขนมมาแจกให้ใครจะเป็นเจ้าภาพขนมคราวนี้ปรากฏว่าเล่นทอยลูกเต๋าแล้วก็แพ้อนุรุทธะนี่แพ้เสร็จแล้วก็เลยต้องเอาขนมมาแจกเพื่อนตอนแรกขนมก็แจกกันไปแจกกันไปก็ยังมีอยู่ก็แจกไปเรื่อยๆแต่พอขนมหมดเธอยังแพ้อยู่ท่านผู้ฟังก็เลยขอให้แม่เนี่ยส่งขนมมาอีกแม่ก็เลยโอ้ยขนมมันหมดแล้วจะส่งขนมอะไรเลยส่งถาดเปล่าไปให้ท่านผู้ฟังเอาถาดเปล่าปิดฝาส่งไปแล้วด้วยตั้งใจว่าก็จะเปิดมาคือไม่มีหมดแล้วจบแล้วแต่ว่าอนุรุทธานี่ได้เคยอุปถากพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ชื่อว่าอุปริทธะตอนนั้นก็เป็นคนเข็นใจธรรมดานี่แหละคือด้วยความที่ว่ามันลำบากในการดำเนินชีวิตมากนี่พูดถึงใจก่อนๆนะใจก่อนๆคนนั้นพระอนุรุทธะก็เป็นคนเข็นใจชื่อว่านายอนัภารัตน์พอเจอพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วนี่นะโอ้ยมันอยากจะให้ทานด้วยศรัทธาด้วยศรัทธาจะให้ทานเนี่ยให้ของที่ตัวเองมีจนหมดแล้วตั้งจิตอธิษฐานจะตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้คำว่าไม่มีนี่นะอย่าได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเลยขอให้คำว่าไม่มีอย่าได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเลยเทวดาทั่วทั้งป่านี่ผู้ฟังสมัยนั้นเนี่ยเขาอนุโมทนาในบุญกุศลของนายอนัภารานีมากเลยนะพร้อมเป็นสิ่งที่ทำได้ยากไงอาหารอาจจะไม่ได้ดีเด๋อะไรมากความที่ตัวเองก็เป็นยาจกอยู่แล้วนะแต่ว่าให้สิ่งที่ให้ได้ยากทำสิ่งที่ทำได้ยากมันสำคัญกว่าคือสำหรับคนเป็นเศรษฐีมั่งคั่งร่ำรวยนะแสนสองแสนล้านสองล้านสี่ล้านห้าล้านเนี่ยเขาคนแกล้งไม่ร่วงก็ธรรมดาให้แต่ธรรมดาฉันมีหมื่นล้านร้อยล้านนี่นะล้านสองล้านนี่ไม่เป็นไรแสนสองแสนนี่ไม่เป็นไรแต่สำหรับคนจนบางทีสามร้อยอย่าต้องหวังต้องคิดแล้วคิดอีกนะจะจ่ายคนที่รายได้ทั้งวัน400-500กับแท็กซี่อย่างเงี้ยวันก่อนขึ้นแท็กซี่บอกวันนี้เหลือแค่400นั่นแหละท่านพอเหลือ400เนี่ยจะจ่ายสัก200-300นี่เขาต้องคิดแล้วคิดอีกนะแต่ด้วยกำลังใจของนายอนัภารานี่นะไม่ได้น้อยเลยพลังใจก็มีสูงเทวดาตนหนึ่งที่เคยได้อนุโมทนา
กับบุญของนายอันนภาราณีอยู่ในที่นั้นด้วยทุกฝังอยู่ที่ในวังของพวกเจ้าสักยะในคราวนั้นด้วยนึกถึงบุญกุศลของนายอันนภาราที่ได้ทำไปตอนนี้เขาจะเจอกับว่าไม่มีอย่างนั้นนี่โอ้ยถ้าบอกว่าเรากลับเข้าไปที่ประชุมของเหล่าเทวดาแล้วพูดถึงเรื่องนี้กันนี่โอ้เราไม่ได้หรอกเราไม่ดีเทวดาตนนั้นจึงทำการเนรมิตขึ้นมาทุกฝังเนรมิตขนมทิพย์ขึ้นมาในถาดที่ว่างเปล่านั่นแหละเพื่อให้คำว่าไม่มีนี่มันไม่ได้ถูกพูดถึงเดี๋ยวว่าเปิดขึ้นมาปุ๊บนี่ขนมอะไรไม่มีครับไม่ต้องพูดคำนี้ไม่เคยได้ยินคำนี้เปิดขึ้นมาปุ๊บอะไรนี่ขนมอันนี้มันจึงได้ยินอย่างนี้ด้วยอำนาจของเทวดาเทวดาที่อนุโมทนาร่วมกันในครั้งก่อนโน้นนั่นคือแสดงถึงความที่เจ้าอนุรุทธานี่สบายมากๆเลยนะแล้วนอกจากนี้ความสบายของนั่นเนี่ยยังมีเรื่องที่สองคือคิดว่าข้าวนี่เกิดในจานคือข้าวเราก็ทราบกันอยู่ใช่ไหมว่ามันต้องมีต้นข้าวเกิดที่นาเสร็จแล้วกว่าจะให้มันเป็นต้นกล้านะต้องรอเวลาต้องเกี่ยวต้องสีต้องขัดต้องหุงจนกว่าจะเราจะได้กินเนี่ยโอ้โหมันหลายขั้นตอนใช่ไหมแต่ว่าสำหรับเจ้าอนุรุทธานี่คิดว่าก็มันก็ขั้นตอนเดียวเลยคือตอนที่ตักมาอยู่บนจานเอ้าทำไมจะไปเข้าใจอย่างนั้นได้ก็เพราะว่าไม่เคยเห็นข้าวที่อื่นเลยนอกจากที่ในจานเท่านั้นต้องเป็นไปได้เหรอก็นี่แล้วก็เป็นไปแล้วคนอื่นเนี่ยเขาเห็นข้าวอยู่ในหม้อนี่คือเจ้าปฏิยะอีกคนหนึ่งบอกว่าเกิดจากหม้อที่ไหนมันเกิดในช้างนี่คือเจ้ากิมพิละเพราะว่าได้เห็นข้าวตอนที่เขาเก็บไว้ในช้างแล้วจึงค่อยเอามาสีแล้วก็จึงค่อยมาใส่ในหม้อส่วนเจ้ามหานามะนี่บอกหมดทุกขั้นตอนเลยโอ้ยมันไม่ได้อยู่ในจานมันไม่ได้อยู่ในหม้อมันไม่ได้มาจากช้างนะข้าวนี่มันมาจากดินเอามาจากดินได้ไงโอ้ยอธิบายหลายขั้นตอนเลยกรณีทั้งจะต้องเตรียมดินทั้งจะต้องไถนาทั้งจะต้องเตรียมข้าวกล้าทั้งจะต้องมาดูน้ำเข้าน้ำออกกำจัดวัชพืชการงานเนี่ยไม่มีที่สุดเลยเยอะมากนี่คือเจ้ามานามาอธิบายให้ฟังแต่ด้วยความที่ว่ามาอธิบายกันให้ฟังเรื่องความลำบากของการครองเรือนนะทุกฝั่งว่ามันมีหลายขั้นตอนมีเยอะแยะนี่ตรงนี้แหละเป็นเหตุที่ทำให้เจ้าอนุรุทธานั้นได้ออกบวชก็ฟังดูมันก็ย้อนแย้งเหมือนกันนะหมายความว่าไงนะหมายความว่าถ้าแบบอยู่สบายจริงๆแล้วคุณไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วอยู่สบายแล้วคุณจะไปบวชได้ไงเพราะบวชนี่มันลำบากใช่ไหมแต่เจ้าอนุรุทธานี่คิดว่าอยู่ครองเรือนเนี่ยลำบากกว่าบวชเป็นพระก็เพราะว่าการงานของการครองเรือนนี่มันไม่มีที่สิ้นสุดเราต้องดูแลการงานนั่นนี่ต่อคือต่อให้อยู่สบายก็จริงอ่ะไอ้ส่วนสบายนี่ก็มีใช่ไหมแต่ส่วนลำบากนี่มันเยอะอยู่นะท่านเห็นตรงนี้เห็นตรงลำบากลำบากส่วนที่ลำบากเนี่ยจึงทำให้คิดว่าบวชนี่สบายกว่าความลำบากในการที่ท่านพระอนุรุทธาเห็นความทุกข์ในการที่ท่านพระรัตปาละและพระยศเห็นมันก็คือเห็นทุกข์นั่นเองทุกฝังทำให้หาทางออกอีกเงื่อนไขหนึ่งของท่านพระอนุรุทธาในการที่จะบวชก็คือว่าจะให้พระพุทธเจ้าบวชไปรูปเดียวเนี่ยไม่ได้แต่ต้องมีพระญาติอื่นๆไปด้วยนั่นก็จึงเป็นช็อตที่บังคับหนึ่งด้วยนะอีกหนึ่งช็อตว่าเอาแล้วญาติเนี่ยจะเป็นใครล่ะที่จะบวชไปกับพระพุทธเจ้าหลังจากที่ท่านตรัสรู้แล้วเนี่ยนี่ประมาณพรรษาที่2ที่3ถ้าไม่บวชอยู่ครองเรือนนั้นก็ไม่ได้อยู่สบายนะต้องดูแลการงานนั่นนี่แต่ถ้าบวชก็ไปกับพระพุทธเจ้านะคือจะไม่ได้คิดว่าบวชเนี่ยลำบากเพราะว่าบวชไปอยู่กับพระพุทธเจ้าคือความสบายตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของมุมมองเท่านั้นเลยไงท่านผู้ฟังไม่ว่าจะว่าฉันเป็นลูกคุณหนูอยู่สบายก็มุมมองคนจะไปบวชเป็นพระ
็นนักบวชอยู่ลำบากก็เรื่องมุมมองคือจริงๆท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าพระสงฆ์บวชอยู่ได้นี่ต้องอย่าคิดมากถ้าคิดมากนี่อยู่ไม่ได้ถ้าคิดว่าเสียอันนั้นไม่ได้อันนี้ก็ทำไม่ได้มีแต่เสียต้องมีเรื่องsacrificeอยู่ไม่ได้แต่คิดน้อยๆแล้วทำจิตให้สงบได้ความสุขจากสมาธิอันนี้อยู่ได้มันจะเป็นเรื่องของมุมมองอันไหนจะมีประโยชน์อันไหนจะมีประโยชน์น้อยประโยชน์มากอะไรที่มีโทษมากประโยชน์น้อยอันนั้นไม่ดีไม่เอาอย่าเอาประโยชน์มันมีทุกอย่างนะท่านฟังนะแต่มันมีโทษมากหรือน้อยเทียบกับประโยชน์ของมันเช่นเรื่องของกามประโยชน์มีไหมมีความสุขต่างๆนั่นนี่มีแต่ทุกมีไหมโอ้โหก็มากหน่อยเกิดเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันนั่นนี่มีเอาแล้วการประพฤติพรหมจรรย์ล่ะโทษมีไหมมีมันก็ลำบากนั่นก็มีธรรมดาแต่ประโยชน์มีไหมโอ้ประโยชน์มากได้สมาธิได้อิทธิวิธีมีปัญญาต่างๆพ้นทุกข์ได้ประโยชน์มากกว่าทำประโยชน์มากกว่าทุกไม่มากก็เอาสิก็ดูตรงนี้เป็นเรื่องของมุมมองบุฟังที่เราจะมองมุมไหนให้เกิดประโยชน์แต่มุมมองเรามันบิดเบี้ยวได้นะถ้าเราถูกกิเลสหลอกก็เลยจะกลายเป็น fix mindset ไปไง fix mindset มองมุมเดียวอันนี้พังพวกนี้ตายก่อนพวกนี้ทุกข์มากกว่าแต่ถ้าเราไม่มี fix mindset เป็น cross mindset เห็นเอ้ยอะไรประโยชน์อะไรโทษแยกแยะแจกแจงให้ดีนั่นคือด้วยปัญญามีปัญญามันก็จะสามารถที่จะเห็นอันไหนเป็นประโยชน์ก็เอาอันนั้นประโยชน์แค่ไม่ใช่ของตัวเองเท่านั้นแต่เอาของคนอื่นด้วยเอาส่วนรวมด้วยเป็นประโยชน์ในทุกๆฝ่ายเรามีการปรับมุมมองให้เห็นแล้วจิตใจของเราก็จะดีขึ้นมาได้ยิ่งสุดท้ายนิดหนึ่งตรงฝั่งยังมีอุปมาที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้ว่าเครื่องผูกข้อมูลนี้มาในอุปมาว่าด้วยนกมูลไถเป็นพระสูตรอยู่ในมัชฌิมนิกายนำพูดถึงเครื่องผูกของนกมูลไถคือเถาหัวด้วนซึ่งเป็นไม้เถาที่มันไม่ได้มีรากอะไรอย่างลงลึกเหมือนพวกบอระเพ็ดแล้วเขาเอาเถาวันนั้นมาผูกขานกชื่อว่านกมูลไถมันเป็นนกที่หากินตามพื้นดินเวลาชาวนาเขาพรวนดินขึ้นแล้วมันจะมีหนอนมีอะไรพวกนกเนี่ยก็จะไปหากินกันเขาก็จะจับนกพวกนี้ไว้ให้เป็นเพื่อนเล่นกับลูกเหมือนเลี้ยงหมาอย่างนี้แหละนกมูลไถถูกผูกอยู่ด้วยเถาหัวด้วยไปไหนไม่ได้แต่ช้างอาชาในเป็นช้างชั้นเจนสงครามมีงางอนงามเขาผูกด้วยเชือกป่านนะทุกฝังเชือกป่านเท่านิ้วโป้งผูกช้างประเภทนี้ไม่อยู่มันเอี้ยวตัวทีเดียวเนี่ยบึ้มขาดกระจุยกระจายหมดต้องใช้โซ่ตรวนเท่านั้นจะผูกช้างประเภทนี้ได้เพราะเป็นช้างใหญ่เจนสงครามด้วยเอาทำไมเครื่องผูกที่ดูเหมือนมั่นคงคือเชือกป่านเท่าหัวแม่โป้งกลับผูกช้างไม่อยู่แต่เครื่องผูกที่ดูเหมือนไม่มั่นคงเท่าหัวด้วนกลับผูกนกมูลไถอยู่ท่านผู้ฟังว่าเพราะอะไรลองคิดดูเรื่องผูกที่จะมาผูกจิตใจของพวกลูกคุณหนูทั้งหลายที่จะได้รับความสบายมันเหมือนมั่นคงใช่ไหมล่ะเงินทองต่างๆนั่นนี่แต่ทำไมกลับผูกไม่อยู่ในขณะที่บางคนมีความสุขพอประมาณนั่นนี่เครื่องผูกดูเหมือนไม่ได้จะแข็งแรงอะไรแต่กลับผูกอยู่มันเป็นเพราะอะไรท่านผู้ฟังได้คิดไตรตรองมองดูในมิตินี้ในช่วงของนิทานพรรณนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่เว็บไซต์ panya.orgPANYA.ORG รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพาน
ำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยเตรียมเรียกคืนรถรุ่น EX30 กว่า 1,600 คันแก้ไขจุดบกพร่องขณะที่กรมการขนส่งทางบกสั่งระงับการจดทะเบียนใหม่จนกว่าจะแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
5: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
6: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
7: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกันกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ thammanawa.net
0: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: เรารักประเทศไทย
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: กรมการขนส่งทางบกสั่งระงับการจดทะเบียนใหม่รถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่รุ่น EX30 หลังพบปัญหาเสี่ยงเกิดเหตุเพลิงไหม
11: ้นายทิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่รุ่น EX30 เกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งจากการหารือร่วมกับบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยมาชี้แจงพบว่าสาเหตุเกิดจากข้อบกพร่องในระบบเซลล์แบตเตอรี่แรงดันสูงขณะนี้บริษัทเตรียมดำเนินการเรียกคืนรถรุ่นดังกล่าวทั่วประเทศจำนวน 1,668 คันเพื่อเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกจึงได้มีคำสั่งระงับการจดทะเบียนใหม่สำหรับรถยนต์รุ่น EX30 ทันทีจนกว่าทางบริษัทจะแก้ไขจุดบกพร่องและผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยส่วนรถที่จดทะเบียนไปแล้วนั้นมาตรการนี้จะไม่มีผลกระทบใดๆกับรถที่จดทะเบียนไปแล้วปฏิพลสัทธพรมารายงาน
3: กรมการปกครองเร่งจัดระเบียบทะเบียนปืนย้อนหลัง6ล้านฉบับควบคู่แก้กฎหมายและรื้อฐานข้อมูลใหม่หลังไม่เคยตรวจสอบมาตั้งแต่ปี2490
12: นายณัฐชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดระเบียบอาวุธปืนที่เคยขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปี2490ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายกับเรื่องตรวจสอบระบบฐานข้อมูลใหม่ทั้งหมด ั้งแต่มีการดำเนินการออกใบอนุญาตอาวุธปืนตั้งแต่ปี2490จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการตรวจสอบทะเบียนปืนทั้ง6ล้านฉบับอยู่ในสภาพอย่างไรซึ่งย้ำว่าเรื่องนี้ต้องดำเนินการทั้งระบบเหมือนจะทำข้อมูลใหม่ทั้งหมดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: กลุ่มผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รับจ้างติดตามความคืบหน้าการนำไรเดอร์และวินมอเตอร์ไซค์เข้าสู่ระบบประกันสังคม
13: นายสันติปฏิพันธ์รัฐนายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า EV รับจ้างพร้อมคณะยื่นข้อเสนอต่อกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับนโยบายนำกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์และไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมโดยมีนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเป็นผู้แทนรับหนังสือพร้อมกล่าวว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับแรงงานอิสระทั้งไรเดอร์และวินมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยข้อเสนอและข้อกังวลจากสมาคมจะถูกรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและเร่งหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วเพื่อให้แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองไม่ต่างจากแรงงานในระบบทั้งนี้กระทรวงแรงงานพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการขยายสิทธิประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานอิสระมากขึ้นส่วนรูปแบบและรายละเอียดการดำเนินงานนั้นจะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งก่อนสรุปแนวทางอย่างชัดเจนต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

เสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้ามาพบกับท่านผู้ฟังวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569วันนี้ขึ้น6ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะ
1: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะแอลชัยนันท์แก้วกล่ำนะคะสวัสดีพี่กบด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ดิฉันหยุดไปประมาณ1สัปดาห์ได้นะคะก็แอบฟังอยู่เหมือนกันนะคะติดตามข่าวยามเช้าตลอดเลยแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามข่าวยามเช้าสามารถติดตามได้หลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 MHz ค่ะและ AM 819 891พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศส่วนหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะของเราก็ยังคงติดตามได้นะคะทุกวันเลยค่ะใครอยู่หมู่บ้านไหนนะคะก็จะได้ยินเสียงมงมงเทงมงและของคุณปูบุญมาสีมานะคะจามตีของร้องข่าวส่วนช่องทางออนไลน์ค่ะเราสามารถติดตามได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Liveช่องของเพจข่าวยามเช้านะคะแล้วก็ยังมีช่องต่อๆส่วนตัวนะคะกบบุ๊บก็สามารถทักทายกันได้ค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้อ่ะเราก็มาอัปเดตกัน
1: ทีมงานคุณทีมงานอย่าลืมเขา
0: ทีมงานวันนี้ช่างเทคนิคสุดหล่อของเราคุณอุเทนพรมพันใจรวมถึงทีม Facebook ไลฟ์ของเรา3หนุ่ม3มุมนะคุณอัครเดชคัมภีระว่าที่ร้อยตีคุณากรซิมพิทักษ์คุณเดชาธรชัยโสดาขอบคุณด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีพี่สายชนีสั่งด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะทางเพจข่าวยามเช้าฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะร่วมจัดรายการกับเราเช้านี้มีข่าวสารมาอัปเดตมากมายเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะไปคุยข่าวสารในวันนี้นะคะเรามาคุยเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะคุณแอล
0: ค่ะสำหรับประเทศไทยตอนนี้มีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศนั้นเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของฝนมาแล้วนะคะต้องดูแลสุขภาพกันด้วยดิฉันกลับบ้านไปประมาณ1สัปดาห์นะคะคุณอากาศดีอากาศเย็นสบายแล้วก็ต้องบอกว่าหลายจังหวัดอาจจะอิจฉาก็ได้เพราะว่าฝนตกทุกวัน
0: นี่วันก่อนวันก่อนดิฉันฝนพอฝนลงปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใบไม้ต่างๆเนี่ยก็จะอ่อนๆจะออกนี่วันก่อน
1: เนี่ยบอกนะว่าคุณอยากกินหญ้า
0: ไม
1: ่ตกใจ
0: อันนั้นน่ะกินอยู่ประจำ
1: อ๋อเหรอ
0: คือจะบอกว่าเห็นคนเนี่ยเขาเดินเก็บยอดมะขามอ่อนเนี่ยที่ทำงานเรามีต้นมะขามนะ
1: ใช่คุณนี่คุณจะพูดให้เปรี้ยวปาก
0: เขาเก็บได้ทั้งถุงเลยเขาบอกว่าซื้อไก่ไว้แล้วที่บ้านแม่อยากขอเขาทานสักถ้วยหนึ่งนะ
1: ฝนตกเนาะซดน้ำร้อนๆนะอะเช้านี้ใครมีเมนูอะไรก็ทักทายกันมาได้น
0: ะ
1: สำหรับเช้าๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่สุขภาพไม่ค่อยดีก็อาจจะต้องระวังนะคะฝนมาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคุณแอลเพราะว่าฝุ่น PM 2.5 มันก็ลดลงด้วยนะคะ
0: แน่นอน
1: ใช่
0: แต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยเราก็จะค่อยดูเรื่องของ PM 2.5 ไปหน่อยก็คือเบาลงแต่ว่าเดี๋ยวพอจากฤดูฝนเราก็จะเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวอันนั้นแหละก็สภาพอากาศจะค่อนข้างแห้งก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าแต่ว่าทางภาครัฐเนี่ยเขาก็มีการเตรียมบูรณาการกันต้องเรียกว่าโอ้โหเต็มกำลังเลยกับเรื่องของปัญหาฝุ่น PM 2.5 ตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะอัปเดตเมื่อช่วงเช้าเลยนะคะ 5:00 พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะบอกว่าภาคเหนือวันนี้ฝนเยอะนะคะ 60% แล้วก็ภาคอีสานเนี่ยจะอยู่แค่ประมาณ 40% ค่ะภาคตะวันออก 60% เหมือนกันนะคะรวมไปถึงภาคใต้นะคะทางฝั่งอ่าวไทยฝน 60% ภาคใต้อันดามันก็ประมาณโอ้เยอะหน่อยนะคะ 70% ทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการเดินเรือหรือว่าอาจจะต้องพักการเดินเรือค่ะมาดูในส่วนของภาคกลางค่ะวันนี้ฝนชนะเลิศ 70% นะคะ
0: โอ้โหจะรอดจะรอดไหม
1: ไม่น่ารอดนะ
0: ค่ะ
1: ไม่น่ารอดนี่หมายถึงไม่น่ารอดจากฝนเนาะกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้ 60% อ
0: ือห
1: ือโอ้โหก็เรียกว่าต้องอย่าตกตอนเลิกงานได้ไหมอ่ะ
0: ไม่ใช่เขาบอกว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของฝนเมื่อคืน
1: เขาชอบไปตกตอนนั้น
0: เมื่อคืนเขาโทรมาบอกแล้ว
1: เออหรอ
0: วันนี้ตกแน
1: ่หรอ
0: 16 นาฬิกา 30 นาที
1: แล้วคุณไม่เจรจากับเขาล่ะว่าตกตอนอื่นได้ไหมเนี่ยเออต่อรองกันหน่อยนะ
0: ค่ะมาเข้าสู่เรื่องราวข่าวสารสำหรับวันนี้กับข่าวยามเช้ามหาเถรสมาคมมีมติให้วัดไทยทั่วโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบหลังสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปีโดยทางด้านของรองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมท่านได้เปิดเผยค่ะว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่12ได้มีมติให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569พร้อมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณโดยเห็นชอบให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3 มิถุนายน 2569และเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกันให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปีและเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีร่วมกับคณะสงฆ์มีมติให้สวดบทสุทิตาปรมราชินีวรทานคาถาซึ่งเป็นบทที่มหาเถรสมาคมได้มีมติให้สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงรจนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายน 2569ต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันตลอดเดือนมิถุนายนพร้อมทั้งให้เผยแผ่บทถวายพระพรชัยมงคลพิเศษนี้ผ่านเว็บไซต์และเพจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะ
1: ค่ะอ่ะก็เดี๋ยวเรารอนะคะเห็นบอกว่าทุกวันเสาร์ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เย็นวันเสาร์นะคะอ่ะมาดูเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะเมื่อวานท่านบินไปฝรั่งเศสไปฝรั่งเศสนะคะเมื่อวานนี้หลายท่านก็อาจจะได้ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะก็ท่านบอกว่าเตรียมจะไปหารือถกกับเรื่องของประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะคะองค์การระหว่างประเทศภาคเอกชนไทยฝรั่งเศสค่ะทีมประเทศไทยเองก็เดินหน้านโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้ไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสก็คือฝรั่งเศสนั่นแหละค่ะจะเป็นช่วงตั้งแต่เมื่อวานนี้21ไปจนถึง27พฤษภาคมค่ะท่านนายกเองก็จะใช้โอกาสการเยือนในครั้งนี้เนี่ยไปหารือนะคะกับผู้นำแล้วก็บุคคลสำคัญจากหลายภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นระดับผู้นำนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบกับนาย เอมานูเอลนะคะมาครองซึ่งเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะคะในงานเลี้ยงอาหารค่ำด้วยค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็จะใช้โอกาสนี้แหละค่ะหารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและฝรั่งเศสค่ะก็จะเน้นในเรื่องของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะคะซึ่งปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีที่ครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ของการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันนะคะสำหรับไทยและฝรั่งเศสค่ะพร้อมทั้งผลักดันเรื่องของความร่วมมือที่สำคัญนะคะโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนหรือแม้แต่เรื่องของพลังงานซึ่งตอนนี้เนี่ยโอ้โหตื่นตัวกันมากนะคะทั่วโลกเลยแล้วก็ยังมีเรื่องของคมนาคมการทหารและอากาศยานองค์การระหว่างประเทศค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศด้วยเพื่อที่จะส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานค่ะพร้อมนี้นะคะท่านบอกว่าท่านก็จะไปหารือกับผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโกสำหรับพบภาคเอกชนฝรั่งเศสนะคะก็จะหารือกับนักธุรกิจฝรั่งเศสภายใต้สมาคมนายจ้างฝรั่งเศสด้วยค่ะแล้วก็ทางภาคของเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆนะคะท่านก็จะไปหารือด้วยค่ะรวมไปถึงพบทีมประเทศไทยภาคเอกชนไทยนะคะแล้วก็ชุมชนไทยในฝรั่งเศสในครั้งนี้ด้วยค่ะท่านไปก็หลายวันนะ
0: หลายวันท่านไปเดินทางไปเมื่อวานนี
1: ้
0: นะคะก่อนไปท่านก็มีการประชุ
1: ม
0: กับโอคณะใหญ่เลยท
1: ั
0: ้งในส่วนของมหาดไทยเรียกว่าก็มีการพูดคุยทั้งหลายด้านด้วยเช่นกันนะคะโดยเมื่อวานนี้เอามากันที่เรื่องของกรมการปกครองกันสักนิดหนึ่งซ
1: ึ่
0: งได้มีการออกหนังสือด่วนที่สุดนะคะที่กำชับฝ่ายปกครองทั่วประเทศให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดนะคะรักษาเกียรติศักดิ์ศรียึดมั่นความถูกต้องและประโยชน์ของประชาชนค่ะโดยในเรื่องนี้นายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองค่ะท่านได้เปิดเผยค่ะว่าตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยได้มอบนโยบายที่สำคัญค่ะให้ส่วนราชการโดยยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้ยึดหลักนิติธรรมและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมที่จะเร่งรัดปราบปรามผู้มีอิทธิพลและผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างจริงจังซึ่งทางด้านของกรมการปกครองเองค่ะจึงมุ่งมั่นที่จะให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีรักษาเกียรติศักดิ์ศรีและวินัยราชการโดยเมื่อวันที่20พฤษภาคม2569ได้มีการลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะที่จะกำชับแนวทางปฏิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับอย่างเข้มงวดโดยให้เน้นย้ำบุคลากรทุกคนยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้และรักษาวินัยข้าราชการอย่างเคร่งครัดโดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนนั้นเป็นหลักห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมกับการกระทำความผิดกฎหมายทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าทางอ้อมและห้ามอาศัยตำแหน่งหน้าที่หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบนอกจากนี้ค่ะได้สั่งการให้บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่จะเพื่อเดินหน้าปราบปรามผู้ที่มีอิทธิพลอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนทั้งนี้ค่ะท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านได้เน้นย้ำค่ะว่าหากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนประพฤติมิชอบหรือสร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกรมการปกครองจะถูกดำเนินการลงโทษทางวินัยและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปค่ะ
1: ค่ะเรื่องของกฎหมายนะคะมาดูความคืบหน้านะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้ติดตามข่าวที่เป็นเรียกว่าให้ความสนใจกับคนทั้งประเทศนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความสูญเสียก
0: ็
1: ไม่อยากให้เกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของที่รถไฟได้ไปชนกับรถเมย์ใช่ไหมคะท
0: ี
1: นี้มันอยู่ในจุดตัดของทางรถไฟพอดีท
0: ี
1: นี้มาดูกันหน่อยค่ะความคืบหน้าในเรื่องของการระมัดระวังความเข้มข้นเรื่องของวินัยการจราจรเนี่ยทางด้านของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรค่ะท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะท่านก็บอกว่ามาตรการดูแลความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟแล้วก็ทางรถยนต์เนี่ยท่านบอกว่าตอนนี้ได้มีการสั่งการไปแล้วให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่เนี่ยลงพื้นที่ค่ะไปสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ขับขี่เคารพกฎนะคะแล้วก็เครื่องหมายการจราจรเนี่ยจะต้องรู้ด้วยนะคะคือเข้มงวดเลยแล้วถ้าหากว่าพบว่ามีการฝ่าฝืน ให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทันทีค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยแล้วก็ในวันอังคารที่26พฤษภาคมนะคะก็มีการเรียกประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดค่ะที่มีพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟรวมไปถึงประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะร่วมกับผู้บังคับการและผู้กำกับตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศด้วยค่ะก็จะมีการมอบหมายนโยบายเร่งด่วนค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการกวดขันไม่ให้รถเนี่ยไปจอดล้ำเส้นเหลืองแล้วก็บริการเรื่องของการบริหารจัดการรถไฟสัญญาณไฟเพื่อที่จะระบายรถให้มีประสิทธิภาพค่ะท่านเองก็บอกว่านะคะขอความร่วมมือค่ะให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนั้นร่วมการปลูกฝังค่านิยมเรื่องของการเคารพกฎจราจรอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็เพื่อนร่วมทางค่ะซึ่งการสร้างวินัยการจราจรนั้นอาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่าเรานั้นจะเริ่มช่วยกันตั้งแต่วันนี้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างด้วยรถส่งอาหาร delivery ใช่ไหมคะแล้วก็มีรถโดยสารสาธารณะเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของอุบัติเหตุค่ะเพราะว่าถ้าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยความสูญเสียไม่ได้อยู่แค่ตัวเรานะแต่ว่าส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างแล้วก็ครอบครัวและก็สังคมด้วยค่ะ
0: ค่ะนะตอนนี้มาดูความคืบหน้าทางด้านของคดีกันนิดหนึ่งแล้วกันเรื่องของคดีรถไฟชนรถเมล์เนี่ยตอนนี้ซึ่งทางด้านของตำรวจเองก็คือมีการพิจารณาตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะสอบสวนเพิ่มเติมกันทางด้านของพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดนะครับผู้บังคับการสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันท่านก็กล่าวนะครับว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหารวม3รายด้วยกัน3รายนี้ค่ะได้แก่พนักงานขับรถไฟคนขับรถโดยสารประจำทางและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นนะคะในข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับบาดเจ็บสาหัสได้รับอันตรายนะคะนอกจากนี้ค่ะจากผลตรวจร่างกายของพนักงานขับรถไฟยังพบสารแอมเฟตามีนนะคะและสารสกัดจากกัญชาในกระแสเลือดซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างที่รวบรวมข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะและจะพิจารณาว่าสามารถดำเนินคดีเพิ่มเติมในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้หรือไม่เนื่องจากกรณีดังกล่าวนี้ค่ะแยกต่างหากจากความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะคะส่วนกรณีนะคะรถโดยสารประจำทางที่จอดกีดขวางบริเวณทางรถไฟค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบพฤติการของรถแต่ละคันรวมถึงสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อที่จะพิจารณาว่าการจอดรถในจุดตัดดังกล่าวนั้นเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎจราจรหรือเปล่านะคะหรือก็ทำความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายหรือว่าสัญญาณบนทางหรือไม่ขณะนี้ตำรวจค่ะยังไม่ยืนยันนะคะว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับผู้ใดแต่คณะพนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมพยานหลักฐานและข้อกฎหมายอย่างละเอียดค่ะก่อนที่จะสรุปแนวทางที่จะดำเนินคดีความต่อไปค่ะ
1: ค่ะเรื่องคดีความเนี่ยตอนนี้นะคะนอกจากเรื่องของรถไฟ
0: ค่ะ
1: นะคะที่มีอุบัติเหตุชนกับรถเมล์แล้วเนี่ยอีกหนึ่งคดีความนะคะที่หลายคนจับตามองนั่นก็คือเรื่องของนายหมิงเฉินซันนะคะซึ่งเป็นคนจีนใช่ไหมเป็นคนจีนแต่ปรากฏว่าจากที่เราติดตามมาเนี่ยโอ้โหกลายเป็นว่าตอนแรกที่เราเจอข่าวเนี่ยหลายคนก็ตกใจนะว่าทำไมมีอาวุธขนาดนั้น
0: คือ
1: เยอะมาก
0: เหตุเกิดแรกๆเลยเนี่ยก็คือในพื้นที่จังหวัดชลบุรีคือนายหมิงเฉินซันเนี่ยก่อนหน้านั้นก็คือขับรถปกตินี่แหละปรากฏว่ารถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุ
1: ใช่
0: พอ
1: คือโชคดีนะเนี่ยเกิดอุบัติเหตุไม่ได้หมายความว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วโชคดีนะคือเราได้รู้ไง
0: พอรถเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เข้าไปดูพื้นที่ในจุดเกิดเหตุแหละไปดูว่าเอ๊ะผู้ที่ประสบเหตุเป็นอย่างไรบ้าง
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าไปพบอาวุธปืนแล้วก็เลยต้องแล้วเป็นคนจีนด้วย
1: เป็นคนจีน
0: ม
1: ี
0: อาวุธปืนก็เลยต
1: ้
0: องเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยต้องทำหน้าที่ผลปรากฏว่าโอ้โหกลายเป็นใหญ่
1: เรื่องใหญ่
0: เรื่องใหญ่กันเกิดขึ้น
1: ค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขามีการขยายผลคดีนายหมิงเฉินซันนี่แหละค่ะปรากฏว่าไปเจอความเชื่อมโยงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติค่ะคุณแอลแล้วก็เรื่องของสแกมเมอร์การฟอกเงินการค้าอาวุธหลังจากที่ไปตรวจยึดอาวุธปืนสงครามแล้วก็วัตถุระเบิดแล้วนะคะปรากฏว่าความเสียหายเชื่อมโยงคดีมากกว่า 4,000 คดีค่ะคุณ เยอะมากๆเลยนะคะมูลค่ารวมเนี่ยอยู่ที่815ล้านกว่าบาทค่ะทางด้านของพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ค่ะรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะที่ท่านนั้นเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะท่านก็บอกว่าตำรวจเองได้รวบรวมพยานหลักฐานหลายด้านด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการเงินข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็มีการบันทึกการสนทนามีภาพถ่ายมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็โทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะตรวจสอบความเชื่อมโยงของผู้ต้องหาแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานว่ามีแผนการก่อเหตุในประเทศไทยแต่ปรากฏว่าไปเจอข้อมูลสำคัญว่ามีการเตรียมนำอาวุธไปใช้ก่อเหตุนอกประเทศค่ะโดยตำรวจเนี่ยได้มีการไปตรวจสอบกระเป๋าเงินดิจิทัลแล้วก็เส้นทางการเงินของผู้ต้องหารายนี้นะคะปรากฏว่ามีบัญชีธนาคารที่ยังใช้งานได้เนี่ย5บัญชีด้วยกันก็จะมีการไปเชื่อมโยงกับบัญชีอื่นๆอีกกว่า648บัญชีซึ่งมันมีความเกี่ยวข้องกับคดีที่มีการแจ้งผ่านศูนย์รับแจ้งความออนไลน์รวมทั้งหมดเนี่ย 4,143 คดีค่ะมูลค่าความเสียหายอยู่ที่815ล้านบาทซึ่งนอกจากนี้เนี่ยยังมีพบนะคะว่าธุรกรรมซื้อขายคริปโตเคอเรนซีนะคะอีกหลายจำนวนเลยค่ะสำหรับประเด็นของเรื่องของอาวุธที่ตรวจยึดได้เนี่ยทั้งไม่ว่าจะเป็นปืนสั้นปืนยาวนะคะอย่างเช่นปืน M4 จำนวน2กระบอกปรากฏว่ามีการดัดแปลงค่ะไม่พบเลขทะเบียนหรือว่าสัญลักษณ์ที่ระบุว่าเป็นอาวุธราชการเชื่อว่าเป็นการนำชิ้นส่วนหลายชิ้นส่วนเนี่ยมาประกอบเข้าด้วยกันก็คือประกอบใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะโดยอาวุธทุกกระบอกเนี่ยผ่านการยิงมาแล้วแต่ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนนะคะว่าเป็นการยิงในสภาพเดิมหรือว่าหลังดัดแปลงแล้วค่ะขณะที่วัตถุระเบิด C4 นะคะตรวจสอบแล้วพบว่ามีที่มาจากประเทศเกาหลีรัสเซียแล้วก็เมียนมาค่ะซึ่งทางด้านของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะท่านก็บอกว่ายังเจอว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์รายใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือกัมพูชานั่นเองค่ะก็คือเครือข่ายของหลานเทียนหรือเสี่ยวหลานนะคะซึ่งเชื่อว่าเป็นหัวหน้าของนายหมิงเฉินซันนะคะขณะนี้เนี่ยทางตำรวจได้จับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแล้วนะคะอีก11คนแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าผู้ถูกจับทั้งหมดเนี่ยเป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเดียวกันหรือเปล่านะคะเนื่องจากว่าบางคนอาจเกี่ยวข้องเพียงบางขั้นตอนเท่านั้นอย่างเช่นบางคนอาจจะรับจ้างไปขนส่งระเบิดเท่านั้นนะคะบางคนอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินบางคนก็อาจจะไปทำเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านเอกสารด้านบัตรสีชมพูที่ผู้ต้องหาเนี่ยอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นอันนี้ก็จะมีความคืบหน้าในเรื่องของการสืบพยานต่อไปนะคะหลักฐานจะเป็นยังไงหรือว่ามีความคืบหน้ายังไงเนี่ยข่าวยามเช้าก็จะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยค่ะ
0: ค่ะยังมีข่าวสารอื่นๆอีกมากมายนะคะวันนี้ที่เตรียมนำเสนอกับท่านฟังได้รับฟังกันช่วงนี้เราไปเข้าสู่ช่วงตีคล้องร้องข่าวกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคลองร้องข่าวเช่นเคยโดยผมบุญมาสีหมาดครับ ข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบาย4เสาหลักความมั่นคงไปบูรณาการความร่วมมือเพื่อรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบผนึกกำลังทั้งมหาดไทยและตำรวจเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่าเวิร์กช็อปนั่นแหละครับในการขับเครื่องการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลเมื่อวันที่21พฤษภาคม2569โดยย้ำแหละครับว่าปัจจุบันสถานการณ์ด้านความมั่นคงนั้นมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วรัฐบาลก็มีนโยบายในการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศแล้วครับให้ปราศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามจากภายในประเทศหรือนอกประเทศกระทรวงมหาดไทยเองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอดจนกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานความมั่นคงถือว่าหน่วยงานเหล่านี้เป็น4เสาหลักแล้วครับในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศจึงขอมอบแนวทางในการดำเนินการด้านความมั่นคงเพื่อให้ทุกองค์กรและทุกหน่วยงานและทุกสังกัดได้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพดังต่อไปนี้ครับในมิติที่หนึ่งนั้นเป็นเรื่องมิติด้านการป้องกันโดยกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ขอให้ทั้งสองฝ่ายทำงานในลักษณะที่เรียกว่าทีมจังหวัดอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลและวางแผนเชิงรุกอย่างต่อเนื่องโดยสามารถที่จะใช้กลไกในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนครับในด้านที่2นั้นเป็นเรื่องมิติด้านการปราบปรามก็ขอให้มีการเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกประเทศการกระทำความผิดทุกรูปแบบก็ให้สอบสวนสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการและเครือข่ายรายใหญ่ๆกันด้วยแล้วให้เร่งดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างจริงจังด้วยครับในด้านที่3ครับเป็นมิติในด้านการช่วยเหลือเยียวยาดูแลประชาชนครับโดยกระทรวงมหาดไทยก็มีกลไกศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานในพื้นที่ในการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดให้กับประชาชนแล้วครับโดยสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมและตรวจสอบได้ด้วยก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆได้นำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการนี้ด้วยการใช้เทคโนโลยีทุกรูปแบบในการดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมและถือเป็นการดำเนินการเชิงรุกจับมือดำเนินการได้ทันทีทันใดนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่อีกภารกิจหนึ่งของนายกรัฐมนตรีครับซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อหารือผู้นำทุกภาคส่วนพร้อมเดินหน้าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาโลกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีกำหนดการเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569โดยนายกรัฐมนตรีก็จะใช้โอกาสการเยือนในครั้งนี้แหละครับไปพบปะหารือกับผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลายภาคส่วนด้วยกันซึ่งก็มีกำหนดการที่จะพบกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA เพื่อที่จะส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานแล้วยังมีการไปหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปลายปีนี้แหละครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังมีการหารือกับคณะนักธุรกิจฝรั่งเศสภายใต้สมาคมนายจ้างฝรั่งเศสแล้วยังมีการไปร่วมพบปะเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆพร้อมทั้งได้เข้าร่วมและแลกเปลี่ยนความเห็นในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปกันด้วย พร้อมทั้งพบปะชุมชนไทยในฝรั่งเศสซึ่งก็มีส่วนสำคัญเลยครับในการเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในฝรั่งเศสรวมไปถึงภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสซึ่งก็มีศักยภาพในการสร้างชื่อเสียงและมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์ไทยในระดับสากล นั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกันบ้างนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วได้เดินหน้าพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งสร้างความมั่นคงควบคู่กับความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือตัวย่อกพต.ลงพื้นที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาเพื่อหารือแนวทางในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิติแล้วครับพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเปิดรับฟังทุกแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งในด้านการพัฒนาความมั่นคงการเจรจาความยุติธรรมรวมถึงการยกระดับอัตลักษณ์ของพื้นที่เนื่องจากว่าปัญหาในพื้นที่ที่มีความซับซ้อนและหลากหลายมิติจึงจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแล้วครับเพื่อร่วมกันสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กันด้วยสำหรับในด้านการพัฒนานั้นสอบต.ได้มีการผลักดันความร่วมมือชายแดนไทยมาเลเซียสู่การเป็นเมืองคู่แฝดรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมชายแดนและสร้างความเข้าใจกับประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม

No.1 บ่มเพาะทักษะดิจิทัลสู่อาชีพแห่งอนาคตครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าร่วมหารือกับคณะทำงานในพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและสมาคม e-sport เพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเตรียมผลักดันแล้วล่ะครับเตรียมผลักดันกีฬา e-sport เข้าสู่สถานศึกษาอย่างเป็นระบบระยะแรกนั้นจะนำเข้าสู่ชมรม 2B No.1 ของโรงเรียนเพื่อฝึกฝนและคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันส่วนการบรรจุเป็นรายวิชาในหลักสูตรนั้นก็จะอยู่ในแผนระยะถัดไปแล้วครับเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและสมองของเด็กๆต่อยอดสู่อาชีพที่สร้างรายได้ในยุคดิจิทัลและเปลี่ยนจากรูปแบบการเรียนเพื่อจำสู่การเรียนเพื่อคิดโดยให้เทคโนโลยีนั้นเป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่เรื่องการเร่งยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ชื่อว่า Thailand Postmart ครับโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเขาเร่งยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ชื่อว่า Thailand Postmart ดันสินค้า SME และ OTOP ของไทยสู่ตลาดโลกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เปิดเผยเมื่อวันที่21พฤษภาคม2569ถึงการยกระดับศักยภาพองค์กรด้านโลจิสติกส์และแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้มีการมอบนโยบายให้ไพรสณีไทยนี่แหละครับนำเทคโนโลยีมาต่อยอดแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Thailand Postmart ควบคู่ไปกับการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรเพื่อผลักดันสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นรวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOP ของประเทศไทยให้สามารถเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศกันด้วยครับและนอกจากนี้ยังได้มอบแนวทางให้ไพรสณีย์ไทยเร่งบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่มันรุนแรงและความผันผวนของราคาน้ำมันโดยส่งเสริมให้มีการนำพลังงานสะอาดเข้ามาปรับใช้ในระบบการขนส่งซึ่งไพรสณีย์ไทยก็พร้อมขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายของกระทรวง DE นี่แหละครับโดยจะเร่งผลักดันแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Thailand Postmartให้เป็นกลไกหลักในการขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการไทยพร้อมทั้งเดินหน้ายกระดับประสิทธิภาพเครือข่ายการขนส่งและก็ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายบุรุษไปรษณีย์ทั่วประเทศในการสร้างแหล่งรายได้ใหม่เพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดกันหน่อยก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะก็ต้องนี่แหละครับกระทรวงสาธารณสุขโดยทางรัฐบาลกำชับกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าให้ติดตามการระบาดของโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดย้ำว่ายังไม่พบการระบาดในประเทศไทยขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกในตอนนี้นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายตามที่องค์การอนามัยโลกหรือตัวย่อ WHO ได้ประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกนั้นเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติไปแล้วรัฐบาลไทยเองก็ได้กำชับกระทรวงสาธารณสุขและครับบอกว่าให้ไปติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังตามประกาศดังกล่าวอย่างใกล้ชิดกันด้วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับสำหรับโรคอีโบลานี้เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงเลยทีเดียวติดต่อผ่านเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยอย่างเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือสารคัดหลั่งอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงการแพร่เชื้อส่วนใหญ่มักเกิดในครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิตที่ติดโรคอีโบลานี่แหละครับและก็ไม่ได้แพร่กระจายง่ายทางอากาศแบบโรคหัดหรือโรคโควิด-19นะครับ
และปัจจุบันนี้ยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคอีโบลานี้ในประเทศไทยครับสำหรับอาการเริ่มต้นของโรคอีโบลาอาจจะคล้ายกับไข้

ั่วไปนี่แหละครับอย่างเช่นมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนและในบางรายอาจจะมีเลือดออกผิดปกติกันด้วยหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมแล้วล่ะก็โรคอีโบลานี้อาจมีอาการรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงแหละครับแต่ว่าด้วยลักษณะของโรคที่ผู้ติดเชื้อมักมีอาการที่ชัดเจนทำให้สามารถติดตามผู้สัมผัสแยกกักและควบคุมโรคได้ง่ายกว่าโรคติดเชื้อทางอากาศบางชนิดเสียอีกครับซึ่งทางรัฐบาลไทยก็ได้กำชับกระทรวงสาธารณสุขแล้วครับบอกว่าให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมด้านการดูแลรักษาระบบห้องแยกโรคอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับหากพบผู้ป่วยสงสัยในอนาคตนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายโปรดติดตามข้อมูลจากหน่วยงานของสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดกันด้วยหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่สร้างความตื่นตระหนกเฟกนิวส์ต่างๆนานาอันนี้ก่อนที่จะแชร์ที่จะเผยแพร่เกี่ยวกับข้อมูลของโรคอีโบลาควรตรวจสอบให้ดีเสียก่อนอย่าให้เกิดการตื่นตระหนกเด็ดขาดครับและพร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยพื้นฐานอย่างสม่ำเสมอกินร้อนช้อนกลางล้างมือต่างๆเหล่านี้ด้วยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีหมาดจะต้องเหยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนลาไปก่อนแล้วล่ะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัว

0: ค่ะกลับเข้าสู่ข่าวยามเช้ากันนะเมื่อสักครู่นี้ตีคล้องร้องข่าวคุณบุญมาสีมาศนะก็นำเสนอเรื่องราวต่างๆข่าวสารที่น่าสนใจขอบคุณหอกระจายข่าวด้วยนะคะที่รับของเสียงตีคล้องร้องข่าวของเราขอบคุณด้วยแล้วก็สวทในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: ค่ะก็ทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่เข้ามาทางออนไลน์นะคะทางเพจข่าวยามเช้าคุณมาลีชุ่มเย็นค่ะบอกว่าสวัสดีน้องแอลน้องกบค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะ
0: ค
1: ุณช่อเอื้องคุณออสนะคะบอกว่าอยู่ที่หันคาหันคานี้อยุธยาใช่ไหม
0: หันคา
1: หันคา
0: ชัยนาท
1: ชัยนาท27องศาบอกว่าเมื่อคืนฝนตกลมแรงมากครับขอบคุณมากนะคะที่ติดตามคุณสุพิชเพ็งแจ่มค่ะบอกว่ารับฟังรับชมอยู่ที่ตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษค่ะอุณหภูมิเช้านี้อากาศสบายๆนะคะ26องศาค่ะแล้วก็มีพระคุณเจ้าด้วยนะคะคุณวนิดานะคะบอกว่าคุณวนิดาพูดถึงเรื่องอาหารค่ะคุณแอลบอกว่าเช้านี้แกงหน่อไม้ใส่กระดูกหมูเจ้าหิวข้าวเลยใช่ไหมคุณ
0: น่าจะมีข้าวเหนียวจ้ำด้วยนะเช้าเช้า
1: เช้าเช้าใช่ไหมแล้วก็คุณนิดเซเจียนะคะคุณพยอมบอกว่ารับฟังจากที่ SCG นะคะเขาวงสระบุรีนี่เองขอบพระคุณค่ะมีคุณพงศักดิ์นะคะบอกว่าสวัสดีวันศุกร์ครับสวัสดีเช่นกันค่ะคุณห่างไกลใจห่วงก็เข้ามาทักทายนะคะคุณเชื้อสุขีคุณสุวิทย์คุณธนพรมีอีกหลายท่านนะคะอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อหมดก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะคะแต่ว่าขอบคุณทุกท่านเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอามาดูเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้ากันหน่อยที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นผู้บริโภคเนี่ยมีรถไฟฟ้าชาร์จตอนนี้เกิดเพลิงไหม้ขณะชาร์จนะฮะก็ไปร้องสื่อสคบสคบเองซึ่งก็ต้องดูแลสำหรับในส่วนของผู้บริโภคนะคะก็มีการดำเนินการซึ่งล่าสุดนะคะโดยเมื่อวานนี้สักประมาณสายๆสายของเมื่อวานนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบโดยทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท่านได้มอบหมายให้กับทางด้านนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ไปร่วมติดตามความคืบหน้าในกรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการใช้รถไฟฟ้ายี่ห้อ Volvo EX 30 นะคะโดยทางด้านของสคบค่ะได้มีการเรียกให้บริษัท Volvo Car ประเทศไทยจำกัดนะคะเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงโดยมีกลุ่มผู้เสียหายเข้าร่วมรับฟังด้วยเมื่อวานนี้ในส่วนของทางด้านของนายประเดิมชัยนะคะท่านก็ได้เปิดเผยค่ะว่าที่ประชุมได้มีการหารือถึงมาตรการเยียวยาสำหรับผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบรวมถึงผู้ที่ซื้อรถไฟฟ้ายี่ห้อ Volvo รุ่น EX 30ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ตามข่าวจำนวน2กรณีด้วยกันซึ่งบริษัทค่ะได้ดำเนินการเจรจาเปลี่ยนรถคันใหม่และชดใช้ค่าเสียหายให้ซึ่งก็มีทั้งที่เจรจาเสร็จแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างที่จะเจรจาอยู่ด้วยส่วนกรณีรถคันอื่นค่ะบริษัทก็จะดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีข้อบกพร่องโดยเปลี่ยนทั้งชุดประมาณร้อยละ90นะและมีการเปลี่ยนเฉพาะโมดูลประมาณเนี่ยอยู่ที่10บริษัทตอนนี้ทางบริษัทก็ยืนยันนะว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ทดแทนเนี่ยได้ผ่านการปรับปรุงและทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานต่างประเทศแล้วระหว่างรอการแก้ไขค่ะบริษัทก็ขอความร่วมมือผู้ใช้ชาร์จแบตเตอรี่ไม่เกินร้อยละ70นะพร้อมมอบคูปองชาร์จไฟมูลค่ากว่า 8,500 บาทและได้มีการบริการรถยนต์สำรองสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการที่จะใช้รถคันเดิมด้วยเช่นกันสำหรับแบตเตอรี่เนี่ยจำนวนล็อตแรก800กว่าชุดจะมาถึงประเทศไทยก็คือมาถึงประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาและได้มีการเริ่มเปลี่ยนมาตั้งแต่25พฤษภาคมนี้ก็จะมีการเริ่มเปลี่ยนนะโดยมีศูนย์บริการและช่างผู้ที่เชี่ยวชาญ15แห่งที่จะรองรับการเปลี่ยนได้ก็คือสามารถจะเปลี่ยนได้ประมาณสักวันละ22แล้วก็คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในภายใน31สิงหาคม2569นี้ด้วยเช่นกันซึ่งบริษัทตอนนี้นะยังไม่ได้มีนโยบายที่จะรับซื้อคืนนะส่วนการขอเปลี่ยนรถบริษัทก็ขอนำไปหารือกับบริษัทแม่ก่อนตอนนี้สำหรับเสียงสะท้อนส่วนใหญ่เนี่ยของผู้บริโภคซึ่งตรงนี้ าบอกว่าเสียงสะท้อนส่วนใหญ่ก็คือยังไม่ได้พอใจกับมาตรการที่เยียวยาซึ่งผู้บริโภคเขามองนะว่าการตัดสินใจซื้อเพราะความเชื่อมั่นในมาตรฐานและก็ความปลอดภัยแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยในหลายกรณีก็เริ่มไม่มั่นใจต่อความปลอดภัยและก็มาตรฐานซึ่งผู้บริโภคบางส่วนเขามีความประสงค์ที่อยากจะส่งคืนรถนะคะจึงมีข้อเสนอให้กับบริษัทเนี่ยรับซื้อคืนในส่วนของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะพิจารณามีมติให้ฟ้องทางแพ่งเรียกค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่ผู้บริโภคซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีนะท่านก็กำชับมาว่าจะต้องดูแลผู้บริโภคให้ครอบคลุมทุกมิติจึงทางด้านของท่านที่ท่านมาดูแลให้กับทางด้านของท่านรัฐมนตรีสุภมาศท่านก็บอกว่าได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมด้วยก็คือต้องไม่ทิ้งในทางอาญานะที่มีประเด็นเกี่ยวกับการโฆษณาซึ่งยังไม่ได้มีการพูดถึงก็ได้มอบหมายให้กับทางสคบไปเร่งพิจารณาด้วยเพราะว่าบริษัทมีการโฆษณาสร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้าผู้บริโภคก็ตัดสินใจซื้อนี่แหละหากเข้าองค์ประกอบทางคดีอาญาทางบริษัทก็จะมีทั้งจำทั้งปรับนี่แหละนะฮะในส่วนตรงนี้ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าวสามารถที่จะร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบ1166มีแอปพลิเคชันโดยเช่นกัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th นะคะแล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศก็คืออยู่ที่ศาลากลางจังหวัดนั่นแหละค่ะ
1: ค่ะก็สร้างความมั่นใจนะคะสำหรับผู้บริโภ
0: ค
1: สคบก็ดูแลเรื่องของผู้บริโภคนะคะได้รับความเป็นธรรมนะคะนอกจากนี้ค่ะกรมการขนส่งทางบกค่ะเขาก็มีการสั่งระงับการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า Volvo นะคะรุ่น EX30 เหมือนกันค่ะคุณหลังจากที่ไปเจอปัญหานี้นะคะก็เขาบอกว่ามันก็เสี่ยงจากการเกิดไฟไหม้นะคะที่ข่าวออกมาทางด้านของกรมการขนส่งทางบกค่ะคุณธิติพัฒน์ไทยจงรักนะคะโฆษกกรมการขนส่งทางบกนะคะก็บอกว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้มีการสั่งการนะคะอย่างเร่งด่วนเลยให้ไปตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้า Volvo นะคะรุ่น EX30 ที่เกิดเพลิงไหม้ซึ่งจากการไปหารือร่วมกันกับบริษัท Volvo คาร์ประเทศไทยเนี่ยก็ออกมาชี้แจงค่ะบอกว่าสาเหตุเกิดจากข้อบกพร่องในระบบเซลล์แบตเตอรี่แรงดันสูงนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยบริษัทก็เตรียมดำเนินการเรียกคืนรถเหมือนที่คุณแอลบอกนะคะรถทั้งหมดเนี่ยทั่วประเทศนะคะ 1,668 คันค่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่เหมือนที่คุณแอลบอกนะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปค่ะแต่ในส่วนของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยได้มีการออกคำสั่งนะคะระงับการจดทะเบียนใหม่สำหรับรถยนต์รุ่น EX30 ทันทีคือเป็น Volvo นะคะ EX30 นะคะจนกว่าทางบริษัทนั้นจะมีการแก้ไขจุดบกพร่องแล้วก็ผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยส่วนรถที่จดทะเบียนไปแล้วเนี่ยมาตรการนี้จะไม่มีผลกระทบค่ะพร้อมย้ำนะคะว่าความปลอดภัยของประชาชนนั้นสำคัญที่สุดค่ะถ้าหากว่าเจ้าของรถรุ่นดังกล่าวเนี่ยมีข้อสงสัยก็สอบถามได้เหมือนกันนะคะโทรไปที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบกโทร1584โทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: อืมค่ะมาถึงเรื่องแท็บเล็ตในห้องเรียนกันหน่อย
1: อ
0: ัน
1: นี้น่าสนใจนะคะคุณ
0: นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของนายประเสริฐจันทรรงทองร
1: ั
0: ฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้มีการเปิดเผยถึงกรณีที่ทางประเทศสวีเดนเนี่ยเขามีการประกาศยกเลิกการใช้แท็บเล็ตในห้องเรียนและหันกลับมาใช้หนังสือเรียนแล้วก็ปากกาจริงแทนภายหลังนะเขาพบว่าการเรียนผ่านหน้าจอเป็นเวลานานส่งผลให้เด็กมีภาวะสมาธิสั้นสูงขึ้นอันนี้คือในทางประเทศของสวีเดนน
1: ะ
0: รวมทั้งทักษะการอ่านหรือว่าการอ่านเขียนอะไรพวกนี้นะสมาธิและความสามารถในการจับใจความลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วง15ปีที่ผ่านมาในเรื่องนี้เองค่ะโดยทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทรรงทองท่านก็กล่าวนะครับว่าเรื่องนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการเองจะนำประเด็นตรงนี้เนี่ยมาทบทวนเช่นเดียวกันตอนนี้ค่ะก็ไม่ได้ที่จะหมายความว่าจะยกเลิกการใช้แท็บเล็ตนะแต่ว่าจะวางแนวทางร่วมกันว่าจะใช้อุปกรณ์เสริมการเรียนการสอนที่เป็นเทคโนโลยีอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาเนื่องจากในปัจจุบันค่ะต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่เรารู้จักกันเนี่ยถือว่าเข้ามามีบทบาทต่อการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างมากซึ่งด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าเทคโนโลยีเนี่ยความ ก็คือเทคโนโลยีควรเป็นเพียงเครื่องมือช่วยบริหารการเรียนการสอนไม่ใช่ผู้ตัดสินใจแทนมนุษย์นะเด็กต้องมีความเข้าใจและมีกระบวนการในความคิดด้วยตนเองด้วยเช่นกันไม่ใช่พึ่งพาทางด้านเทคโนโลยีทั้งหมดโดยกระทรวงศึกษาธิการเองก็จะส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์การสังเคราะห์และการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับประถมวัยประถมศึกษาแล้วก็ชั้นมัธยมศึกษาด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะ
0: คะ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเล็กๆนะคะควรที่จะมีพัฒนาการและเมื่อไหร่เนี่ยที่เด็กติดจอนะคะก็จะมีเขาก็บอกว่าสมาธิก็จะเสียสุขภาพกายใจก็จะแย่ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็มาติดตามเรื่องนี้กันได้นะคะ
0: ค่ะ
1: 6:57 นะคะสำหรับวันนี้ใครที่ทักทายมานะคะคุณปูจุลาพรนะคะบอกว่าอยู่ที่พัทลุงอำเภอศรีนครินทร์วันนี้ไม่มีฝนค่ะส่วนคุณพงษ์นเรศนะคะบอกว่าอำเภอนางรองบรรยากาศมืดครึ้มคุณออนวิภาบอกว่าฝากไปเที่ยวงานหน่อยงานผลไม้ของดีเมืองระยองสนามกีฬากลางเริ่มแล้วนะคะมีไปจนถึงวันที่24 พฤษภาคมนี้ช่วงนี้ทุเรียนกำลังออกค่ะคุณ
0: ค่ะ
1: เสียงอ่อนหวานเลย
0: อร่อยเสียงเหมือนแบบว่าคุณต้องการทุเรียนเข้าสู่ร่างกาย
1: เสียงเหมือนประมาณว่าแล้วคุณพาฉันไปหน่อยสิ
0: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้ข่าวยามเช้าต้องลากันไปแล้วผู้ประกาศ2ท่านมารออยู่แล้วนะคะวันนี
1: ้
0: วันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงกระทรวงคมนาคมเร่งถอดบทเรียนจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางที่แยกมักกะสันด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งกวดขันวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันจุดยืนของสหรัฐที่จะต้องยึดคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านเมรัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์มาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงเพื่อผลักดันข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติย้ำเป้าหมายในการทำงานเพื่อคนไทยและประเทศชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ